0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอบคุณฟังค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมท.ทั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายเราเข้ามาได้นะตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง LINE นะก็เข้ามาได้แล้วก็ TikTok ด้วยนะคุณ
2: ผู้ช
1: มดิฉันวิลาวัณย์วรรุธพร้อมๆกับคุณโพเบตก็รับหน้าที่ดําเนินในการในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน
2: ซึ่
1: งก
2: ็
1: จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุวริพลเงินแต่เราจะไปทักทายคุณฟังนิดนึงก่อนมั้ยอย่างรวดเร็วมั้ย
2: เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
2: เราไปอาจารย์ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันในช่วงเบรก2ละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือไปคุยเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีส
1: าก
2: ลตอนนี้แตกรังหร
1: ือยังนะ
2: EP 3นะฮะตอนนี้ก็คืออาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวัณย์คุณผู้เฟซและท่านผู้ฟัง
1: ค่ะอันนี้ก็ EP 3แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้โปรยหัวไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเนาะพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมานี่โอ้นี่ก็จะ60ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1อะไร2510เนาะปีหน้าก็จะครบ60ปีแล้วใช่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้โห
1: นะ
2: โตมากเลย
1: อายุเข้าสู่เกษียณ
2: ใช้คำว่าโตมากแล้ว
1: แล้วมันเข้มแข็งมันยังเป็นยูนิตี้อยู่ไหมที่แบบว่าอาเซียนยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ม
2: ัน
1: จะเป
2: ็
1: นหนึ่งเดียวกันไหมหรือมันจะแตกรังคะอาจารย์ค่ะ
3: อาเซียนเคยเป็นหนึ่งเดียวแต่เฉพาะเรื่องเดียว
1: ค่ะ
3: คือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: อ๋ออ่าฮะอ๋อ
3: แต่
1: อ
3: ่
1: าฮะ
3: ก็สู้นะฮะเพื่อไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆมันก็ชัดเจนนะฮะในวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอาเซียนไม่ได้คิดเอง
1: อืมฮะค่ะ
3: เป็นไปตามมหาอำนาจโลกฝ่ายไหนล่ะมหาอำนาจฝ่ายไหนล่ะที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์
1: ก็มีสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะ
3: นะฮะแต่มันมาตลกอยู่ตรงที่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายครับผู้นำของโลกซีกคอมมิวนิสต์เจ๋งกระบงไปใช่ไหม
1: ค่ะเจ๋งกระบง
3: เ
1: ลยที่ไหนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่าฮะค่ะ
3: อเมริกาก็สแกนไปทั้งโลกแล้วคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เหลือจีนอันนี้ใหญ่สุดแต่ในสายตาอเมริกาตอนนั้นก็จะมองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายตัวเองได
1: ้
3: มองไปใกล้ๆจีนก็เกาหลีเหนือก็ยังยิงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับเกาหลีใต
1: ้
3: เกาหลีใต้ก็อเมริกาก็คือผู้ที่ให้การคุ้มครอง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มองไกลออกไปหน่อยนึงก็เวียดนามเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู
1: ่ค่ะ
3: ก็ยังต้องมีการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับลาว
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐแหละนะ
3: ก็เช่นเดียวกันกับลาวส่วนกัมพูชานั้นก็ได้ไปเซ็นกันแล้วที่ปารีส
2: ครับ
1: พีซอะกรีเมนต์
3: จะไม่ยิงกันอีกแต่ถ้าในปมนี้นะครับก็แค่ที่จะมองได้เลยนะในห่วงเวลานั้นน
1: ะ
3: ว่าโลกของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นสู้โลกของทุนนิยม
1: สู้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้แน่นอนส่วนคิวบาเมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้จะ
1: บีบก็ตายจะคลายก็รอด
3: จะคุมอาหารหรือจะปิดตรงนั้นปิดตรงนี้

0: แต่มันก็ยังไม่อยากเกิดปัญหา
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ที่มันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าในช่วงที่เราต้านคอมมิวนิสต์กันอย่างสุดชีวิตมันก็มีสงครามเวียดนามแล้วอเมริกาก็แพ้ในสงครามเวียดนามเป็น1975นะครับถอนทัพออกไปโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเวียดนามรวมไปถึง2ประเทศที่อยู่กับเวียดนามด้วยซึ่งก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นแหละ
1: ครับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันไม่ให้ใครมาทำมาค้าขายกับเวียดนามแต่เราปิดล้อมเขายาวนานมากนะครับถ้าเรานึกอย่างนี้นะฮะสงครามเวียดนามที่อเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลา20ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปิดล้อมเขาหลังจากที่แพ้เวียดนามสงครามเวียดนามก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปี
1: โอ้โหค่ะ40ปีนะอาจารย
0: ์รวมเป็น40ปีแต่20ปีหลังเนี่ยนั่นแหละก็คือการปลุกปั่นปลุกระดมอะไรทั้งหลายนะครับไทยกับเวียดนามก็ไม่ถูกกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นอลิกันอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าในวันหนึ่งเมื่ออเมริกาสแกนไปแล้วเนี่ยไหนๆมันก็ globalization นะฉันเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี
1: ้
0: นะครับไม่ว่าจะอยู่ไปไหนและทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือยังไม่สนนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นทุนนิยมฉันกินได
1: ้
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บในยุคปลายในยุคปลายของบิลคลินตันหมายความว่ายุคปลายในที่นี้หมายความว่าเป็นมาแล้ว2วันละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะอยู่ในโค้งสุดท้ายของการที่จะอยู่ในอำนาจบิลคลินตันก็ไปนั่งดวดกาแฟ
1: เห็นภาพอยู่จำได้นั่งดื่มกาแฟ
0: ไปนั่งดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอย
1: ยองยองเหลา
0: ตันเขาเรียกว่าตันนะครับอันก็คือมานั่งตัวเตี้ยๆอะไรแค่นี้แหละ
1: ตัวเตี้ยๆค่ะ
0: ก็ดื่มกาแฟแบบเวียดนามเวียดนามเวลาเขาดื่มกาแฟก็จะเป็นกาแฟร้อนใส่นมข้น
1: ใช่ค่ะ
2: หวานๆช่ำๆ
0: นั่นแหละคุณผู้เวทชอบอยู่แล้ว
1: อย่าทานหวานมากไม่ดีนะคะ
0: ในวันพอดื่มเสร็จปุ๊บสร้างวีรกรรมกันที่นี
1: ่
0: ก็ไปประกาศที่ฮานอยปลายปีนะครับ1994บอกว่าตัวเองเรายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเวียดนามแล้วนะ
1: ไม่คว่ำบาตรแล้ว
0: ตัวเองดีใจไหมคนที่แต่ปรากฏว่าเราเวียดนามก็เฮทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขาต่อสู้อย่างอัตตภาพมานานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่นอกในสิ่งที่อเมริกายอมรับนะฮะแต่พอเปิดตัวนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าปีรุ่งขึ้นนะครับ1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิก
1: อาเซียนอ่าฮะค่ะ
0: เอาไม่กลัวคอมมิวนิสต์กันได้เลย
1: จริงด้วยอาจารย์
0: ตัวเขามายึดมาตั้งนานเห็นไหมครับนั่นแหละมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าอาเซียนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสำคัญนะครับมันถูกเชิดโดย
1: อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะเหมือนจิ้งหรีนะโดนเขาปั่นอยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละครับก็เดินเข้ามาในอาเซียนนะตบมือต้อนรับกันเย้เลยนะครับตอนนั้นอาเซียนมี6ประเทศแล้วนะครับปูนายเข้ามาเมื่อวันที่1มกราคม1984
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือเป็นวันที่ปูนายได้
1: เอกราช
0: ได้เอกราช
1: จากอังกฤษค่ะใช่ค่ะ
0: แต่อังกฤษก็หน้าบางเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้เอกราช

0: เพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยไปยึดอธิปไตยอะไรของบรูไนเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองกษัตริย์แล้ว
1: เป็นรัฐในอารักขาบางงั้นเถอะใช่ไหม
0: นั่นแหละหน้าบาง
1: ค่ะ
0: เป็นประเทศที่หน้าบางทั้งทั้งที่หน้าหนาปกครองเขาอยู่มาแค่นานนะครับแล้วพอจะเปลี่ยนเบิร์ดดิ้งเท่านั้นแหละโอ้โหในโลกเนี่ยก็สรรเสริญกันดีนะไม่ได้โนเบลพีซไป
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เกิดประเทศที่เข้ามาในลัทธิทางการเมืองที่ต่างนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ผมไม่เห็นทำไมไม่เห็นฝ่ายประชาธิปไตยออกมาถือป้ายประท้วงเราไม่ต้องการเวียดนามเราไม่ต้องการคอมมิวนิสต์ทำไมไม่เห็นอีกใช่ไหมครับก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกชุบเลี้ยงมาโดยมหาอำนาจฝ่ายอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาบอกว่าห้ามถือป้ายประท้วงนะก็โอเคถ้าตัวเองถือป้ายประท้วงแหละเราก็จะไม่เลี้ยงตัวเองต่อนะฮะนั่นแหละครับไอ้เงินที่มันแทรกเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ปวดโลกนั่นแหละนะครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นพอเวียดนามเข้ามาเนี่ยมันก็จุดประกายสุดที่นี้ปี1995มันก็จุดประกายในอาเซียนว่าอ้าวจริงๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมี10ประเทศนะตอนนั้นติมอร์ตะวันออกยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: มี10ประเทศนะเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เลยนะครับแต่แล้วประเทศอื่นๆเขาก็ควรจะมีสิทธิ์มั้ยนะฮะควรจะมีสิทธิ์ไหมพอเวียดนามเป็นประเทศที่7แล้วแต่อาเซียนเนี่ยมันมีอยู่10ประเทศนะ
1: ค่ะ
0: ก็จุดประกายกันอ้าวได้ลาวพม่ากัมพูชาก็ควรจะเข้ามาใช่ไหมก็มีผู้นำที่อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานของมาเลเซียออกมาประกาศเลยว่าฉันจะต้อนรับพวกเขาเองในระหว่างนี้เราเตรียมการไปก่อนนะครับก็กลายเป็นว่าเป้าหมายตั้งไว้เลยนะฮะจะเป็นอาเซียนเทนคำว่าอาเซียนเทนก็คือครบทั้ง10ประเทศในปี1997
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะพอประกาศเป้าหมายเสร็จปุ๊บคนที่จะสร้างประวัติศาสตร์นี้ก็คือดร.มหาเจมส์มูฮัมหมัดนะฮะออกมาบอกเลยนะว่าในปีที่ฉันเป็นประธานอาเซียนสมิตที่กัวลาลัมเปอร์ฉันจะเป็นคนประกาศอันนี้เราจะประกาศให้ชาวโลกได้รู้นะครับในขณะที่มหาเชียพูดเนี่ยนายองซานซูจียังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับในกัมพูชาก็ยังเงียบๆกันเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมาได้เงียบๆกันอยู่นะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็ยังเป็นระบอบเดียวกันกับเวียดนามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ปี1997มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทนที่จะสามารถประกาศอาเซียนเทียนได้ก็ได้แค่อาเซียนนาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: กัมพูชายังทะเลาะกันอยู่ภายในประเทศ
0: นั่นแหละครับก็ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มทั้งรันนาลิปทั้งยิบบุญชัยที่ปากกาหาสันกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หนีมาอยู่แถวช่องจอมนี่แหละครับผมก็ไปนั่งทำรอทำข่าวอยู่ที่นั่นรอฟังเสียงระเบิดอยู่ทุกวันระเบิดปืนใหญ่ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเราจะเบรกกัน
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord

0: ีวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลย
3: เดี๋ยวทักทายคุณฟังอีกสักหน่อยนะคุณฟังอาจารย์ครับมีคุณฟังหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามารายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับมีที่ภูเก็ต27องศานะครับสุราษฎร์เชียงคำพะเยาอุดรธานีเชียงใหม่ก็24องศานะครับมีฝนปล่อยๆด้วยนะครับที่อุดรธานีแล้วก็สุขาวทัย25องศาบางเขนก็มีฝนปล่อยๆนะครับเช้านี้ส่วนที่เชียงรายบอกว่าครึ้มๆนะคาดว่าฝนจะตกกันทั้งวันเลยนะฮะครับ
2: ค่ะ
4: จริงๆถ้าประเทศไทยอยู่ในระดับ24 22 23 24หรือไม่เกิน25เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งปีนี่เนาะ
3: โอ้ดีมากเลยนะ
2: เ
4: น
2: า
4: ะ
3: เหมือนติดแอร์ทั้งประเทศ
4: ใช่ไม่ต้องไปจ่ายค่าพงค่าไฟอะไรเยอะแยะ
2: ใช่ค่ะไม่ต้องติดแอร์ด้วย
4: เนี่ยอย่างว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นเราก็อยู่แต่เด็ดกันเข้าไป
2: ค่ะ
4: เดือนกรกฎาเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละครับเมื่อปี1997
2: ค่ะ
4: รันเดริสจับคุณเชษยกพวกตีกันนะครับเรียนต้องมาเป็นเด็กอาชีวะหน่อยยกพวกตีกันสาเหตุที่ต้องตีก็เพราะว่าปี1998มันจะต้องเลือกตั้งคือเลือกตั้งครั้งแรกที่สหประชาชาติจัดให้ปี1993มันไม่มีพรรคไหนนะครับที่ได้ชัยชนะเพียงพอสำหรับการตั้งรัฐบาลพรรคเดียว
2: ค่ะ
4: มันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลผส
2: ม
4: ครับสาเหตุที่มันไม่พอคือรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับก็คือการตั้งรัฐบาลจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสภาแห่งชาติ2 ใน 3ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชาเนี่ยมีส.ส.120คนเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลได้เนี่ยจะต้องมีพรรคที่ได้80เสียงนะครับมันถึงจะพอแต่ก็ไม่มีใครได้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคคุณซินเพ็กภายใต้เจ้านโรจงดัตโรลิสนะครับกับพรรคประชาชนกัมพูชา CPP นี่แหละภายใต้การนำของ3ผู้ยิ่งใหญ
2: ่
4: 3ผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้ก็คือเฮงสำดินเจียซินและก็ฮุนเซนแต่ด้วยฝีไม้ลายมือความดื้อตามด้วยด้านหน้าตาใสหดเยี่ยมทาดุลอย่างคุณเซนเนี่ยก็ไม่ยอมเป็นตำแหน่งที
2: ่
4: นะครับคุณเซนบอกว่าฉันเปลี่ยนมาเป็นนายกก็บอกว่าถ้าฉันไม่ร่วมก็ตั้งไม่ได
2: ้ค่ะ
4: เจรจาไปเจรจามาครับรณฤทธิ์ก็อยากจะเป็นนายกแต่ไม่ได้เป็นเนี่ยฉันก็คงตายในวันนี
2: ้
4: ให้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตกลงเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนายก2คนเนี่ยประเทศนี้อะไรที่ไม่มีในโลกนี้มันจะไปเกิดที่นั่นนะครับ เป็นจริงๆต้องเป็นมรดกโลกนะฮะเพราะว่ามีของประหลาดเยอะ
2: มีความคิดแตกแยกผิดเพี้ยนไม่เหมือนมนุษย์มนาเขา
4: ก็เลยมีนายก2คนสมเด็จนรดมรันดริสเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีติโมยหมายถึงติโมยที่หนึ่งสมเด็จมุนแซนนายกรัฐมนตรีติปรีปีนี้ที่สองก็ไปไหนก็มาไหนด้วยกันประเทศแรกที่เขาจับคู่กันมาเยือนก็คือประเทศไทยเพื่อมาขอบคุณเอาไปเจอใครเป็นผู้ริเริ่มให้พวกเขาสงบสุขกัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โดยทีมที่ปรึกษานายกของไทยในช่วงเวลานั้น
2: จำได้

0: ั้งที่รัฐบาลจ่อใช้งบกลาง457ล้านแก้คลองร.1ให้เสร็จในตุลาคมนี้ก่อนหน้าน้ำย้อนให้ไปคุยนายกแป้นทำไมไร้แผนแก้น้ำท่วมซัดคนเก่งไม่กลัวกลัวคนโกหกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จส่วนพิสิทธิ์ซัดพักประชาชนสร้างเฟกนิวส์บิดเบือนกฎหมายนิรโทษกรรมยันชัดบัญชีท้ายร่างไม่เคยแก้เพื่อเอื้อคดีหัวสบลั่นอย่าใช้เยาวชนเป็นบันไดทำลายสถาบันหวังผลทางการเมืองก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะ
1: ส่วนผลการเยือนของมาเลเซียของอดีตของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับสองฝ่ายยังพร้อมผลักดันโครงการสำคัญครับอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่อีกหนึ่งผลสำเร็จครับก็คือการร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านการเกษตรครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเกษตรโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะหายุติในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ30วันส่งกุ้งไปมาเลได้นายกไทยมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก30วันส่งกุ้งไปมาเลได้ไม่สงสัยทักษิณเดินสายพบผู้นำอาเซียนบอกเป็นสิทธิ์ครับ
0: มากันที่คดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะมากันที่เรื่องของแอร์สาวกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานมีความคืบหน้านะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะไปจับกุมตัวโดยจ๋อกับแจ๊นะคะเปิดเผยเป็นเพจแรกเลยว่าไปรวบตัวคนที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่ารินรินได้เป็นที่เรียบร้อยตัวจริงคือนายเอกวิทย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นญาติกันกับคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสโดยยังไม่เชื่อว่าโรสโรสเป็นผู้บงการใหญ่ค่ะแต่แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้บงการใหญ่นั้นเป็นชาวลาวและจะให้ผู้ผลิตเลยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ก็จับได้ที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อค่ะโดยพบว่าตัวของนายเอกวิทย์นั้นเป็นคนติดต่อนายอุทัยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างสุกซ่อนเฮโรอีนไปให้นายอุทัยด้วยตัวเองค่ะก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋านั้นไปส่งให้กับแอร์สาวซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทเป็นคนไปหาซื้อกระเป๋าลายช้างมาจากเชียงใหม่อ้างว่าทำมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งและยังมีการเปิดปากด้วยนะคะว่าคนที่ชื่อเอกวิทย์นี้ไม่ใช่โรสและก็มีการทักไปหาแอร์สาวให้มีการจ้างหิ้วกระเป๋าค่ะซึ่งโรสค่ะจะใช้ข้อความสั่งการนายเอกวิทย์ให้ไปจัดหากระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้มาแล้วตัวนายเอกวิทย์ก็จะเอากระเป๋าผ้านั้นไปวางเอาไว้ตามหลักกิโลจุดต่างๆโรสจะส่งลูกน้องมาเอากระเป๋านี้ไปแพ็คเฮโรอีนค่ะจากนั้นก็จะมีคำให้การของนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเฮโรอีนเนี่ยนำมาจากที่ลาวตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าที่พะเยาเองก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานมีฝีมือด้านประเภทนี้ซึ่งเมื่อบรรจุแล้วโรสก็นัดหมายให้เอกวิทย์มาเอากระเป๋าให้ลูกน้องเอาไปวางตามหลักกิโลเหมือนเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทนายเอกวิทย์ก็ไปหยิบกระเป๋ามาจากหลักกิโลพร้อมเงินสดนัดหมายนายอุทัยให้มารับกระเป๋าผ้าลายช้างที่บรรจุเฮโรอีนแล้วก็ส่งให้กับนายอุทัยไปฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติอีก 60,000 บาทนะคะก่อนที่จะไปถึงแอร์สาวมีนานั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง DSI ก็บอกว่าได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนค่ะเป็นชาวลาว3ชาวไทย1ที่ถูกจับกุมแล้วที่พื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังประสานทางการลาวค่ะติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในลาวด้วยพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ใน Daily News เลยนะคะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแชยับรถปงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงรินDSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทย DSI ขยายผลขอศาลออกหมายจับ3คนลาว2คนไทยเครือข่ายขนส่งพัสดุซุกเฮโรอีนฝั่งลาวข้ามโขงเข้าไทย

0: เลขาปปส.แย้มที่แท้จอมวงการเป็นหนุ่มลาวมีประวัติคดียาเสพติดในไทยขณะที่ตำรวจแกะรอยตะครุบรินหลังเก็บตัวกบดานอยู่ที่พะเยาสารภาพรับจ้าง 100,000 ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนให้อุทัยเอาไปส่งแอร์มีนาปัดไม่ใช่แชทรถแต่เป็นญาติสนิทคอยสั่งการจัดหาคนรับหิ้วยันไม่ใช่หัวหน้าขบวนการบิ๊กจ๋อเผยมีข้อมูลบัญชีโซเชียลปริศนาแล้วแม้เป็นเพจอวตารเร่งหาเบาะแสขยายผลจับกุมพร้อมเจ้าของแชทแป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
1: ขยายความเรื่องของการออกหมายจับแก๊งค้ายาอีก4คนนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือในหลายประเด็นนะครับโดยบอกว่าจากการประชุมหารือร่วมกับ DSI ที่ปปส.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่กทม.เช่นที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4ย่านรามคำแหงขอให้ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษล่าสุดครับ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและก็ขอศาลรัชดาพิเศษออกหมายจับบุคคลเพศชาย4คนครับประกอบด้วยชาวลาว3ชาวไทย1ที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนจากฝั่งลาวก่อนส่งเข้ามาไทยโดยวิธีข้ามโขงจังหวัดเลยมาส่งให้กับนายอาทิตย์ตรงดีอายุ43ปีชาวไทยและก็นางทัศพรวรรณสวนอายุ42ปีภรรยาชาวลาวนะครับให้รับมาจัดส่งพัสดุกับบริษัทขนส่งในพื้นที่ก่อนส่งต่อไปยังผู้รับในกทม.เตรียมส่งออกไปประเทศปลายทางหรือว่าประเทศที่3เช่นออสเตรเลียหรือว่าไต้หวันครับส่วน DSI เองก็บอกว่าตอนนี้ครับคดีของนางสาวมีนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้รับพยานหลักฐานมากที่สุดครับไม่อยากไปสรุปว่าทางการไทยหรือว่าสังคมกำลังฟอกข่าวให้กับนางสาวมีนาเพราะเรากำลังพยายามทำข้อที่จริงทุกเรื่องให้ปรากฏถึงเจตนาว่านางสาวมีนามีเจตนาอย่างไรเพราะมีคนเกี่ยวข้องมากมายเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดข้อที่จริงที่นำมาสู่ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับหิ้วรินสอบลายหลุดคุยแอร์มีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวรวบตัวรินที่ใช้ชื่อในไลน์ติดต่อคุยกับแอร์มีนาให้หิ้วของไปออสเตรเลียตำรวจตามรวบได้ที่พะเยาหลังพบเป็นผู้นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างส่งให้อุทัยหิ้วต่อมาจ้างไรเดอร์ส่งให้แอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเลขาธิการปปส.เผยแก๊งค้ายานี้เป็นชาวลาวเครือข่ายใหญ่ขณะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ3ชาวลาวกับ1คนไทยร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเผยต้นมะเดื่อริมโขงฝั่งไทยจังหวัดเลยจุดนัดส่งยาครับ
0: ซึ่งล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าตัวรถก็ชื่อว่านางจันทราค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพราะว่ามีรายงานว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าโคราชบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่ามนัสนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามรองผู้ว่ามนัสเป็นรองผู้ว่าโคราชก็ปิดโทรศัพท์งดให้สัมภาษณ์เลยครับจากกรณีคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ครับรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษเนื่องจากผู้ถูก

0: กล่าวหามีรวมกว่า 6,014 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22คนกลุ่มในหน้าและผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ33คนและผู้เข้าสอบที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจนสอบผ่านอีกจำนวนมากครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาสอบถามนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีทุจริตดังกล่าวและมีกระแสข่าวเชื่อมโยงไปถึงนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายอนุพงศ์เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานส่วนกลางเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในกรุงเทพครับจังหวัดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือให้รายละเอียดได้ในส่วนของนายมนัสถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนบุคคลซึ่งเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้ชี้แจงข้อที่จริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการเองเมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ห้องทำงานของนายมนัสซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพบเพียงเจ้าหน้าที่หน้าห้องสองคนแจ้งว่านายมนัสเดินทางไปปฏิบัติราชการตามปกติแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกห้องทำงานและยังไม่มีหมายกำหนดเข้ามาในส่วนศาลากลางจังหวัดใดอย่างใดครับผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามนายมนัสแต่ว่าปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้โดยนายมนัสฝากแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องมาครับว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับรองผู้ว่าโคพลาดโพยังไม่ขอแจงโกงสอบปลัดอบจ.โคราชก็ปิดปากกลางผล10สนามสอบท้องถิ่นสงขลานครพิรุธอื้อ 75% พักขมลที่มท.4 วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โชว์สปิริตถอนตัวคดีโกงสอบท้องถิ่นหลังโผล่ชื่อนายกอบจ.สตูลซึ่งเป็นลุงแท้ๆถูกกล่าวหาระบุสังคมกังขาความโปร่งใสขุดเจอตอแต่รากเดียวกันวันเอื้อประโยชน์พวกพ้องผู้ว่าสตูลสั่งล่าอดีตนายกอบต.กวนคาหลงควรกาหลงซัดทำจังหวัดและระบบราชการเสื่อมเสียได้ตัวไม่ให้ประกันแน่โคราชจับตาคดีดังครับ
1: ซึ่งพอมาแจกแจงดูนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะว่าตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นครบ 100% ค่ะโดยทางสทหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่ายอดผู้รายงานตัวรับการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายไม่ไปรายงานตัว532รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือ 9,000 กว่ารายขณะที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ 5,000 กว่ารายด้วยกันนะคะมีอีกกลุ่มค่ะที่อยู่ระหว่างการชะลอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายแต่เมื่อมีการจำแนกนะคะก็จะพบว่ามีกลุ่มที่มีความผิดปกติในระบบมีจำนวนสูงสุดคือ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่คะแนนคลาดเคลื่อนคือเพิ่ม1คะแนนพบในกรณีกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลใน Excel 1,000 กว่ารายและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำผู้ที่เข้ารับการตรวจในคะแนนภาคคอน้อยกว่า160มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10%นะคะขออภัยค่ะน้อยกว่า10คะแนนอยู่ที่800กว่ารายด้วยกันแต่ว่าเรื่องของการไปจำแนกดูค่ะว่าแต่ละศูนย์สอบนั้นพบความผิดปกติอย่างไรพบว่ามี10แห่งด้วยกันอย่างเช่นศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดคือภาคเหนือค่ะคือที่เชียงใหม่มีอัตราการปกติสูงถึง79กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาก็ยังเป็นศูนย์เหนือ2พิษณุโลกขณะที่ศูนย์สอบพบอัตราความผิดปกติสูงสุดที่น่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาผิดปกติสูงถึง75กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ477คนจากผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด600กว่าคนมีศูนย์สอบภาคใต้นครศรีธรรมราชด้วยค่ะพบความผิดปกติร้อยละ 74.09 ศูนย์สอบภาคใต้1ยังเป็นพื้นที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศด้วยจำนวน691รายด้วยกันนะคะซึ่งทางสทยืนยันว่าจะตรวจเอกสารสมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในมติชนค่ะช็อกสอบโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติพักขมลจีวรสิทธิ์ถอนตัวพ้นกระบวนการสางทุจริตสทเปิดผลคะแนน10ศูนย์พังงาสงขลานครศรีธรรมราชพบผิดปกติสูงกว่า 70% พักขมลจีถอนตัวพักขมลจี้วรสิทธิ์ถอนตัวจากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเหตุมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงครับ
2: แค่ โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: แข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงนะครับพบว่าถนนทรุดตัวในอัตราที่ลดลงครับอาคารไม่ได้เอนเพิ่มจากเมื่อวานนี้โดยวัดจากความเอียงเปรียบเทียบกับทุกวันขณะที่มีการสั่งอพยพคนแล้วจากอาคาร3อาคารส่วนการแก้ปัญหาครับก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับดินอุโมงค์ทรุดเพิ่มทำตึกร้าวเอียงชัดชาติขอคนในอาคารอพยพด่วนระวัง24 ชั่วโมงวิกฤตวงเวียนใหญ่กทมจับมือคมนาคมและรฟมตั้งศูนย์บัญชาการกู้เหตุน้ำใต้ดินดันสูงทะลักรอยต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่งผลดินทรุดตัวแล้ว28 เซนติเมตรทำตึกเก่าร้าวผู้ว่าชัดชาติงัดมาตรการด่วนสั่งปิดถนนประชาธิปกพร้อมส่งข้อความเซลบรอดแคสต์เตือนเลี่ยงจราจรและเร่งอพยพชาวบ้านรัศมี30 เมตรเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสมาคมวิศวกรควงทีมยูซ่ารุดติดเซ็นเซอร์เฝ้าระวังตึกถล่มตลอด24 ชั่วโมงคาดใช้เวลาอุดรอยรั่ว7-12 วันยืนยันจะเยียวยาครบทุกรายครับ
2: อีกคดีหนึ่งนะคะที่สร้างความช็อกค่ะเพราะว่ามีเรื่องของพ่อทิพย์มาเกี่ยวข้องกับกุมารจีนนะคะซึ่งเตรียมจะฝากขังขบวนการนี้ในวันนี้พบว่ามีอีกโรงพยาบาลค่ะ5 แห่งด้วยการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะออกหมายจับเพิ่มอีก10 คนซึ่งหนึ่งในพ่อทิพย์ก็เปิดใจว่าไม่ได้ค่าจ้างแต่ได้ค่าเสียเวลา 2,000 บาทต่อครั้งเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมาหลายคนนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จถึง500คนชกโยงอีก5โรงพยาบาลเอกชนแก๊งพ่อทิพย์คาดแจ้งเกิด500คนล่า26ผู้ร่วมขบวนการตำรวจเร่งขยายคดีถอดเกล็ดมังกรสะเทือนวงการสาธารณสุขหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการรับรองบุตรโดยมิชอบพร้อมเร่งตรวจสอบบทบาทผู้เกี่ยวข้องล่าตัวพ่อทิพย์ที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีเตรียมส่งฝากขังผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวขณะนี้ส่วนลูกสาวตัวจริงโผล่เยี่ยมคาดพ่อถูกหลอกให้จดทะเบียนสมรสกับคนจีนก่อนจะหย่าในภายหลังโดยได้ค่าจ้าง 2,000 บาทแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่า1คนที่เป็นพ่อทิพย์ค่ะมีความเชื่อมโยงกับแม่ชาวจีนที่ไปเชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้ครับเกิดมาแล้ว2 ขวบนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับความสนใจในทางบวกอยู่นะครับที่พูดนี่ก็คือหมูเด้งนะครับที่สวนสัตว์เขาเขียวชลบุรีครบ2 ขวบนะครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีครับจัดงานแฮปปี้เด้งเดย์ฉลองวันเกิดหมูเด้ง2 ขวบร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ2 ขวบให้หมูเด้งฮิปโปโปติมัสแคละซุปตาขวัญใจมหาชนชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกจัดเค้กผักผลไม้ก้อนโตให้กับหมูเด้งได้กินอย่างอร่อยเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับหมูเด้ง2 ขวบเซเลบโลกเขาเขียวฉลองทุ่มงบ75 ล้านหมู่บ้านฮิปโปแฟนคลับแห่ร่วมฉลองวันเกิดหมูเด้งฮิปโปแคละซุปตาระดับโลกขวัญใจมหาชนชาวไทยอายุครบ2ขวบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานใหญ่มอบเค้กผลไม้ก้อนโตให้หมูเด้งกับแม่โจนาได้กินกันอย่างอร่อยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย3 วันเต็ม10-12 กรกฎาคมประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์สุดปลื้มพลังซอฟต์พาวเวอร์สร้างแรงขับเคลื่อนหลายมิติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้คืนสู่ภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าเดินหน้าดันโปรเจกต์หมู่บ้านฮิปโปได้งบ75ล้านบาทสร้างบ้านใหม่ให้หมูเด้งและเพื่อนๆพลิกโฉมแลนด์มาร์คสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของคดีนางสาวสุภพรพิมพ์พงษ์ที่เขาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7 รายการ 6 บริษัทนะคะในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นการซื้อเท็จนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

0: มติชนเพราะว่าไปเจอตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพาดหัวข่าวสุภาพรตัวจริงโผล่ปัดเอียวยันไม่เคยซื้อหุ้น6บริษัทยักษ์สุภาพรเปิดใจไม่เคยซื้อหุ้นยันบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมืออาจเป็นคนชื่อคล้ายกันค่ะ
1: ก็สุภาพรท่านนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับเช็คดูแล้วนะครับในประเทศไทยมีชื่อนามสกุลว่าสุภาพรนี่นะครับ2คนอยู่ที่ปราจีนบุรีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกประเด็นนึงครับอยู่ในข่าวสดนะครับเป็นเรื่องของการรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอนาจารเด็กชายมากถึง20คนเลยครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับจับครูคณิตละเมิดเพศ20เด็กชายถ่ายคลิปขู่ลวงทำมานาน20ลวงทำมานานนับ10ปีรวบคาบ้านนครปฐมรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอาจารย์เด็กชายนานถึง10ปีรองผบตรนำตำรวจภาค7แถลงข่าวเผยผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับทนไม่ไหวดำเนินการแจ้งความโรงพักนครปฐมลูกชายถูกครูโรงเรียนดังที่จ้างสอนพิเศษที่บ้านล่วงละเมิดนานนับปีถ่ายคลิปข่มขู่เด็กไม่ให้เปิดปากผู้ปกครองพาไปหาหมอพบนะครับอวัยวะเพศอักเสบพลังอาคลิปละเมิดเด็กมาตั้งแต่ปี60กว่า20รายครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นต่างประเทศค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปุชเชรวมถึงฐานทัพและท่าเรือตอนใต้ของอิหร่านเสียงระเบิดดังสนั่นประชาชนผวาหายนะระลอกใหม่อิสราเอลอ้างข้อมูลข่าวกรองส่งให้ทำเนียบข่าวแฉเตหะรานมีแผนลอบสังหารทรัมป์ล้างแค้นให้อดีตผู้นำ IRGC ค่ะ
1: ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจิตรเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทยพลัสสมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภค

0: โภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและรายละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศษลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศพจน์อุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศษกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

MCOT Radio Network MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
4: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
3: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
5: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพลงลูกกรุงนะคะประจำทางวิทยุอสมทพัทลุงนะคะดีเจอรศักดิ์เจริญส่งนั่งทำรายการหน้าที่ในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อ FC นะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะก่อติดทางคลื่นอสมทพัทลุงนะคะ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการนะคะทางวิทยุออนไลน์รวมทั้ง FC ที่ดูรายการสดๆนะคะทาง Facebook Live นะคะของดีเจอรศักดิ์เจริญสุขนะคะต้อนรับการวันนี้นะคะวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะต้อนรับกันด้วยบทเพลงสไตล์ทางเหนือแล้วก็ FC หนุ่มทางเหนือนะคะทักทายมาเป็นสายแรกเลยนะคะของวันนี้คนแรกอีกวันหนึ่งนะคะขอบคุณมากมากนะคะจะเข้าสายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากนะคะกว่าที่จะเดินทางมาที่อสมทพัทลุงได้แต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะขอบคุณสายแรกเช่นเดียวกันนะคะที่โทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าพี่ขอฟังเพลงแสนแสบแล้วก็ศักดินากยาจกนะคะก็ส่งเพลงด้วยกันขอบคุณ FC ที่เขาชัยสนนะคะใส่หยิบเพลงนี้มาฝากกันก่อนนะคะ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะจากเขาชัยสนแล้วก็ทักทายอย่างเอฟซีนะคะคุณเปรมปิติกันตปิติจากจังหวัดตรังนะคะทักทายมาเป็นคนแรกอีกวันหนึ่งพี่น้อยสวัสดีค่ะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะจากสหรัฐอเมริกาจอมนางเป็นกลางใจแล้วก็จอมพลบนใจนางด้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงแก้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาวพยายามที่จะดูให้นะคะสำหรับเพลงที่ต้องเซิร์ชบางเพลงนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะพยายามนะคะเพราะว่าระบบยังไม่ค่อยที่จะเรียบร้อยนะคะก็คงต้องรอขอบคุณนะคะที่ฝากบทเพลงนี้มาจากเขาใช้

คุณมากๆนะคะสำหรับเอสซีด้วยนะคะจริงๆแล้ว8:28 นะคะบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่ผู้แต่งนี่นะคะเขามีประวัตินะคะซึ่งเป็นประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะคะ

เป็นประวัติที่เขาจะต้องไปงานศพนะคะใน1เดือนนะคะก็ไป2งานด้วยกันนะคะงานนะคะเชิงตะกอนเดียวกันนะคะเมนเดียวกันแต่ว่าศักดิ์ศรีนะคะหรือความเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยจะต่างกันนะคะเพราะว่าอีกงานหนึ่งนะคะคนจะเยอะมากพออีกงานหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เสมอภาคกันนั้นคือเชิงตะกอนเชิงตะกอนที่เผาทั้งสองศพนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ศักดินากยาจกนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะเปิดบทเพลงเพราะๆมาฝากกันสายแรกพาไปสายนี้ก่อนนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาพี่แกะด้วยนะคะสายแรกนะคะเป็นหนุ่มเชียงใหม่แต่ตอนนี้มาเป็นหนุ่มตรังแล้วนะคะ

ากเลยนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะว่ามอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับหนุ่มเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเพลงนี้ม่วนหลายๆนะคะสวัสดีสาวใต้พัทลุงด้วยนะคะ FC นะคะจากขอชัยสนนะคะอดีตนะคะเป็นผู้การการประปานะคะพี่วรรณยาจิตตนนท์นะคะบอกว่าสวัสดีฝากสวัสดีหนุ่มเชียงใหม่หนุ่มเหนือด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะจากบอกว่าสวัสดีสาวใต้พัทลุงด้วยนะคะนี่น่ารักจริงๆน้องสาวจิราภัทรนะคะไม่แน่ใจว่าฟังรายการอยู่ที่ไหนนะคะฟังรายการอยู่ในรถก็อยู่พัทลุงนะคะสวัสดีพี่ดีเจคนสวยเสียงเพราะฟังรายการอยู่ในรถค่ะวันนี้กลับมาจากทางอีสานใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าย้ายมาหรือยังนะคะก็ทำงานอยู่ที่ทางอีสานโน่นนะคะขอบคุณนะคะพี่ช่วยด้วยดอกหญ้าได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่วรรณยาจิตตนนท์สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่อำนาจด้วยนะคะที่ฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แก่นะคะถ้าคุณบอกผมสุริยาจันทร์นะคะด้วยนะคะส่งเพลงด้วยกันได้ค่ะยินดีนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะท่านสาจันทร์ให้ 95.75 Lady Zone เป็นนะคะ33นาทีนะคะขอให้รายการนี้เป็นรายการความสุขนะคะขอบคุณอสมทก่อนนะคะในรายการชั่วโมงแรกนะคะก็จัดรายการเพื่อให้ FC ได้ฟังรายการได้ฟังเพลงกันเยอะๆไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะจะเป็นเพลงคู่ที่ฝากมาสหยิบเสียงร้องพี่หน่อยจิตติมาเจือใจมาฝากนะคะจอมนางดวงใจนางนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแก้นะคะจอมนางบรรกลางใจ

สำหรับ2เพลงด้วยกันนะคะซิสาสายหยุดเพลงสนุกสนุกมาฝากกันนะคะแล้วก็จากจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผู้ครองรักนะคะบอกว่ากำลังทานกาแฟกันอยู่เช้าๆแล้วก็ใส่เสียงหวานๆแทนน้ำตาลโอ้ดีมากๆนะคะ FC จะได้ทานกาแฟดำเลยนะคะจริงๆแล้วทานกาแฟนะคะถ้าเราฝึกได้นะคะสัก1เดือนนะคะว่าเราจะทานกาแฟดำนี่นะคะเช้าๆสักแก้วหนึ่งนะคะก็ดีต่อสุขภาพด้วยให้บายใจกันทั้งอำเภอเลยขอบคุณนะคะพี่เดชาทองชัยเป็นคุณนะคะเบื่อกรุงนะคะของคุณจันทร์นภาลัยดนตรีพอมากได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะนักศึกษาจันทร์ให้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยังอาจารย์อุตสาบุญทองคงสวัสดีค่ะขอฟังเพลงของคุณหลวงทองที่ดีเจชอบมากที่สุดสักเพลงคุณหลวงทองที่ดีเจชอบที่สาขับร้องอยู่บ่อยๆนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่วิจิตรราอินสว่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จากจังหวัดภูเก็ตนะคะสองสายด้วยกันนะคะพี่อิ๋วนะคะวิจิตรราอินสว่างแล้วก็FCด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะที่ทักทายมานะคะพี่วิโรจน์เกิดแก้วนะคะจากภูเก็ตสองสายด้วยกันน้องวรพันธ์สมจิตสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะน้องสราวุฒิลายทิพย์นะคะฝากเพลงสำร้องคุณกุ้งนะคะแต่ว่าไปเสียงร้องของเพลงนี้ก่อนนะคะจากขนอมขอบคุณท่านผู้ในการสมเกียรติชูบัวฟังรายการอยู่ที่ขนอมพี่สมเกียรตินี่ไปขนอมบ่อยนะคะเดี๋ยววันที่27เมษายนก็จะไปขนอมด้วย

0: ำหรับเพลงคู่นะคะสุริยจันทร์นะคะเดี๋ยวน้องสายจัดให้นะคะจะได้คู่กัน2เพลงด้วยกันขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่ปนังตุงนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเกี่ยวกับแม่นะคะแต่ว่าขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสายจัดให้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกว่าขอเพลงเกี่ยวกับรักชาติบ้านเมืองด้วยนะคะตอนนี้นะคะต่างชาติเนี่ยจะมากินเมืองไทยแล้วโอ้จริงๆนะคะเรื่องสาดูข่าวนะคะสักข่าวหนึ่งนะคะที่คุณเปลวสีเงินนะคะได้วิเคราะห์นะคะบอกว่าเกิดลูกเพื่อชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะกำลังมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะเด็กนะคะที่เกิดใหม่นะคะซึ่งเป็นเด็กที่คลอดมาจากแรงงานนะคะพม่านะคะชาวพม่านะคะขึ้นทะเบียนนะคะเป็นรับคือรับเหมือนเป็นลูกนะคะแล้วก็เป็นการรวมหัวกันนะคะระหว่างโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะคะแจ้งเด็กคลอดนะคะทำให้เขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไทยแท้เนี่ยก็จะไม่มีจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าไทยผสมจีนนะคะต่อไปก็เป็นไทยพม่าเลยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องรณรงค์กันหน่อยนะคะให้มีบุตรนะคะเพื่อสร้างชาติ สามี3คนแล้วนะโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่สมเกียรติชูบัวด้วยนะคะที่ให้สนุกนะคะที่ขนอมนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงนะคะชิมเมลสะดวกก่อสร้างในเครือ SCG แล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการก่อสร้างสินค้าแบรนด์เนมที่นี่มาที่นี่เลยนะคะมาที่นี่ที่เดียวได้ครบนะคะวัสดุงานช่างด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปยังการเปสัตด้วยทั้ง11สาขาค่ะจะป่วยไม่สบายถือบัตรทองนะคะสิทธิบัตรทองเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนกับการเภสัชนะคะเพื่อรับยาที่การเภสัชได้ทั้ง11สาขานะคะเสมือนเป็นหน่วยบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์นะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือรถยุโรปนะคะสามารถที่จะยกเครื่องได้ด้วยนะคะที่นี่ช่างด่วนเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีแล้วนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยฝากขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่อนันต์พี่สันสนีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะไปยังทุกท่านด้วยเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปเพลงที่ฝากมานะคะ95 Lady Zone ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 น.

0: 30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีการเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับ

0: ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้าน
3: ขอบคุณมากมากนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะปั๊มปตท.นะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะท่านแวะเติมน้ำมันนะคะที่ปั๊มปตท.นะคะทั้งบางแก้วขจรสนนาท่อมทางไปทะเลน้อยนะคะในพัทลุงนะคะแล้วก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะสดจากเตาทุกวันนะคะเราไปส่งไปถึงทางปั๊มนะคะเพื่อให้ท่านได้สะดวกในการซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงอร่อยมากๆนะคะสำหรับเค้กต่างๆนะคะพับนะคะหลายรสชาติใส่ชอบไดฟูกุมากๆเลยนะคะของเขานุ่มแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะคะขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้ทานกาแฟหวานแล้วก็ใส่เสียงของดีเจใส่เสียงดีเจให้ชาวสุกิรินมีความสุขกันทั้งอำเภอขออภัยนะคะไม่ได้หยิบเสียงลองคุณแอคมาฝาก

สีที่นราธิวาสด้วยจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้นะคะลองทำดูนะคะทำสาก็แล้วกันนะสาวนมตาหมีนะคะจริงๆแล้วนมตาหมีเนี่ยสาวไปแช่ในช่องฟีดนะคะสักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อไม่มันเป็นเย็นจัดนะคะเป็นเกล็ดนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้ำร้อนนะคะแล้วก็ละลายผงคาเฟ่นะคะน้ำร้อนจัดๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนมตาหมีที่ออกมาจากช่องฟีดใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะเดอร์ตี้นะคะนั้นใส่น้ำตาลไหมใส่นมไหมนะคะก็มันมีความหวานอยู่ในนมแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้กินนมหวานไม่ได้ทานหวานมากเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเช็คโปรตีนนะคะเนื่องจากว่าไปตรวจสุขภาพวันก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยก็เรียกว่ากล้ามเนื้อนะคะมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยจะรีบลงเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราจะต้องเสริมโปรตีนนะคะก็บอกว่าแขนขานี่เรียวเกินไปนะคะขาเนี่ยโอเคนะยังพอมีกล้ามเนื้ออยู่แต่ว่าแขนเนี่ยจะเรียวเกินไปแล้วนะเรียวแบบนี้มันก็สวยดีนะแต่ว่ามันต้องมีมวลกล้ามเนื้อนะคะก็เลยต้องเช็คพวกโปรตีนนะคะทานไปด้วยมื้อเช้าก็แค่นั้นแหละลองดูนะคะลองทำตามดีเจดูขอบคุณ FC ด้วยนะคะขอเพลงรักฉะนั้นเพื่อเธอด้วยนะคะจากสวนปาล์มนะคะน้องจิรพัฒน์ขอบคุณมากๆน้องสาวจิรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่สาจันให้ไปต่อที่ FC นะคะบอกว่าไปทำบุญมานะคะแล้วก็เอาส่วนบุญนะคะสะสมบุญมาฝากพี่สาด้วยพี่สาพาไปนมัสการพระธาตุนครปฐมก็แล้วกันนะคะบอกว่าเพลงของคุณกุ้งเพลงอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะยังน้องสระบุญไลทิพย์ด้วยนะคะทั้งนั้นพาไปนมัสการพระธาตุนครปฐมนะคะกับเพลงนี้ขอบคุณนะคะที่ฝากบุญจริงๆแล้วนะคะใครทำบุญก็ได้คนนั้นแต่เรามีจิตใจที่เราไปฝากคนอื่นเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นก็คือความสบายใจนะคะจะนั่งอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าไปเช้าๆไปตลาดนะก็ใส่บาตรอยู่บ่อยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ออกตลาด

มากมากนะคะยังน้องสลาวุฒิไลฟ์ทิพย์ด้วยนะคะจากจังหวัดตรังนะคะกับเพลงนี้นิราศรักนครปฐมนะคะมอบพิเศษด้วยแล้วก็อาจารย์อุษานะคะบอกว่าขอเพลงคุณลองทองทองลั่นทมสักหนึ่งเพลงนะคะเอาเพลงที่ดีเจชอบก็แล้วกันนะคะสาชอบร้องเพลงนี้นะคะในสตาร์มาร์เกอร์นะคะแล้วก็สมอลลี่นะคะซึ่งสมองว่าเพลงนี้นะคะดนตรีเขาจะเพราะแล้วก็จังหวะเขาจะชัดมากฝากพิเศษด้วยนะคะไปยังอาจารย์อุษาบนทองคงด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะฟังดนตรีนะคะแล้วก็จังหวะการแบ่งวรรคตอนของเนื้อร้องนี้สาวว่ามันเป็นอะไรที่น่าขับร้องน่าฝึกขับร้องมากๆมอบพิเศษนะคะ

คะที่ให้โอกาสนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะเลือกเพลงมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับอาจารย์อุตสาห์ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆสายขอมอบอีกเพลงหนึ่งนะคะที่สายชอบค่ะอีกเพลงหนึ่งนะคะที่สายชอบนะคะเดี๋ยวโอ้นี่ไม่เปิดเพลงซีดีผิดอีกแล้วนะคะ95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะฝากขอบคุณด้วยสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะซีเมนต์ไทยโฮมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะประยงโรงเรียนเรวดีบ้านขนมลุงขอบคุณนะครับยังการเภสัชอุปพัฒนาการช่างบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยขอต่ออีก1เพลงนะคะเป็นเพลงที่สวัสดิ์สาชอบนะคะเพลงนี้หยิบเสียงร้องคุณผ่องศรีวรุณนุชมาฝากนะคะเป็นนี้ค่ะชื่อเพลงคนสุดท้าย

0: ะคะเสียงคุณทองศรีวรนุชนะคะมาฝากอีกเพลงนะคะชื่อเพลงคนสุดท้ายนะคะ95 Lady Soul ขอบคุณนะคะผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ
1: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
4: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
4: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
5: Network of the Future
6: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจน์

0: อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรามีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ช่างฝีมือนะมากมายนะคะแล้วก็ช่างด่วนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีนะคะเรื่องการซ่อมรถทั้งในเครือแล้วก็นอกเครืออยู่ที่ถนนกัญจนาภิเษกนะคะต่อด้วยเพลงนี้น้องสาวจิราภัทรนะคะตอนนี้ก็ขับรถไปถึงสวนปาล์มแล้วฟังต่อนะคะนี่สวนปาล์มฝากเพลงนี้มารักฉันนั้นเพื่อเธอพี่สายหยิบเสียงร้องคุณอริ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเวสีนะจะกำลังหาเพลงเบื่อกรุงนะคะอัลบั้มของคุณหยาดนภาลัยเนี่ยไม่มีจริงๆค่ะอาจจะต้องเซิร์ชหานะคะแต่ว่าตอนนี้เซิร์ชหาไม่ได้จริงๆนะคะสาต้องขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวสายหยิบเพลงของคุณหยาดนภาลัยมาฝากกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบื่อกรุงเนี่ยขอไปเสียงร้องคุณสุเทพวงกำแหงนะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าสาเซิร์ชหาเนี่ยก็จะไม่จอก็จะดับอีกนะคะขออภัยจริงๆนะคะตอนนี้ระบบอสมทก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็คอยมาเป็นเดือนแล้วนะคะที่ระบบยังไม่สมบูรณ์นะคะขออภัยด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่ดีเจตรงใจปินกุลจริงๆแล้วดนตรีคุณหยาดน

อกว่าดนตรีนะคะของเพลงของคุณหยาดนภาลัยเนี่ยเป็นดนตรีที่ใครๆก็สามารถที่จะเรียนแบบการขับร้องเพลงนะคะในแนวคุณหยาดได้ง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าดนตรีของคุณหยาดนภาลัยเนี่ยจะใช้เหมือนเครื่องดนตรีก็ไม่ได้มากมายนะคะอิเล็กโทรนตัวเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถร้องเพลงในแนวคุณหยาดนภาลัยได้ด้วยนะคะสวัสดียามเช้าครับคุณอรัฐศาสตร์จัดรายการได้ดีมากค่ะวันนี้ขอฟังเพลงใครหนอมอพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ยุพาจันทวีนะคะซึ่งคุณแม่ของผมเนี่ยท่านเป็นข้าราชการบำนาญนะคะอายุ102ปีนะคะสุขภาพยังแข็งแรงขอบทเพลงใครหนอมอบให้ท่านด้วยครับโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อวันซื้อเนี่ยสามี FC ท่านหนึ่งนะคะโทรศัพท์มาหาสานะคะซึ่งไม่ได้โทรกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันประมาณ10กว่าปีนะคะสาก็เวลาขับรถผ่านหน้าปากซอยทางบ้านจะคิดถึงป้าอรพินแล้วสาก็ไม่ทราบว่าท่านยังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะท่านโทรมาด้วยสายน้ำตาไหลเลยนะแล้วท่านบอกว่าป้าขาสขอโทษด้วยนะคะสายยังคิดว่าป้าเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะอุ้ยป้ายังอยู่พายุเท่าไหร่พายุ92นะยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีใจมากเลยนะคะที่ FC นะคิดถึงนะคะก็เลยโทรมาหาก็เลยบอกว่าลูกช่วยส่งรูปถ่ายลูกให้ป้าดูด้วยแล้วก็หลานๆด้วยนะคะแล้วก็ป้ามีลูกชายของลูกเนี่ยตอนอายุตอนเรียนป.1ป้าจะเอารูปถ่ายลูกชายของลูกมาส

สำหรับพี่แมวด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวเพลงใครหนอจะขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็เพลงคู่ด้วยนะคะที่ฝากมาจากอาจารย์แกะนะคะขอบคุณไปยัง SCG Home ด้วยนะคะชื่อเงินสะดวกก่อสร้างขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมปัทลุงของฝากจากปัทลุงอย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีปัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีปัทลุงเรวดีอาเซียนขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชทั้ง11สาขาจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาภิเษก

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์ขบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนายสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

3นะคะ95775 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะด้วยการสนับสนุนนะคะส่งความสุขมายังทุกท่านนะคะผ่านรายการนี้นะคะขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุน SG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงแล้วก็ชิงเฮลสะดวกก่อสร้างค่ะเจ้าเดียวกันนะคะที่นี่ในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโอมานะคะแล้วก็เรื่องของวัสดุงานช่างนะคะพร้อมเลยนะคะที่ SCG Home นะคะยังไงก็มีแปลนบ้านปรึกษาเราได้เลยนะคะต้องการที่จะมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่นะคะอุปกรณ์นะคะการก่อสร้างยังไงบ้าง นะคะที่ทำให้ท่านพึงพอใจสูงสุดนะคะในงบประมาณที่ท่านมีนะคะเพื่อลดการบานปลายนะคะของการก่อสร้างบ้านนะคะซึ่งบานแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้ท่านได้คุมงบได้นะคะแล้วก็วัสดุงานช่างพร้อมเลยนะคะสินค้าแบรนด์เนมนะคะที่ SCG Home นะคะกระเบื้องมีทุกชนิดนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนบาลเรวดีพัทลุงนะคะเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมนะคะเรวดีที่ควนขนุนเรวดีที่ส้มตรีนะคะแล้วก็เรวดีอาเซียนนะคะที่ท่ามิหลำนะคะใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่นได้เลยนะคะรับสมัครตั้งแต่1ขวบ8เดือนนะคะที่นี่พัฒนา EQ IQ นะคะลูกบุตรข้าราชการรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะคณะครูอาจารย์เนี่ยเขาจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะด้วยดีมากๆนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะเพราะนั้นเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารของลูกทักษะการนำเสนอนะคะท่านต้องถามด้วยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณครูสอนอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเพื่อคือคนเรานี่จะเจริญเติบโตนะคะในหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะมี2ทักษะที่จะต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะทักษะการเขียนรีพอร์ตนะคะแล้วก็ทักษะการพูดการสื่อสารนะคะ2ทักษะนี้ต้องปลูกฝังนะคะตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสาจะถามทุกวันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างเขาก็จะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อการทบทวนการเรียนรู้ของเขาอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้งส่วนสาขาที่นี่เรื่องของจะป่วยไม่สบายถือบัตรทองสิทธิบัตรทองสามารถขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการนะคะที่การเภสัชได้เลยนะคะ32อาการเนี่ยค่ะท่านก็สามารถรับยาได้ฟรีที่การเภสัชนะคะแล้วก็เวชสำอางต่างๆมีเยอะมากอุปกรณ์การดูแลผู้สูงอายุนะคะพร้อมเลยนะคะแล้วก็นมผงต่างๆนะคะผ้าอ้อมทุกชนิดนะคะมากันได้นะคะที่การเภสัช11สาขาเขาใช้สนถนนรามเมศเนี่ยกว้างใหญ่มากนะคะสาขาบางแก้วสาขาสะเดาสาขาป่าพยอมเนี่ยขยายใหม่เลยนะคะก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะก็ไปกันได้มาที่การเปรียบสันได้ทุกอย่างเลยนะคะอู่พัฒนาการช่างถนนยุทธนาพิเศษด้วยบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปยังอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะด้วยคุณแม่วัย102ปีบอกว่าขอเพลงใครหนอมอบพิเศษคุณแม่ยุพาจันทวีด้วยนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะท่านเสลียวอายุต้องร้อยสองปีแล้วนะคะสุดยอดมากต่อด้วยเพลงนี้นะคะคุณลูกมอบพิเศษนะคะให้กับคุณแม่ยุพาจันทวีค่ะที่

ก็ขอให้คุณแม่ยุพาจันทวีนะคะยั่วยืนยิ่งขึ้นนะคะเป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างนะคะผู้สูงอายุดีเด่นนะคะที่อายุยืน102ปีนะคะแต่ว่าลูกชายบอกว่าคุณแม่สุขภาพยังดีอยู่ปกตินะคะจริงๆแล้วนะคะลูกจะต้องไปถอดบทเรียนนะคะว่าวิถีชีวิตของคุณแม่ที่อายุ102ปีเนี่ยแล้วท่านสุขภาพก็ยังดีอายุก็ยังยืนทุกสิ่งทุกอย่างดีเนี่ยต้องไปดูนะคะว่าเคล็ดลับการดำรงชีวิตของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเคยมีงานวิจัยนะคะของมาอะไรไม่ดนนะคะที่ได้สำรวจนะคะผู้ที่อยู่5แผ่นดินนะคะคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ที่8ที่9ที่10นะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่6เลยนะ6 7 8 9อะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่มีอายุยืนนะคะในรัชกาล5แผ่นดินนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะผลงานวิจัยผลสำรวจนะคะของมาอะไรไม่ดนนะคะก็บอกว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของเซลล์นะคะซึ่งเซลล์ของแต่ละคนเนี่ยจะมีความคงทนนะคะต่อสิ่งเร้านะคะหรือสิ่งกระทบอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นคนที่มีปู่ย่าตายายอายุยืนเนี่ยท่านก็ได้เซลล์นะคะของร่างกายที่แข็งแรงมาเป็นทุนเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะอันดับต่อไปก็คือเรื่องของวิถีชีวิตนะคะในการปฏิบัติตัวนะคะอย่างเช่นการทานอาหารที่พิถีพิถันนะคะแล้วก็คัดเลือกสิ่งที่ดีนะคะทานอาหารที่ดีกับตัวเองนะคะการออกกำลังกายนะคะที่ให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะการพักผ่อนนะคะให้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดนะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเรื่องอะไรสุขภาพจิตค่ะคนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อายุยืนเนี่ยท่านจะมีสุขภาพจิตดีนะคะนั่นคือหมายความว่าเอาพุทธศาสนาหรือศาสนาที่เรานับถือเนี่ยนะคะมาดำเนินชีวิตนะคะเพราะนั้นคนที่ใช้หลักศาสนามาดำเนินชีวิตเนี่ยก็บอกว่าจะทำให้มีสุขภาพจิต

ดีนะคะอย่างเช่นถ้าศาสนาพุทธก็มีการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ยึดถือศาสนาเนี่ยนะคะก็บอกว่าทำให้สุขภาพจิตนี่ดีนะคะแล้วก็ทำให้อายุยืนด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังไงก็ช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าคุณแม่มีวิถีชีวิตยังไงบ้างนะคะน้องสาจะได้เอามาคุยในรายการวิทยุแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณปิ๊ดทื่อบอกเป็นคุณแม่ที่ประเสริฐมากนะคะที่ไม่มีโรคนะคะแล้วก็ทำให้ลูกหลานเนี่ยอุ่นใจนะคะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะต่อด้วยเพลงนี้พี่

ค่ะสำหรับพี่แก่ด้วยนะคะกับเพลงสุริยะจันทร์นะคะที่ฝากบทเพลงนะคะเสียงร้องคุณสุเทพแล้วก็คุณอริสัจจนนท์นะคะแต่ว่าน้องสามีเสียงร้องพี่ตั้มนะคะแล้วก็คุณอุมาพรบัวพึ่งก็เลยหยิบบทเพลงคุณสุเทพกับคุณอริสัจจนนท์มาฝากอีกเพลงหนึ่งนะคะจะได้เป็นฟัง

0: สดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C6 ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C6 ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C6 คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
2: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครู

บการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
4: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
4: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาได้ค่ะโทร0883994050
5: Network of the Future
6: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
7: ขอบคุณมากมากนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยนะคะ10:33 นะคะขอบคุณ FC นะคะจากจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะสงสัยด้วยกันนะคะพี่วิโรจน์นะคะแล้วก็พี่อิ๋วนะคะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะสามีเพลงนี้อยู่นะคะเพลงหนึ่งนะคะได้ไปดูเป็นภาพยนตร์สั้นนะคะ2ตอน2 EP ด้วยกันนะคะที่คุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยได้มาแสดงนะคะได้ทำเป็นคลิปสั้นๆลงใน YouTube นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ทำให้เราย้อนนึกถึงเมื่อตอนปี2516นะคะที่หญิงชายคู่หนึ่งนะคะตัดสินใจว่าเราไปอยู่ใต้ท้องทะเลดีกว่านะไม่มีใครรบกวนเราแน่นอนเลยนะคะประโยคนี้แหละค่ะก็เลยเป็นที่ไปที่มาของเพลงนี้สะพานรักสารสินเอาเป็นว่าสามารถพิเศษเพลงนี้สำหรับพี่อิ๋วนะคะแล้วก็พี่วิโรจน์จากจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะมาฟังเสียงร้องพี่เล็กธานินทร์อินทรเทพกับเพลงนี้ค่ะ

็บอกว่าถ้าคู่นี้นะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะป่านนี้ก็อายุประมาณ 75-76 ปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปอก็ทำนะคะจะมีประโยคอยู่ประโยคเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะเป็นการเสริมแต่งก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจกระโดดไปเนี่ยอาจจะไม่มีใครแต่ว่าบทละครเนี่ยโกดำนะคะก็ถามจี้กิ๋วนะคะว่าน้องพร้อมกลัวไหมนะคะผู้หญิงก็บอกว่าไม่กลัวถ้างั้นเราไปมีเราไปอยู่ใต้ท้องทะเลดีกว่านะคะไม่มีใครมารบกวนเรานะคะแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงไปเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าประโยคนี้มันเศร้าจริงๆนะคะที่ทำให้หนุ่มสาวคู่หนึ่งต้องเสียสละนะคะในความรักแท้ของเขานะคะแล้วก็เขาต้องเสียสละนะคะแล้วก็ไปตายด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่ไม่กีดกันป่านนี้ก็อายุ75ปีจะกิ๋วก็จี้กิ๋วนะคะก็น่าจะเป็นครูเกษียณอายุราชการแล้วก็โกดำก็อาจจะมีธุรกิจอะไรที่ดีนะคะนั่นเป็นความต่างเรื่องของศักดิ์ศรีทางด้านสังคมที่เขารับไม่ได้ก็เลยเป็นรักต้องห้ามต่อ ขอบคุณ FC นะคะฝากเพลงรักต้องห้าม

คะสำหรับ FC ที่ขอใช้ส่วนที่ช่องโกด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าพี่ฟังรายการอยู่ตลอดนะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้กับผมถูกใส่ร้ายเสียงร้องพี่เล็กธนินทรเทพนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วสามีซีดีก็เดี๋ยวจะเปิดให้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ละเอียดที่คุณขนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ FC นะคะได้ส่งเพลงมาฉันวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลายเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่สาจัดให้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะจากสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงนะคะบอกว่าขอเพลงฉันวันนี้รักไม่รู้ดับนะคะ1ใน100มอบแด่คุณแม่เสริมพรพี่ดีเจด้วยนะคะแล้วก็พี่หนาพี่ปอมพี่โอนะคะผู้ฟังทุกท่านขอให้มีความสุขมีปัญญามีสติในทุกการนี่น่ารักจริงๆขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่เลียที่คนขนุนนะคะอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่ดนตรีไม่ค่อยพอนะคะบริษัทนี้ไม่พอเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรนะต่อด้วยเพลงนี้นะคะมอบพิเศษพี่ละเอียดที่คนขนุนนะคะ

ับจี้อิ๋วนะคะซึ่งเป็นครูนะคะที่สภารักสารสินเนี่ยเขาบอกว่ารักแท้ยอมตายดีกว่ารักที่หลวงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีผู้หญิงนะคะไปกระโดดน้ำนะคะที่สภารักสารสินด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็วันนั้นเราเจอนะคะที่เป็นไปกระโดดเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะถ้าสาวไปกระโดดเนี่ยสาวก็คงไม่ตายค่ะเพราะว่าสาวไปน้ำเป็นขอบคุณค่ะอาจจะบอกใครสินใจโอ้ไม่ได้นะเราตายไม่ได้นะคะจะต้องโผล่ขึ้นมาให้ได้ไปฟังจริงๆแล้วอยากเปิดเพลงคนลวงนะคะแต่ว่าไปฟังเพลงรักแท้ดีกว่านะคะเพลงนี้มาพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะรักแท้เสียงร้องคุณหยาดนภาลัยนะคะแต่สาวว่าอย่าตายเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนเราเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรักได้หลายๆครั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราผิดหวังในอดีตเนี่ยพอมาถึงวันนี้เราอาจจะหัวลอกขำตัวเองก็ได้ว่าเราเป็นหนักนะ รักตัวเองรักแท้รักตัวเองให้มากที่สุดค่ะ

0: ผมถูกใส่ร้าย
1: มากนะคะสำหรับเอเซด้วยนะคะพี่ละเอียดที่คนขนุน10:45 นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเอเซบอกว่ากรณีของโกดัมนะคะ

ต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะคะในพฤติกรรมนะคะหลักจิตวิทยาก็บอกว่าอย่าหวังนะคะว่าเราจะรักคนอื่นดีจริงนะคะถ้าเรายังไม่รักตัวเราเองเลยนะคะเพราะนั้นดูตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากที่สุดนะคะความรักไม่จำเป็นว่าต้องมอบให้ 100% นะคะเผื่อใจไว้บ้างนะคะจะต้องผิดหวัง จะได้ไม่ผิดหวังมากนะคะเทฟซีบอกว่ารักพี่สาวไม่รู้ดับนี่ขอบคุณจริงๆค่ะอุ้ยไปนี่เพลงนี้ก่อนเพลงนี้ก่อน เพลงนี้นะคะฝากมานะคะจากพี่แมว

คุณมากๆนะคะสำหรับพี่แมวด้วยนะคะเป็นน้องสาวพี่วไลนะคะร้านผ้าคือเพลงนี้นะคะเสียงสะอื้นจากสายลมพี่วไลพรมาเจริญนะคะจากตาคลีทักมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเพิ่งส่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่สาไปที่น้องฝนนะคะต่อด้วยเพลงนี้ชื่อ

คุณมากๆนะคะ FC ที่อำเภอทาคลีนครสวรรค์10:55 นนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะไปต่อที่น้องฝนนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงจริงๆแล้วน้องเอิร์ลี่แล้วนะคะแต่ว่ามอบพิเศษนะคะหลายๆท่านที่เอิร์ลี่รีไทร์แล้วพี่โอพี่หนาพี่ปอมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอ

ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกับการติดตามสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์นะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังมีเพลงค้างอยู่นะคะเอาเป็นว่าขอยกเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะฝากขอบคุณไปอย่าง SCG Home ชียงยิงวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปอย่างบ้านขนมลุงด้วยพัมปัตตทอนะคะมีร้านบ้านขนมลุงนะคะท่านได้ซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปอย่างโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนขอบคุณไปยังการเภสัชทั้ง11สาขานะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาภิเษกนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะต้องการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้
1: นี่เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวม 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง

0: ที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
4: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916563

0: 1กรกฎาคมนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้นะครับนะฮะ เริ่มต้นกันด้วยเพลงจากใครครับ
1: จากนักร้องที่ใช้ชื่อว่าฟ้ากาลสินนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลงหอบรักมาร้องสื่อนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์มานพมากบุญนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์แสนคำรังไสหรือว่าคุณตู่เมืองอุบลครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: เขาชื่อแสนคมไม่ใช่แสนคำแสนคมรังไสหรือว่าตู่อุบลคนนี้เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขียนมาผิดครับ
2: มานพมากบุญนี่ก็ถือว่าเป็นนักแต่งดาวรุ่งตอนนี้ที่ผมชมอยู่ตลอดแล้วก็อย่างฟ้ากาลสินเนี่ยเขาพัฒนาได้เห็นชัดเขาเคยส่งมาแล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็เพลงเนี้ยมันออกเป็นแนวลำกาลสินมันสมชื่อเขาว่าเขาเป็นคนกาฬสินธุ์เนี่ยผมว่าเนื้อร้องทำนองโอเคเลยแล้วก็ทันสมัยด้วยเกี่ยวกับอะไรนะไอ้กัญชัยหนุ่มกัญชัยโหนกระแสอะไรเนี่ยนะครับก็เอาคนที่แต่งเนี่ยเข้าใจเอาเนื้อเรื่องเนี่ยยุคสมัยใหม่เข้ามาผนวกกันเนี่ยแล้วก็ดนตรีก็โอเคจังหวะนะครับผมว่าเพลงนี้เขาพัฒนาได้เห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ผมบอกว่าจริงๆเวลาเราติงเนี่ยเราติประกอบคุณนำไปพัฒนาไม่ใช่ว่าพอเราติแล้วคุณจะมาโกรธเราทั้ง3คนไม่มีอคติกับใครทั้งสิ้นดีเราก็บอกว่าดีนะครับอันนี้ขอให้กำลังใจครับตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเองก็เพลงนี้ก็ขับโครงการเพลงช้างเผือกก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ฟังได้เลยนะครับฟังแล้วไม่อึดอัดฟังแล้วก็ลื่นหูดีครับสำหรับผมคุณวัสุละ
0: สำหรับผมเนี่ยผมติดเรื่องเสียงร้องนิดนึงอะฮะยังอาจจะยังต้องอีกนิดนึงอะเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ดูยังไม่ค่อยนวลเท่าไหร่อะครับนะในเรื่องภาคดนตรีหรืออื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็พอใช้ได้แหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังล่ะคิดเห็นประการใดนะครับอยากให้ดาวกับเรา3คนนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นเข้ามาได้เลยจำเป็นต้องให้กี่ดาว
2: เพลงนี้ผมให้กำลังใจเลยครับผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: ไม่แตกต่างกันครับผมก็ให้4ดาวครึ่งครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับมาเพลงที่2บ้างครับในสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าสิทธิพรพรภูมินะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงเที่ยวบุรีนะครับเพลงนี้คำร้องจำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยเจ้าตัวเขาเองด้วยครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: พลงที่2จบไปนะครับเที่ยวบุรีครับเจ้าตัวเป็นคนเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองด้วยตัวเองนะครับเรียบเรียงดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ขับร้องเองด้วยมีจดหมายน้อยมาด้วยใช่ไหมครับ
1: มีครับเขียนมาว่าสวัสดีครับผมชื่อสิทธิพรพลภูมินะครับอัลบั้มชุดนี้ผมทำด้วยเงินผมเองไม่มีนายทุนไม่มีค่ายเพลงหากไม่รบกวนจนเกินไปรบกวนช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับ
0: คือเดี๋ยวนี้ที่คนเขียนจดหมายกันน้อยลงเนาะนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อสักครู่
1: ท่านแรกใช่ไหม
0: ท่านแรกก็มีเขียนจดหมายมาเหมือนการกราบเรียนทีมงาน FM 95นะครับเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะฟ้ากาฬสินธุ์นะครับนะฮะเขาบอกจริงๆมาด้วยนะครับขอขอบคุณทีมงานผอ.วาสุนะครับอาจารย์เมตรีแล้วก็อาจารย์ลุงเข้มเป็นอาจารย์แล้วนะ
1: อาจารย์
0: นะฮะต้อง
1: เจริญพร
0: ไปอยู่คณะอะไรฮะ
1: คณะเชิญขำ
0: นะฮะของนักร้องใหม่อะไรบอกผลงานอะไรมาโอ้โหไปเยอะแยะเลยเหมือนสักครู่เนี่ยนะฮะที่อาจารย์เมตรีบอกว่าอาจารย์แสนคำรังไสนะครับหรือตู่เมืองบนนะครับเราก็แนะนำไปแล้วอ่ะมาวิจารณ์กันดีกว่านะครับเที่ยวบุรีเป็นยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกเลยนะครับผมขอชื่นชมคุณสิทธิพรนะครับคุณวสุอาจารย์เมตรีครับแกต้องใช้เวลาคิดเพลงนี้นานมากเลยเพราะว่าคำว่าบุรีบุรีมินบุรีอะไรบุรีเนี่ยเยอะมากแต่ก็ฟังแล้วก็อบอุ่นดีนะฟังแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมยังนั่งฟังแล้วอมยิ้มตั้งหลายรอบเลยครับก็สำหรับเพลงนี้ผมก็ว่าเป็นเพลงแปลกดีครับถือว่าฟังได้ครับอาจารย์เมตรีล่ะครับ
2: ครับสำหรับเพลงนี้นะคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยการแต่งเพลงเนี่ยจังหวะเนี่ยเขาโอเคเพลงนี้แต่เนื้อร้องทำนองก็เขียนได้โอเคสัมผัสพอสมควรนะครับแล้วก็มันฟังแล้วมันน่ารักดีแต่ผมจะตินะครับในวิธีการร้องคุณจะต้องพัฒนาในเรื่องการร้องขึ้นมาหน่อยเพราะว่าในการร้องเนี่ยคุณเป๊ะเกินไปมันขาดฟิลขาดอารมณ์เพลงเนี้ยถ้าร้องให้มันโยนโยนหน่อยนะโอ้เพลงนี้น่าฟังมากเพราะว่าเนื้อหาสาระของเพลงมันก็โอเคอ่ะมันออกขับ

0: ขำๆลูกน่ารักอ่ะอันนี้ผมติงในเรื่องเทคนิควิธีการร้องเท่านั้นนะครับท่านผอ.ครับ
1: สำหรับผมเนี่ยเพลงนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของผมเดาว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณสิทธิพรพรภูมิเนาะนะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังดูดิบๆอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับนะฮะก็แปลกดีนะฮะเข้าใจเล่นคำเล่นอะไรด้วยนะครับนะก็ถือว่าเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดดูความเป็นอยู่ยังเอาถ้าพูดเป็นเด็กก็คือเหมือนกับยังไร้เดียงสาอยู่นะ กำลังรอการพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเราก็รอผลงานใหม่ๆนะครับที่จะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงสร้างเปลือกเรื่อยๆนะครับจะผลิตเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4ก็ยินดีนะครับเผยแพร่ผลงานให้นะครับลุงเข้มให้กี่ดาวดีครับ
2: อันนี้ผมขอชื่นชมนะครับคำร้องทำนองเรียบเรียงแล้วก็ร้องเองด้วยให้4ดาวครึ่งครับ
0: สำหรับผมให้4ดาวครับ
1: ผมก็แหมพอฟัดพอเวียงเหมือนกันนะระหว่าง4ดาว4ดาวครึ่งเนี่ยเอา4ดาวครึ่งแล้วกันนะนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับโรติพ่อก่อยอมเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับวันนี้มีเพลงที่3ครับเพลงชื่อ
2: ขอบคุณที่มีเธอศิลปินเขาใช้ชื่อว่าฟันดี้ธนรัตน์นะครับแล้วก็เพลงนี้คำร้องทำนองเรียบเรียงเจ้าตัวก็ทำเองคนเดียวเหมือนกันกับเพลงที่2เลยครับ
1: เรามาฟังกันเลยแต่ไม่มีจดหมายน้อยเนาะวันนี
2: ้ไม่มีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาวิจารณ์กันนะครับเราก็ให้ดาวกันด้วย

0: ศิลปินในโครงการเพลงเจ้าเบิกท่านที่3ครับฟันดี้ธนรัตน์นะครับขอบคุณที่มีเธอนะครับนะฮะผมไม่แน่ใจทั้งสองท่านมองยังไงอะครับเพลงนี้นะเหมือนเป็น AI หรือเปล่าอะ
1: ท่านผอ.ท่านผอ.
0: ฮะ
1: ถึงคิวท่านผอ.ละ
0: เออจะถามก่อนว่าเหมือนเป็น AI แล้วหรือหูผมเพี้ยนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ผมว่าไม่น่าจะเป็น AI นะ
0: หรอ
1: ผมว่าไม่น่าจะเป็น AI นะ
0: เอ๊ะทำไมเขาร้องดีเกินเหตุล่ะ
1: เออแต่เนื้อเสียงเขาโอเคนะท่านผอ.
0: เนาะดูดีอ่ะทั้งดนตรีทั้งเมโลดี้ทั้งอะไรต่างๆนานานะครับนะฮะก็ไม่มีที่ติเลยเนาะนะฮะสำหรับผมเนี่ยเปิดได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้มาโดยตลอดนะครับนะฮะถ้าไม่เป็น AI เนาะนะครับผมยังไม่มีเวลาไปเซิร์ชใน Google หรือใน YouTube ว่าเห็นตัวเป็นหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเพลงนี้จัดว่าใช้ได้เลยนะครับน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนครับคุณเข้มว่าไงครับ
2: เหมือนกับผอ.วาสุเลยครับผมมีความรู้สึกว่าเขาร้องได้ดีมากแล้วก็ร้องได้นุ่มได้นิ่มแล้วก็ลงตัวดีในการร้องของเขากับภาคดนตรีเนี่ยพอมารวมกันแล้วนี่น่าฟังเลยครับเพลงนี้ครับอาจารย์เมตรีล่ะครับ
1: ครับเดี๋ยวขอบอกเพลงนี้มันออกสไตล์ในแนวพวกป๊อปร็อกเนี่ยมันออกสมัยใหม่แล้วก็ผมว่าเนื้อเสียงเขาโอเคเลยนะ
2: ครับ
1: ก็การที่จะเป็น AI เนี่ยถ้าเขาหน้าด้านใช้ชื่อเป็นคนเรียบเรียงเนี่ยผมว่าเขาหน้าด้านเลยทุกคนผมจะพูดให้ฟังแต่อันเนี้ยเขาเรียบเรียงเองฟันดี้เนี่ยฟันดี้ธนรัตน์ถ้าหากเป็น AI เนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ถ้าใช่ก็บอกว่าหน้าด้านทุกคนนะผมจะพูดให้ทุกคนเพราะว่า AI เนี่ยส่วนมากเขาจะลงหรือว่าไม่กล้าลงชื่อก็ลงอาจจะลง AI แต่อันนี้ผมว่าใช่เพราะว่าฟังจากสำเนียงของกีตาร์เนี่ยมันน่าจะใช่นะครับแล้วก็เสียงร้องเขาเนี่ยมันโอเคเลยล่ะผมว่าแก้วเสียงเขาดีด้วยเพลงนี้ให้กำลังใจได้ครับท่านบอก
0: อ่ะสำหรับผมชอบส่วนตัวนะครับให้5ดาวครับ
2: ก็ไม่แปลกครับผมก็5ดาวครับ
1: เหมือนกันครับ5ดาวครับ
0: นะครับมาถึงเพลงที่4ในสัปดาห์นี้นะครับ
2: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินมาในนามวงนะครับใช้ชื่อว่าบาร์ดบีบีแบนนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงเธอคือปลายฝันนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดย Coffee Man ทำมาแล้วก็สมเด็จสักเช้าไม้และวงกันเองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยโตโมสตูดิโอเรคคอร์ดนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกท่านที่4ครับบาสบีบีแบนด์นะครับเธอคือปลายฝันอาจารย์ไมตรีครับวิจารณ์ก่อนเลย
1: ขอบคุณท่านหมอเพลงนี้ก็ออกสไตล์เพลงป๊อปนี่แหละนะครับการร้องเนี่ยเหมือนเขาตั้งคีย์มันต่ำไปเสียงมันไม่เคลียร์มันไม่ใสนะครับผมว่ามันตั้งคีย์ต่ำเสียงมาเลยเหมือนไม่สว่างดนตรงดนตรีอะไรโอเคนะครับผมว่าเขาร้องที่จริงเนี่ยถ้าเขาตั้งคีย์เพิ่มขึ้นมาสักครึ่งเสียงเนี่ยจะดีกว่านี้ผมว่าเสียงหนึ่งบางทีอาจจะได้ด้วยแล้วเอาแค่ครึ่งเสียงอะจะใสกว่านี้เพราะว่าอันเนี้ยร้องเหมือนกับร้องไปแบบดาดาดาตามสบายสบายนักร้องเนี่ยที่จริงนะมันมีเอกลักษณ์เสียงของคนของตัวเองทุกคนเนี่ยอันเนี้ยผมคิดนะว่าหากเพิ่มเสียงไปสักครึ่งเสียงและมีความตั้งใจในการร้องเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์เนี่ยเขาจะโดดเด่นไม่ธรรมดาเลยนะแต่ให้กำลังใจได้ครับเพลงนี้ครับอาตะเข้ม
2: ขอบคุณครับสำหรับผมผมว่าไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับคือเสียงเขาอ่ะจะต้องออกมาดีกว่านี้นะครับมันนี่เหมือนกับว่าเขาต้องดัดตัวเองให้มาเข้ากับจังหวะคีย์ของเพลงนะครับสำหรับเพลงนี้ผมว่าแกน่าจะร้องได้ดีมากกว่านี้นะครับคุณวสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเวลาเราเป็นนักร้องเนี่ยนะครับนะฮะอักขระเรื่องของการเปล่งเสียงเนี่ยต้องเป็นไทยต้องชัดนะฮะแค่นั้นแหละท่านนี้เนี่ยดูยังไงก็ไม่รู้ดูมันเพี้ยนๆเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะสำหรับผมเนาะนะครับก็วิจารณ์สั้นๆแบบนี้ละกันเนาะนะครับแต่เป็นกำลังใจให้นะครับโรติพ่อก่อยอพ่อสร้างสรรค์นะครับอาจารย์เมตรีกี่ดาวดี
1: ผมอย่างที่ติไปนะครับต้องปรับปรุง

0: แต่ผมให้กำลังใจครับเพลงนี้ผมให้4ดาวครับ
1: เท่ากันครับผมก็ให้4ดาวครับ
2: เปิดได้ฟังได้นะครับ4ดาวเหมือนกันนะครับอยู่ในมาตรฐานที่เราโอเคแหละนะครับนะฮะผ่านไปเพลงสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าอ้ายโทนคนอินลำนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงพอหมู่ในวงเล็บหน้าอ่านบ่อย่านไผ่นะครับคำร้องทำนองโดยอ้ายโทนและเรียบเรียงดนตรีโดยอ้ายโทนเหมือนกันนะครับโอ้โหวันนี้3ศิลปินเนี่ยทำเองหมดทั้งเพลงเลยครับคุณนรสุขกลับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
2: เดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เมื่อสักครู่นะครับพ่อหมู่นะครับหน้าห้านบ่อย่านไผ่นะครับไอ้โทนคนอีลำเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับเพราะอยู่หน้าห้านอยู่บ่อยๆ
1: เลยครับแล้วก็เจอสไตล์แบบนี้อยู่บ่อยๆด้วยผมว่าสำหรับคุณไอ้โทนนะครับเสียงเขามีเสน่ห์เสียงเขาแหบๆแต่ว่าเขาร้องจะได้อารมณ์แบบ 100% ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมฟังแล้วเพลงที่ไอ้โทนร้องเนี่ยเพลงนี้สนุกดีนะครับแล้วก็เร้าใจดีชวนให้หน้าเวทีมีปัญหากันครับเพลงนี้อาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับ

ตะเข้มคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงอีสานอยู่แล้วล่ะที่จริงแล้วผมบอกว่าจังหวะเขาตั้งมาก็โอเคในสไตล์แบบเป็นโชว์ล็อกอะสนุกสนุกการ

0: กว่านี้อีกแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับครับท่านผอ.ครับ
1: สำหรับผมเนี่ยนะครับก็เปิดได้ฟังได้ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้กำลังใจคนที่เขียนคำร้องและก็ทำนองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะครับอยากให้กำลังใจนะฮะในภาวะแบบนี้เองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองร้องได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ให้มืออาชีพเขาทำก็ได้นะครับแต่คนนี้รู้สึกว่าเขาครบทวนกระบวนความนะครับแล้วมันเปิดได้แล้วมันฟังได้แล้วมันพอฟังได้เปิดออกอากาศได้ผมก็ยิ่งต้องให้กำลังใจกันใหญ่นะครับนะฮะลุงเคนได้กี่ดาวดี
2: หนูให้4.5 ดาวครับ
0: เช่นกันครับผมก็ให้4.5 ดาวครับ
1: 4.5 ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะ3 เพลงต่อเนื่องนะครับมาถึงเพลงที่4เพลงที่5เพลงสุดท้ายแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับว
2: ัน
1: จันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังสรุปข่าวในรอบวันนะครับนะฮะในกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi.

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN F
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 90.5

หรือโรสตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมง

0: าณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินรินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก่อนส่งถึงแอร์มีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกุมแอร์มีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินรินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่าดินรินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่าดินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอร์มีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่จะนำแฝงว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอร์มีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้างแสนบาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทางนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใจของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกลุ่ม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์เข้มตลอดทั้งคืนและก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
1: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ไลน์ค่ะรินรินนะคะขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนาย

0: เอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการชื่อทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่าฮิ้วในบัญชี Facebook Rose Rose มีการพูดคุยกับแอมีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอมีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Rose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอมีนานางสาวจันทราหรือโรสโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอมีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
1: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนสุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนสุดและน้ำรวบซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยขนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็เปิดช่องว่าปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิ

0: สรภาพถนนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการสุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อ

0: 25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพย์นะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์นายประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นค่ะมีนางเทียนอายุ69ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้หิ้วหมูปิ้งเข้าไปเยี่ยมลูกชายแล้วก็บอกว่าลูกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะว่าอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายก็เลยยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กอีกเลยเชื่อว่าลูกชายไม่ได้รับจ้างหรือได้ค่าจ้างจากขบวนการเซ็นรับรองบุตรให้หญิงชาวจีนเพราะหากได้เงินจริงลูกชายก็ต้องปรึกษาครอบครัวก่อนยอมรับตั้งแต่เกิดเรื่องเครียดมากอยากผูกคอตายด้วยซ้ำลูกชายเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนดูแลครอบครัวครอบครัวมีฐานะยากจนไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาประกันลูกชายนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทนายความนะคะคือนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายประจวบให้การในชั้นสอบสวนไปแล้วนั้นนายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างก็จะต้องถ้าหากตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
2: ขณะที่มหาไทย

0: สั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและการรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: มาดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุภจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายคุณพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าเบิดบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะ celebrate re-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไข

0: ที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอกจากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสครับ
0: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินเที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่ลดจำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเวินโจวเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
1: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิตินาเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเรียนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะดาวดิงทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิตินาบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างๆรุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลันจะชอบคลิปของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทยะลา
1: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับ

0: พี่พี่ดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการนะคะบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจฟ้าช่อฟ้าค่ะทางคลื่นนะคะ 102.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุอสมทยาลานะคะแต่สัปดาห์นี้เราเป็นแม่ข่ายนะคะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังนะคะทางเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะที่ครอบคลุมนะคะทั่วภาคใต้กันได้เลยนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังบอกข่าวเยาวรุ่นนะที่เราเจอกันทุกวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งนะคะ 12:30 นาทีนะคะจนถึง 13:00 นค่ะก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะของเยาวชนคนเก่งนะในหลากหลายพื้นที่นะคะในจังเขาเรียกว่าในทั่วภาคใต้นะคะที่คุณผู้ฟังก็จะได้เขาเรียกว่าได้รับฟังนะคะกับน้องๆนะเยาวชนคนเก่งนะและสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะทางยะลาจังหวัดยะลาของเราค่ะก็มีน้องๆ นะคะคนเก่งเยาวชนนะคะวันนี้ค่ะก็มีสัมภาษณ์พิเศษนะมาด้วยกันนะคะ3ท่านเลยนะคะจากน้องโรงเรียนนะคะคณราษฎรเองนะคะก็สำหรับนะคะในช่วงบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะในช่วงของเยาวชนวันนี้นะคะที่อย่างที่บอกไปนะคะจากโรงเรียนคณราษฎรนะคะน้องๆก็นะมาด้วยเรื่องของกีฬานั่นเองนะคะวันนี้มาด้วยกันนะ3ท่านนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะให้น้องๆ นะคะแนะนำตัวกันดีกว่านะคะก็เอาเป็นว่านะให้เริ่มจากคนไหนก่อนดีนะคะให้น้องๆแนะนำตัวก่อนละกันค่ะวันนี้มาด้วยกันนะ3คนนะคะเริ่มจากน้องอะไรเอ่ยน้องฟ้าเหรอคะอ๋อน้องฟ้านะคะน้องฟ้านะคะจากน้องฟ้าชื่อนะน้องบอกชื่อแล้วก็บอกชั้นได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอภิสราบัวขวัญค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ
4: น้องอยู่ม .6 นะชั้นปีที่6นะคะของน้องก็คือเป็นกีฬาอะไรนะคะ
5: กีฬาเปตองค่ะ
4: ของน้องเป็นกีฬาเปตองนะคะจากชั้นม .6 นะคะก็คือนะนางสาวอภิสราบัวขวัญ นะคะแล้วต่อไปนะคะน้องคนที่2นะคะนะจากกีฬาเทนนิสใช่ไหมคะแนะนำตัวเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิชยาดาพรหมจันทร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
4: นะน้องอยู่ชั้นปีที่5เดี๋ยวเรียกชื่อเล่นดีกว่านะของน้อง
6: น้องไมค
4: ่ะน้องไมน้องฟ้านะคะแล้วก็น้อง
7: เจ้าหญิงค่ะ
4: น้องหญิงนะคะน้องหญิงแนะนำตัวเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบญจพรทองเหลืองค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะ
4: น้องอยู่ชั้นปีที่1นะคะของน้องเบญจพรทองเหลืองนะคะน้องหญิงนะคะก็ได้รับเหรียญของน้องเป็นกีฬาอีสปอร์ตใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
4: เป็นเหรียญทองแดงใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ของน้องฟ้าก็คือเป็นของกีฬาเทนนิสเป็นเหรียญทองแดงของน้องกีฬาเทนนิสใช่ไหมคะ
9: เปตองค่ะ
4: อ๋อของน้องเปตองน้องฟ้าเปตองนะคะน้องฟ้าเปตองนะอยู่ชั้นม .6 นะคะก็คือได้เหรียญทอง
9: ใช่ค่ะ
4: นะคะจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ของน้องนะคะที่เป็นเทนนิสก็คือเป็นเหรียญทองแดงนะคะกับการแข่งนะกีฬาเยาวชนในครั้งนี้นะคะครั้งที่41นะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะนะมีคำถามเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็สบายๆก็แล้วกันเนาะนะคะนะคะมานะคะกับคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้จะถามน้องไมค์ก่อนละกันนะคะน้องไมค์นะคะที่มาเล่นกีฬาเทนนิสเริ่มต้นจากอะไรคะชอบหรือว่ามีไอดอลหรือยังไง
6: ไม่ค่ะในส่วนของหนูก็คือเหมือนกับว่าเกิดจากการที่เพื่อนมาชวนค่ะใช่
4: อ๋อเพื่อนมาชวน
5: เพื่อนสนใจแล้วตอนแรกหนูไม่รู้จักกีฬานี้เลย
4: อ๋อค่ะ
5: มาชวนเป็นเพื่อนสนิทใช
4: ่
5: ก็ชวนให้หนูมาเล่น
4: ค่ะ
5: แล้วหนูก็ดันชอบแต่สุดท้ายเพื่อนก็เลิกเล่นไปเพ
4: ื่อ
5: นรู้สึกไม่ชอบใช่แต่หนูก็เลยมาเล่นกีฬานี้

0: ก็คือน้องมาจากเพื่อนชวน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเพื่อนที่ชวนก็คือไม่เล่นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องยังเล่นอยู่ก็คือน้องเริ่มมาตั้งแต่เล่นตั้งแต่เริ่มมอไหนคะ
1: เริ่มมาตั้งแต่มันประถมค่ะ
0: อ๋อประถมเลยอ๋อป.สามเหรอคะก็คือสนใจในกีฬาของเทนนิสต
1: ั
0: ้งแต่ป.สามอ๋อก็คือว่าเล่นมาหลายปีแล้วก็คือของน้องน้องมายก็คือเข้าเป็นชมรมไหมคะหรือว่า
1: ใช่ค่ะเป็นชมรมเทนนิสเทศบาลนครยะลาเลยค่ะ
0: อ๋อชมรมของเทศบาลเลยอ๋อนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของน้องมายนะน้องอภิสราบัวขวัญนั่นเองนะคะและเอาน้องเทนนิสเดี๋ยวนะต้องขออภัยด้วยน้องวิชัยวิชยดาพรหมจันทร์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้องนะคะในกีฬาเทนนิสนั่นเองนะคะวันนี้ดีเจตื่นเต้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะน้องที่ได้รับเหรียญทองนะจากกีฬาเปตองนะน้องฟ้าอภิสราบัวขวัญนะคะจุดเริ่มต้นของน้องที่ที่เริ่มจุดเริ่มต้นของกีฬานี้ค่ะก็คือที่เริ่มเล่นมาน้ำเริ่มจากความชอบไหมคะ
2: ถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ถึงกับอยู่ในจุดที่ชอบอะค่ะอ๋อ
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามันน้าเป็นโค้ชไปตองพอดี
0: อ๋อ
2: น้าก็เลยดึงเข้ามาเล่นค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็นั่นก็คือได้เล่นไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดนี้ค่ะ
0: อืมก็คือของน้องฟ้านะคะก็คือเริ่มจากที่มีน้า
2: เป็นโค้ช
0: เป็นโค้ชแล้วน้าก็เลยชวน
2: ม
0: าเล่นนะคะก็น้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของน้องมาน้องน้องฟ้า วันนี้มาหลายคนนะคะดีเจก็เลยอาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะในเรื่องของชื่อนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะน้องฟ้านะคะจุดเริ่มต้นก็คือมีน้าเป็นโค้ชนั่นเองนะคะและต่อไปนะคะน้องหญิงนะคะน้องหญิงเป็นกีฬาอีสปอร์ตเดี๋ยวให้น้องหญิงบอกสักนิดดีกว่าว่ากีฬาอีสปอร์ตนะคะเป็นยังไงแบบไหน
3: กีฬาอีสปอร์ตเป็นแบบเกมหลายแบบ
0: ค่ะ
3: มีทั้งเกม FC ออนไลน์ ROV
0: ค่ะ
3: แล้วก็ Street Fighter แล้วก็มีหลายเกมมากเลยค่ะ
0: อืมแต่ว่าของน้องน้องหญิงก็คือเป็นน้องหญิงเล่นเกมอะไรคะ
3: เป็น Street Fighter 6ค่ะ
0: อ๋อ Street Fighter 6
3: ใช่ค่ะ
0: อืมก็คือจะเป็นในแนวแบบไหนนะคะ
3: แนวต่อสู้ค
0: ่
3: ะ
0: แนวต่อสู้
3: ใช่ค่ะแบบ Fighter ค่ะอ
0: ืมก็คือของน้องอะไรนะน้องมาย
1: น
0: ้องหญิงเอาอีกละเอาละของน้องหญิงนะคะก็คือแบบว่าจุดเริ่มต้นของน้องก็คือมาจากความชอบใช่ไหมคะ
3: ถามว่าชอบไหมก็ชอบค่ะ
0: อ๋อหรือว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเอ่ย
3: จุดเริ่มต้นก็คือพี่ชายหนูเป็นที่จริงอ่ะพี่ชายหนูเห็นหนูชอบเล่นเกมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: พี่ชายอ่ะพี่ชายคนตัวนั้นก็แข่งเกม Street Fighter อยู่ค่ะตอนนั้นพี่ชายอยู่ม.5
0: ค่ะ
3: อ๋อแล้วก็พี่ชายก็เลยมาชวนหนูมาเล่นค่ะแล้วก็เขาก็เป็นโค้ชให้หนูค่ะจนมาถึงปัจจุบันแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือของน้องหญิงก็คือแบบมีพี่ชายที่ชวนมาเล่นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องก็แบบว่าพอชวนมาน้องก็รู้สึกว่าคือก็ต้องมีความชอบด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ถนัดเนาะถนัดในการต่อสู้หรือเปล่า อ่ะนะคะก็นะคะก็เราก็มาคุยกันในเรื่องของที่มาที่ไปนะว่าทำไมนะคะน้องถึงเข้ามาเล่นนะในกีฬาส่วนนี้นะคะและเอาเป็นว่านะคะน้องทั้ง3คนนะคะวันนี้ก็จะมีอย่างที่บอกไปนะคะน้องได้รับเหรียญทองนะกีฬาเปตองแล้วก็เหรียญทองแดงกีฬาเทนนิสแล้วก็เป็นทองแดงกีฬาอีสปอร์ตนั่นเองนะคะอยากจะถามน้องน้องไมค์ก่อนละกันนะอยากถามน้องไมค์ก่อนนะคะว่าไปแข่งที่ไหนที่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดกับรางวัลที่ได
1: ้ก็น่าจะเป็นรายการเยาวชนนี่แหละค่ะเพราะมันเป็นแบบเหมือนกับช่วงอายุใช่ไหมคะเหมือนถ้ารายการอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบ8ปี10ปี12ปีแบ่งตามอายุของตัวเองค่ะแต
0: ่
1: ถ้าสมมุติว่าเป็นรายการเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็คือจะมีแค่รุ่นอายุเดียวก็คือ18ปีเลยค่ะไม่เกิน18ปีก็คือเท่ากับว่าถ้าหนูอายุ13ปีหนูก็จะแข่งกับพี่ถึง18ปีเลยก็เลยคิดว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่น่าภูมิใจเพราะว่ามันก็จะเป็นรายการที่แบบถึงหนูได้มาตอนหนูอายุ16ปีใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่ามันเป็นรายการที่

0: มีพี่อายุ18แล้วแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยาวชนทีมชาติด้วยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าการที่หนูได้เหรียญนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้หนูภาคภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ก็คือเป็นการก็คือเหรียญรอบนี้ใช่ไหมคะที่แข่งที่สุราษฎร์เนาะก็คือน้องจะ

นะก็ไปเที่ยวงานกันได้นะในเดือนหน้าเนาะนะเดือนสิงหาคมค่ะและนะคุณผู้ฟังที่ยะลาตอนนี้ค่ะก็มีการเตรียมคัดสรรสุดยอดโอท็อปกันด้วยนะประจำปี2569ก็ได้ส่ง188ผลิตภัณฑ์ค่ะเข้าประเมินนะคะยกระดับสินค้าและสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะที่ห้องวังแก้วโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสนะคะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอดนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยค่ะนะในของปี2559นะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานจากส่วนราชการค่ะสถาบันการศึกษาองค์กรและภาคเอกชนนะก่อนดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์โอท็อประดับจังหวัดค่ะซึ่งจะมีการกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่13กรกฎาคม2569นี้นะคะในเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะที่ห้องกังสดานโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสนะคะโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาค่ะพาณิชย์จังหวัดยะลาประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมค่ะในการประชุมครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนางสาวฟริดามาเร็มค่ะพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานก็ได้ชี้แจงแนวทางค่ะหลักการแล้วก็แนวแผนปฏิบัติการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะปี2519โดยจังหวัดยะลาก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่เข้ารับการคัดสรรค่ะจำนวน188ผลิตภัณฑ์กันเลยทีเดียวค่ะครอบคลุม5ประเภทค่ะก็จะมีในส่วนของได้แก่อาหารนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีผ้าและก็เครื่องแต่งกายค่ะแล้วก็จะมีของใช้ของตกแต่งแล้วก็ของที่ระลึกนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะที่ไม่ใช่อาหารนะคะและโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยค่ะคุณผู้ฟังกับโอท็อปนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะให้มีมาตรฐานและศักยภาพทางการตลาดนะคะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับในคุณค่าของสินค้าโอท็อปนะให้สามารถแบบสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตนะผู้ประกอบการแล้วก็แหล่งชุมชนด้วยอย่างยั่งยืนนะรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลานะคะนี่ก็เป็นในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังนะที่จะมีการเขาเรียกว่าคัดสรรสุดยอดโอท็อปนะคะปี2569นะคะก็จะมีกำหนดงานนะกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะในเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะคะที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดปัตตานีนะคะปัตตานีก็มีงานเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนะปัตตานีก็แถลงข่าวจัดงานปัตตานีดีโคดเด็ดนะคะหรือปัตตานีดีโคดนะคะ2026นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมสัมผัสวัฒนธรรมค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิถีชีวิตผู้คนของจังหวัดปัตตานีไปด้วยกันนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะนะคะที่บ้านนาวาค่ะบริเวณสวนหย่อมมัสยิดปากีสถานปัตตานีนะตำบลอานอรูอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์พรหมนุชาทิพย์ค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีค่ะและนางปาริตาคำปนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะสำนักงานนราธิวาสค่ะและนายคณรายโกนะคะผู้แทนฝ่ายอำนวยการปัตตานีดีโคดเด็ดนะคะหรือปัตตานีดีโคด2026นะคะแล้วก็นายครินนะคะกังวานกิติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA ค่ะสำนักภาคใต้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานปัตตานีดีโคดเดต2026นะคะหรือปัตตานีดีโคดนะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและและภาคเอกชนนะก็มีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะที่ไปเข้าร่วมนะคะสำหรับเทศกาล

0: าทำความดีด้วยหัวใจ
1: จิรายุจบางจากสถานีวิทยุอสวทคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียกประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงศ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายณัฐพงศ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกทรัมป์กล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆ

0: มไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Hit, please!

0: ู่ในชั่วโมงที่2
1: ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับงานเพลงครับจบไปฮิตที่10เนาะเปิดมาต้นชั่วโมงนี้นะครับเตยสังลางานจากพิธีทีเล็กนะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อยครับขึ้นมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เพลงนี้หลายคนก็ถามหาขอกันเข้ามาอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งเคยครองฮิตที่1ด้วยได้ถึง4สัปดาห์และอยู่ในชาร์ตของเรา14สัปดาห์สำหรับเตยสังลาฮิตที่10สัปดาห์นี้
0: ครับผมและในฮิตที่9ตกลงมาจากฮิตที่4เลยครับผมกับผลงานเพลงของบอสธีรพงษ์ครับตี3ครับเพลงนี้ก อยู่มา6สัปดาห์แล้วครับ
1: ใช่แล้วนะฮะตี3หลายๆคนก็กำลังเชียร์แล้วก็ขอกันเข้ามาอยู่ด้วย
0: ครับผม
1: และเพิ่งจบไปครับกับฮิตที่8สัปดาห์นี้โอ้โหกลับขึ้นมาแบบแรงเลยทีเดียวนะงานจากพี่จอยรวมมิตรนี่เต้ยเหมือนกันเต้ยก่อสร้างนะก็กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่18เลยทีเดียวคนฟังนะสำหรับเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรซึ่งเพลงนี้ก็ถือได้ว่าทำได้ดีเลยทีเดียวอยู่ในช่องของเรา27สัปดาห์ครับและเคยทำไว้สูงสุดในฮิตที่3นี่เต้ยก่อสร้างเพลงแบบว่ามันๆนะ
0: คร
1: ับ
0: อ่
1: ะชั่วโมงนี้กันต่อนะครับชั่วโมงที่2อย่างที่คริสได้ทักทายกันไป 14:21 นาทียังอยู่กับการรายงานมหานครชาร์ตประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมกันอยู่นะมาอัปเดตกันต่อดีกว่า
0: ครับผมกับฮิตที่7ครับ

0: อีก2ผลงานอีก4ผลงานเพลงนะครับผมในที่7ครับวันนี้เป็นผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตนะครับกับผลงานเพลงกลางดาวครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่6ครับและในฮิตที่6นะครับเป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับกับดอกกระเจียวบานครับนี่ก็ลงมาจากฮิตที่3และอยู่กับเรามานานถึง29สัปดาห์แล้วเพลงที่1ถึง14สัปดาห
1: ์29สัปดาห์นี่เพลงพี่ก้องไม่ธรรมดานะแต่ดอกกระเจียวบานก็ร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะเป็นเพลงยอดฮิตเลยทีเดียวต่อด้วยฮิตที่5สัปดาห์นี้ครับผมตกลงมาจากฮิตที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับปริญญาไก่ตีงั้นจะงานจากเมกอภิสิทธิ์นะครับได้ร่วมฟิชเชอริ่งไว้กับพี่บุ๊กสุภการเพลงนี้จากสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกคุณผู้ฟังเข้าชาร์ตของเราเนี่ย5สัปดาห์ครับและเคยขึ้นสูงสุดในฮิตที่2นะฮะสำหรับเพลงปริญญาไก่ตีกับฮิตที่5สัปดาห์นี้และเพิ่งจบไปครับหลายคนก็ถามหาและก็ชื่นชอบยิ่งฟังยิ่งอินยิ่งฟังแล้วแม่ยิ่งโอ้ต้องทำใจนะแบบว่ามอบให้เลยยอมเสียสละแล้วกันเธอจะไปไหนก็ไปเลยปล่อยเธอคืนสู่ธรรมชาติไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยดีครับสิทธิ์ของเจ้าครับผมกับฮิตที่4สัปดาห์นี้ขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานจากพระเอกใหญ่ของเรานะฮะพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา7สัปดาห์และเคยและครองฮิตที่สูงสุดเนี่ยนะฮะกับฮิตที่4ซึ่งสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะก็ถือได้ว่าสัปดาห์นี้ขึ้นมาสูงสุดแล้วนะของสิทธิ์ของเช่าอ่ะสิทธิ์วิญญาณเพลงนี่ฟังแบบว่าเพลินๆเพลงฮิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวก
0: ็
1: ได
0: ้
1: ท
0: าย มาถึงฮิตที่3กันแล้ว
1: 3 2 1ปี๊บแปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาอัปเดตหลังโฆษณาครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เทสเกาหลีไพรฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

านทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ไปยาวๆ
1: Pulse up ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ฮิตที่

0: ต้องวินวรพัฒน์เหมือนกันกับขอกำลังใจครับติดๆกันเลย
1: จริงนี
0: ่32
1: โอ้โหแม่แต่ทั้ง2เพลงของพี่หนูเล็กนี่เขาเนื้อหาดีแล้วก็คุณผู้ฟังแบบกรี๊ดกราดชื่นชอบกันมาจริงๆแล้วก็ขอกันแทบจะทุกช่วงในสถานการณ์เป็นอีก2ซิงเกิลที่ถูกถามหากันมาเป็นประจำนะฮะก็ยินดีด้วยสำหรับพี่หนูเล็กกากาสาวใต้ของเรานะและมาลุ้นกันต่อกับพี่ที่1สัปดาห์นี
0: ้สุดท้ายแล้วท้ายชั่วโมง
1: นะแม่แป๊บๆนี่เราก็อัปเดตกันครบแล้วนะครับสำหรับ20อันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศเป็นชาร์ตประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวทิ้งท้ายกับฮิตที่1นะครับก็ยังคงที่ครับคนฟังหลายคนก็ยังชื่นชอบอยู
0: ่
1: บอกว่าที่บ้านหิวข้าว อยากให้แบบว่ามีใครสักคนมาตั้งหม้อให้นิดนึงนะแบบตั้งหม้อให้เสร็จสับหุงให้เสร็จสับแล้วก็กดหม้อให้เรียบร้อยจะได้รับประทานกันง่ายๆหม้อหุงข้าวครับโจอี้บัวสิทธิ์ได้ร่วมฟิชริงไว้กับพันช์วรการนะครับซึ่งเพลงนี้ยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับอยู่ในชาร์ตของเรา6สัปดาห์ด้วยกันครับครองฮิตที่1ได้ถึง5สัปดาห์แม
0: ่ครับผม
1: กินเรียบเลยนะ
0: ใช
1: ่กินเรียบเลยจริงๆอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสชั่วโมงหน้ามีของรางวัลมาแจกคนฟังของรางวัลจากทางยามาฮ่ายังไงเดี๋ยวหลังบ่าย 3:00 นตรงเรามาอัปเดตเรื่องราวของกติกาการแจกของรางวัลกันเดี๋ยวชั่วโมงนี้ไปฟังหม้อหุงข้าวฮิตที่1สัปดาห์นี้ครับ
2: Hit Team!

0: เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการเร่งค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกรนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกคณะเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณถนนบายพาสอำเภอเมืองภูเก็ตพบความผิดปกติด้านเอกสารก่อนเดินทางไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งบนถนนผังเมืองสายกออำเภอกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันมีครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจการมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้ง2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กเรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านประกันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อเด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์

0: 2 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ 15:16 นโดยประมาณครับ2เพลงต่อเนื่องกันก่อนนะคำเอ๋ยครับงั้นจากยุ้ยมานะสักเงาะแก้วสาวงั้นจากน้องเบียร์พร้อมพงครับชั่วโมงนี้ฟรีสไตล์นะครับคุณฟังดูแลกันกับ FM 95และทักทายทั้งกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะจัดเสิร์ฟกันต่อครับตามคำขอที่ฝากกันเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์สดครับสาริการายรังเงินจากพี่เอายอดรักครับ

0: ยู่กับพวกเราสองคนนะครับเมื่อสักครู่จะเสิร์ฟเพลงตามคำขอรัวๆกันให้เลยนะ15:28 นครับคุณฟังนะมาช่วงนี้อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงการรายงานชาร์ตแล้วว่าเราจะมาให้คุณฟังได้ร่วมสนุกรับของรางวัลจากทาง Yamaha กันสักหน่อยนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องตั้งใจฟังกันดีๆเลยนะนะครับผมก็ตอนนี้ทีมงานบอกว่าฮ่า
1: เหรอเขาหัวเรา
0: พี่ทำไมต้องหัวเราพี่อ่ะพี่หน้าตาดีแหละฮะน้องโอ้โหแหมน้องหลังไมค์เนี่ยบอกว่าอะไรนะอันนี้อะไร
1: ใช่
0: หมายเลข3
1: ไม่พี่อดพี่หน้าตาดีเหรอ
0: ใช่แต่ที่สำคัญนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศที่รับชมรับฟังมีคุณรุ่งนี่เพิ่มเติมสายลมเจ็บปวดเพลงนี้เพลงของ AI เนาะแต่แกบอกว่าก็แวะมาทักทายยามบ่ายน้องดีเจสุดหล่อทั้งสองคนนะครับพี่บุ๋มนครพนมฝากรักเติมโปรเข้ามามอบให้ทุกเสียงทุกสายนะส่วนทางหลังไมค์ก็ดีทาง Facebook ก็ดีก็กราบสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ฝั่ง95กันอยู่มาที่สำคัญครับฟังดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลกันแล้วนะครับซึ่งใครคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์นะก็เรียกได้ว่าคอมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายก็ต้องฟังกันเลยนะฟังกันเลยใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่ครับหรือว่าอยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆเนี่ยฟังกันด่วนตั้งใจฟังกันด่วนนี่เราเน้นย้ำขนาดนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ครับคุณฟัง Yamaha เขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5 ปีเต็มนะฮะ5 ปีเต็มนี่บอกเลยว่าช่วยคุณเนี่ยเซฟเงินในกระเป๋าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้เยอะเลยทีเดียวแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของทางยามาฮ่าเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมั่นใจได้ 100% เลยครับว่าคุณจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอนพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเนาะน้องคริสเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมเพราะว่าทุกการเดินทางนี่ความมั่นใจในยานพาหนะคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางเลยครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังจะถอยรถใหม่เนี่ยก็อย่าลืมไปสอบถามรายละเอียดจากยามาฮ่าครับรับประกัน5 ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณครับยามาฮ่ารับประกัน5 ปีครับอุ่นใจในทุกการเดินทางสำหรับแฟนๆลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับห้ามพลาดเลยเพราะวันนี้ Yamaha ชวนคุณมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจาก Yamaha จำนวน10 รางวัลครับผมกติกาเรียกง่ายๆเลยเพียงส่ง SMS ตอบคำถามเราว่าจุดเด่นที่ Yamaha มอบให้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งานคือการรับประกันนานกี่ปีครับ
0: นี่คำถามใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่คำถามใช่ไหม
1: นี่พูดไปแล้ว
0: ถามว่าอะไรนะอีกรอบสิ
1: ประกัน Yamaha มอบให้เนี่ยเพื่อความอุ่นใจในการใช้งานเขารับประกันนานกี่ปีนะครับง่ายๆเลยก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อนามสกุลมาที่ SMS เบอร์4689400 4689400นะครับ
0: ย้ำอีกทีนะให้พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณฟังคำถามไปแล้วตอบว่าอะไรแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคำตอบของคุณก่อนนะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลครับแล้วส่ง SMS นะส่ง SMS นะมาที่หมายเลข4689400 4689400นะครับ
1: ครับผมผู้โชคดีที่ส่งคำตอบไวที่สุดรีบเลยนะครับ10คำตอบ10ลำดับแรกเลยเนี่ยที่ตอบถูกรับของรางวัลจาก Yamaha ไปเลยครับนั่นแหละครับก็รีบส่ง SMS เข้ามากันเยอะๆตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า1ใน10ผู้โชคดีจะเป็นใครบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีตามข้อมูลที่แจ้งไว้ครับเพื่อยืนยันสิทธิ์และรายละเอียดการรับรางวัล Yamaha ครับเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด Yamaha เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มครับ แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆครับส่งมาได้ที่อีกทีนึง4689400ครับรับประกันกี่ปีว่ามาเลย
0: 10ท่านแรกที่ตอบไวตอบถูกด่วนๆเลยนะครับพิมพ์คำตอบนี่ย้ำอีกสักรอบคำถามเขานะจุดเด่นที่ Yamaha มอบให้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งานคือการรับประกันนานกี่ปีพิมพ์คำตอบแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่ง SMS มานะครับที่4689400 9400 10,000 แรกที่ SMS เด้งขึ้นมาหลังบ้านของเราก็เดี๋ยวทีมงานเขาจะติดต่อกลับไปนะนี่ก็ต้องเป็นขอบพระคุณทางยามาฮ่าด้วยมาร่วมสนุกกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดครับ

0: นถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อุ้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: เสาร์อาทิตย์ฮีทเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
11: มาช่วงท้ายชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับผม 15:49 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายสองผลงานเพลงครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาเป็นเพลงช้าๆนะแล้วก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับ
12: ส่ง SMS มาเยอะมากเลย
11: โอ้เยอะมากเลยนี่น้องคริสยิ้มเลยทีเดียวนะโอ้นี่คุณผู้ฟังของเรามาร่วมสนุกกันค่อนข้างเยอะก็ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปสำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็ทำตามกติกานะ
12: ครับผม
11: ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายสองผลงานเพลงครับเพลงอะไรบ้างเอ่ยน้องคริส
12: บุญฮักมาถึงของกบสุพจน์แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกับปลายฟ้าของวงปฐุมราชครับผม
11: ปลายฟ้าของวงมาริลาบราซิเลียน
12: ก็ไม่ใช่ครับของตอนปฐุมราชและแมนพิสิทธิ์ครับ
11: พี่จะขัดน้องทำไม
12: เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าจะเป็นจอคิวฮิตนะครับผม
11: เดี๋ยวโอ้โหเพลงใหม่เพียบเลยศิลปินแบบโอ้โหจริงจริงนะ
12: ใหญ่ไม่ใช่อ้วนนะคือมีแต่ศิลปินระดับใหญ
11: ่ๆ
12: โอเคทิ้งท้ายนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองความคืบหน้าเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

0: อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่ซุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายศิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้การชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 ซมล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7ซมซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงษ์ดพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากรในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุมทัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการแนวสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยาก

0: ลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5393
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ่อเนื่องจากบุญผลาหมดอายุนะฮะงั้นจากพี่มนแคนกันคูนครับร้องคู่ให้กับน้องเวียงในเรื่องมนเพลงนี้30ฮอก็เพิ่งปล่อยมาโอ้แอบฟังแล้วมันเพราะเหลือเกินก็เลยต้องมาเปิดให้คนฟังได้ฟังงานบน FM 95นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วครับยังอยู่ต่อกับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
1: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นจ่อคิวฮิตนะครับ13ถึง17กรกฎาคมเหมือนเดิมเรามาแนะนํา5เพลงใหม่ที่เข้ามาในคลื่นและจะเปิดวนๆกันไปจนถึงศุกร์นี้
0: ครับผมนะครับอ่ะซิงเกิลแรกครับที่จะพูดถึงแนะนำกันฮะงั้นจากออยแสงสินครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดชื่อเพลงครับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาไปฟังกันครับ

0: ังจากออยแสงสินครับเพลงนี้แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะก็อย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปเพลงนี้จากสังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณภูมิหัวตะพานเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบอลธีรพลนะฮะซิงเกิลแรกที่เข้าสู่ระบบจ่อชีวิตของเราครับ
1: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงใหม่จากบ่าววีครับสังกัด S1 Music ชื่อว่าเอาที่บายใจ
0: ไปฟัง

0: เอาที่บายใจครับผมจากบ่าววีสังกัด S1 Music คำร้องทำนองแม็กโฟกซองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอภิชัยชูเกลือครับผมเพลงที่2
1: มาแบบว่าโจ๊ะเลยนะเอาที่บายใจครับพี่น้องครับนะครับมาเดินทางกันต่อโอ้ยเดินทางกันต่อครับกับซิงเกิลที่3ในระบบจอคิวิตของเราโอ้หลายคนก็ติดตามมันอยู่นะสำหรับซิงเกิลใหม่ๆจากพี่ตั๊กแตนชลดาครับรอบนี้โอ้อาจารย์วสุรวมไปถึงพี่ตั๊กแตนนี่ก็ปล่อยซิงเกิลรัวๆเลยนะเพลงใหม่ครับฉันท้องตั๊กแตนชลดายังไงไปฟังต่อครับ

0: เพลงนี้ถ้าฟังเนื้อหาจริงๆค่อนข้างจะเศร้าเลยทีเดียวนะ
1: ครับผม
0: ฉันท้อง
1: กดดันเลย
0: ฉันท้องเอออันนี้ถ้าสมมติว่าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะแบบตึงเลยทีเดียว
1: ครับเพลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพลงที่มาแบบแนวสตอรี่แบบนี้ก็
0: ถูกต้องนี่ซึ่งก็ต้องยอมรับที่พี่ตะกะแตนได้หยิบยกเพลงนี้มาถ่ายทอดให้แบบว่าคนที่ประสบพบเจอปัญหาหรือว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นเรื่องราวที่คนที่เซนซิทีฟแต่คือประสบการณ์แบบนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเพลงอย่างที่ต้องคริสได้บอกไปเนื้อหาแนวนี้ค่อนข้างจะมีน้อย
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์วสุห้าวหาญที่ได้แต่งประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับ

0: ของร้องทำนองนะเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระครับ
1: แล้วก็เรียบเรียงโดยยีนศิลาแดง
0: นี่คือว่าโอ้ใครที่เข้าไปชม MV แล้วก็คงจะมีน้ำตาบ้างแหละ
1: ครับผม
0: นะ
1: มาเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงเป็น cover version เป็นจริงๆต้นฉบับเป็นของจินตลาภูนลาภนะครับชื่อเพลงว่าแผลใหม่แต่อันนี้จะเป็น cover version ของหมิว
0: รัชดาภรณ์ครับไปฟังกันก่อนเลยครับ

แผลใหม่นะครับเหมียวรัชดาพรครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ต้นฉบับนี้เป็นจินตราภูลราบสังภูลราบครับสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครองร้องทำนองโดยพยัตผู้วิชัยเรียบเรียงโดยสมศักดิ์พิลารัตครับนี่ก็เป็นเพลงที่4ครับผมมาเพลงต่อไปเลยเป็นผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจครับคนผ่านทาง

0: พลงนี้จากสังค่าย Johnny Music โอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาพอตั้งแต่ปล่อยเพลงมาเพลงของน้อง X นี่หลายคนก็ถามหาของเข้ามาช่วงหน้าไมค์กันค่อนข้างหลายท่านเลยทีเดียวนะครับมันก็ถือว่าแบบอะไรนะ
1: ได้ฟังกันแล้วนะครับผม
0: ถูกต้องถูกต้องนะ
1: คนผ่านทาง
0: ใช่ใช่ๆนะครับซึ่งเพลงนี้ได้ปลายปากกาจากพีตะมิสเตอร์แคนเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณน้ำวายล้อมเดชนะนี่เสียเปียกบอกว่าปรบมือให้เลยฮะแหมฟังเหมือนว่าอะไรมีคำว่าฟ้ามีปลายอะไรเงี้ยส่งทางเธอเสียชอบหมดเลยที่มีคำว่าปลายฟ้านี่ให้เป็นปลายฟ้าเสียชอบหมด
2: คือเสียไม่ชอบอยู่ไปจนจบเสียชอบแค่ส่งๆอยู่ผ่านทางก็พอแล้วก็ส่งไป
0: ไม่รู้เนี่ยเราก็ได้แต่สงสัยเสียเปี๊ยกอย่างเดียวเลยนะ
2: นี่ก็เป็น5ผลงานของจอคิวฮิตครับเพลงแรกเลยก็คือแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาของออยแสงสินนะครับแล้วก็เพลงที่2เอาที่บายใจของบ่าววีเพลงที่3ครับฉันท้องของตะกะแตนชลดา
0: ครับเพลงที่4ครับ
3: เสาอาทิตย์เอ้าที
2: ไม่มันเป็นเอง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไปโดนมือไปโดนโอ้ดีเราก็ตกใจเพลงที่4ครับเพลงแผลงใหม่จากหมิวรัชดาพรครับส่วนสุดท้ายเพลงที่5ค้นบ้านทาง X สุภกฤตนะ
2: ครับผม
0: แต่มาช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนละกันเดี๋ยวผมแก้ไขให้ฟังเพลงจากน้องลำไยไหทองคำตอนนี้10:37 น.ฟังเพลงกันต่อครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
10: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังปั๊บๆก็ต้องส่งต่อให้รายการถัดไปตอนนี้บริเวณแถวๆสมทห้วยขวางพระราม9อาจจะมีน้องฝนโปรยปลายพรมเหมือนน้ำมนต์มาเบาๆนะก็ฟ้าฝนอาจจะถามหากันอยู่เพราะว่าได้รับผลกระทบกันอยู่บ้างสำหรับพายุที่เกิดขึ้นแถวๆชายฝั่งแถวๆเวียดนามใช่ไหมฝั่งนู้นนะฮะก็ไม่ใช่เวียดนามสิฝั่งประเทศจีนนี่ตอนนี้ฝั่งอยู่ฝั่งนู้นกันแล้วนะก็ประเทศไทยของเราทั้งทิศตะวันตกก็ดีทางภาคอีสานก็ดีก็มีฝนโปรยปลายลงมาส่วนภาคกลางนี่ก็มีประปรายบางพื้นที่นะครับส่วนทางภาคใต้ก็อาจจะน้อยลงบ้างแล้วนะจากช่วงที่ผ่านมาอ่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยกันด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ถูกขอแล้วก็แนะนำกันเข้ามาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่สำหรับโอ๊ตคณิตนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปกติของผม 4:00 นจนถึง 1:00 ตรงครับ
11: ครับผมแล้วก็เจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึง 5:00 นครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวทิ้งท้าย2เพลงเจอกันสัปดาห์หน้าครับ
10: ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วม
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การทรุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและ

ชะลอการทรุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้าย

0: ทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์084-356-5211รวมแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันธ์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่าจ้างครั้งละ 200-2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลม Via Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ0

0: 0963-916-5392
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วยMCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะฮิตพิเศษอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเรานะครับ

วันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในพ.ศ.นี้แล้วก็พ.ศ.ต่อไปทุกท่านเลยนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกปัจจุบันนะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์ทำนองคำร้องและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับผู้ที่แต่งร่วมด้วยก็คือคุณจินตนาใกล้ประยงนะครับและคุณณัฐมนต์บุญมากนะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรแดลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาสลับกับเพลงอื่นไปด้วยทุกครั้งไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มฟังเพลงกันเลยนะครับช่วงนี้จะให้ท่านฟังเพลงในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าน้ำลงนกร้องนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เล่นแอคคอร์เดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรไพรเพชรดำเนินนะครับเพลงที่2 10,000 นะครับสุริยารุ่งตะวันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเสน่ห์เพชรบุญขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงคนร้อยเล่ห์นะครับประกอบชัยพิพัฒน์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยลินดาณภาพันธ์นะครับเพลงที่สองไฟเสน่หานะครับววัชยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์ชำนาญไพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพียงพิษสิริวิไลขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสุดเพราะขอเชิญครับ

มาให้เสียเวลาให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังครับเริ่มด้วยเพลงแรกชื่อว่าวาสนาเจ้าลอยนะครับสถาพรบุรีแสงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยรังสีบริสุทธิ์นะครับเพลงที่2หนุ่มเรือนแพนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยกาเวาเสียงทองนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกแล้วนะครับอ่ะขอเชิญท่านฟังครับ

0: ให้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

ณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
8: ให้ท่านรับฟังต่อไปไทยสากลสุดซึ้งซึ้งทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงที่หนึ่งชื่อว่าไร้อารมณ์นะครับสมพงษ์ตระการพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธนงศักดิ์

ภักดีเทวานะครับเพลงที่2ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับคำร้องทำนองโดยทวีพงษ์มณีนินนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธานินอินทรเทพแหมทั้งสองท่านนี้นักร้องเสียงนุ่มทั้งสองท่านขอเชิญท่านรับฟังครับ

ให้ท่านรับฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งเพราะมันๆ นะครับเริ่มด้วยเพลงคุณไม่รักทำไมไม่บอกนะครับอาจารย์พินขวัญใจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยคณะรุ่งนิรันดร์นะครับขับร้องโดยจันทราณกาลสินเพลงที่สองแต๋วจ๋านะครับจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติ2535เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสาลิกากิ่งทองอ่ะขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

ุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวก

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเจอกันทุกเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะ
7: ได้ครับ
6: โอเคค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรส่งมาได้ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดในตอนนี้นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องอาเซียนนะคะให้อาจารย์เล่าความประทับใจนะคะทริปที่เสาร์ที่เราหายไปเป็นเทปนะคะคุณผู้ฟังขออภัยหาเวลาอัดเทปไม่ได้ก็เลยเป็นเทปของเสาร์ที่แล้วไปเสาร์ก่อนหน้านะคะให้อาจารย์เล่าถึงความประทับใจทริปพิษณุโลกอยุธยาค่ะ
7: ก็ได้มิตรภาพที่ดีงาม
6: ค่ะ
7: ทั้งมิตรภาพที่มีอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นมา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ทุกทริปที่ไปนะฮะจะมีมิตรภาพใหม่ที่บวกกับมิตรภาพเก่า
6: ค่ะ
7: เพิ่มขึ้นตลอดเวลาคุณอ้อม
6: ค่ะ
7: แต่จริงๆเนี่ยก็เป็นมิตรภาพกันมานานแล้วนะครับก็คือบางท่านก็ไม่มีจังหวะที่ลงตัวก็เลยไม่ได้ไป แต่พอลงตัวนะฮะก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมานานแล้วก็ แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรนะครับก็รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีงามนะครับนั่งรับประทานอาหารไปคุยนั่นคุยนี่แลกเปลี่ยนสารพัดเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร
6: ์ค่ะมีเรื่องลี้ลับด้วย
7: ใช่นะครับก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็แม้กระทั่งคนที่เขาสัมผัสได้เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเขาเอาตัวอย่างมาให้ชมไม่ได้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยต่างก็จะมีประสบการณ์ก็เนี่ยบางท่านนะคุณอ้อมถามว่าเนี่ยอาจารย์บางทีพี่ไปตรงนั้นพี่ไปตรงนี้มันจะรู้สึกมันร้อน
6: ร้อนหนาวขนลุกอะไรอย่าง
7: น
6: ี
7: ้รู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่าอากาศมันหนัก
6: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะอ้อมขอเพิ่มเติมนิดนึงตอนไปที่พระราชวังจันทร์นะคะ
7: คร
6: ับ มีอยู่2คนที่เข้าไปแล้วคุยกันไปคุยกันมาขนลุกไปดูพระนเรศวรนะคะมีพี่แอร์กับน้องวิเรานี่แหละค่ะบอกอุ้มขนลุกอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาค
7: ่
6: ะ
7: จริงๆคุณแอร์เนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมาก
6: ค่ะชอบไปทริปบุญนะพี่แอร์ฟังอยู่หรือเปล่าทักทายกันมาได้นะ

0: ก็ใช้ชีวิตด้วยบุญจริงๆนะ
1: ค่ะไปอินเดียชวนไปอินเดียด้วยนะอาจารย์ไปแสวงบุญ
0: อยู่เมืองไทยก็บริจาคเลือดทุกแสน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพิ่งหลังจากกลับมาจากทริปล่าสุดเนี่ยส่งภาพมาโชว์แล้ว
1: ค่ะ
0: ครั้งที่81ค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ลองเฉลี่ยอย่างนี้คุณอ้อมเวลาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับจะเว้นกันทุก3เดือน
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจริงๆเนี่ยปีหนึ่งก็จะบริจาคได้4ครั้งก็ลองนึกดูว่า81ครั้งเนี่ยกี่ปีมาแล้วเป็นระยะเวลา20ปีเป็นอย่างน้อยที่คุณแอร์บริจาคเลือดนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็น้ำใสน้ำใจที่ดีงามอันนี้แหละนะมันส่งผลแล้วก็จริงๆตอนไปพระราชวังจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะมาขอบคุณนะฮะที่เสียสละขนาดนั้นแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอ้อมเคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วย มาแบบรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็หนักมากจนบางทีท้อถอยอะไรพวกนี้นะครับแต่พอทำใจได้สงบอารมณ์ได้นึกถึงนะครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นในห่วงที่มีลมหายใจก็ทำคุณงามความดีซะอย่ากวาดอะไรเข้าหน้าตักตัวเองแล้วก็หอบไปที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่อยู่แล้วอันนี้แหละครับสำคัญแล้วก็สัมผัสได้กับทุกท่านเลยที่ไปทริปนี้นะครับนะก็คือหนึ่งแหละน้ำใสใจจริงจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแม้กระทั่งแม่ครูที่สอนทำกับข้าวก็แจกสูตรแล้วเรียบ นะฮะทำอันนี้นะคะลองแจกแล้วพอกลับมาเนี่ย ก็โชว์กันนะว่าอันนี้อร่อยจริงๆค่ะครูหยี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ครูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอสามีของแม่ครูซึ่งไปอยู่อเมริกาอายุ17ปี
1: ค่ะ
0: คิดดูทุกวันนี้74ไปอยู่อเมริกานะตอนนี้กลับมาพักร้อนนะครับก็โอ้ผมพอละอาจารย์ผมให้ลูกๆที่นู่นดูหมดแล้วใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินเจริญใจนะครับเงินสวัสดิการที่ส่งมาแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ 5,000 เองนะ 5,000 ดอลลาร์นะครับ ผมก็เลยบอกว่าทำบุญกับอาจารย์ก็ได้นะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะอาจารย์อีกสักนิดนึงเกี่ยวกับความประทับใจในทริปนี้นะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดาก่อนนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะพักเบรกเราก็คุยกันเรื่องของทริปสองแควอโยธยานะคะอาจารย์มิตรภาพที่เกิดขึ้นแต่ละทริปนี้มีความหมายจริงๆนะแล้วเราก็จะเจอกันต่อไปนะคะอาจารย
2: ์ผมมาเยียบเรียงดูคุณอ้อม
1: ค่ะ
2: ก็คือเอามาต่อกันกับทริปนี้นะครับประมาณว่าตั้งแต่ที่เราจัดทริปมาเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเที่ยวเนี้ยเอาทุกทริปมา mix กันหมายความว่าท่านที่เคยไปทริปแรกก็มาน
1: านมากแล้วก็มา
2: ใช่
1: ที่เพิ่งเคยไปก็มาอีก
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: คือเท่าที่เราจัดมาเนี่ยผมมาเรียบเรียงดูนะก็คือมี mix กันทุกทริปแล้วเอามาในพิษณุโลกและอยุธยา
1: ค่ะ
2: ครับอย่างคุณพี่หมอจินนะฮะพ
1: ี่
2: จินเนี่ยก็ไปทริปแรกเมื่อปี2015ที่โฮจิมินห์นะครับแล้วก็เจ๊จินก็ไปทริปทุ่งไหหินหลวงพระบาง
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ลองมามิกซ์ดูสิฮะอย่างคุณแอร์เนี่ยก็ไปกัมพูชาน
1: ะไปพม่า
2: ไปพม่าไปอะไรเนี่ยเลยเอามาเรียงกันเอ๊ะเหมือนกับเอาทุกทริปมามิกซ์กันแล้วก็บวกกับคนที่มาใหม
1: ่
2: นะครับแล้วคนที่มาใหม่ก็ได้เปรียบเลยนะก็คือถามประสบการณ์คนที่ผ่านทริปนั้นทริปนี้มาแล้วก็แลก
1: สนุกมากนะคะ
2: ก็พอแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะครับ
1: ค
2: ่ะไปเขียนโปรแกรมใหม่ได้เลย
1: พูดถึงโปรแกรมใหม่นะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศเวียดนามตามคำเรียกร้องนะคะเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่เดี๋ยวกำลังพิจารณาเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวออกมาเร็วๆนี้ค่ะอาจารย์กำลังเตรียมการอยู่นะคะก็คิดว่าจะมีวิทยากร3ท่านเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปกัน2บัสนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะกำลังสนุกเนาะค่ะเดี๋ยวโปรแกรมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสักประมาณเดือนหน้ามาแล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู
2: ่ให้เลย
1: ค่ะเราเจอกันทุกๆท่านนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปกับเราสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สังคมนะคะสมุทรปราการฝนตกหนักนะคะเมื่อกี้แถวนี้ก็ตกเหมือนกันแต่หยุดไปแล้วค่ะพี่สัจจรินทร์พี่วิชัยนะคะน้องขนลุกเรื่องอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่กล้าถามค่ะก็อยู่มันก็มีแหละเข้าไปในสถานที่เป็นประวัติศาสตร์บางคนก็จะขนลุกก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่พี่วิชัยบอกปากพนังชัดเจนน้องอ้อมนะคะพี่พันนิพาพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ไหคำพี่ไหคำสบายดีคุณอ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะสวัสดีพี่ไหคำนะเจ้าคุณอมรินะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: ท่านไหคำบุญมันยื่น
1: ใช่พี่ไหคำฟังเราตลอดเลย
2: นามสกุลบุญมั่นยืน
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเดี๋ยวรอฟังวันที่15นี้หลักสูตรเรียบร้อยวิทยากรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะประกาศรับสมัครประมาณกลางสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะอาจารย์
2: ครับ
1: นี่ก็จะได้เจอรวมสุดยอดวิทยากรด้านอาเซียนของเมืองไทยในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเอามาแจ้งให้ทราบกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดค่ะ
2: ดีครับ
1: ค่ะหมดช่วงเวลาขายของแล้วค่ะอาจารย์มาดูข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ช่วงนี้กัมพูชาเขาไปเวทีนานาชาติบ่อยมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปพูดในเวทีนานาชาตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาไปกล่าวหาว่าไทยเนี่ยกำลังใช้ขั้นตอนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลชะลอคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางบกคืบหน้าเพียงเล็กน้อยต้องหยุดชะงักลงค่ะคนนี้เขาเป็นประธานคนที่หนึ่งของวุฒิสภากัมพูชาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะชื่อคุณอูสบอริสนะคะค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม่เป็นช่างแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่วนะฮะประเด็นไม่มีอะไรซะ

0: ซ้อนก็คือกัมพูชาเนี่ยเวลาพูดถึงอะไรจะพูดไม่ครบ
1: ค
0: ่ะแล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าก่อนที่กระบวนการเจรจาคณะกรรมาธิการชายเขตแดนร่วมหรือชายแดนร่วมเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งอันใดนะครับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยยิงปืนใหญ่ BM-21 มาตกใส่พลเรือนคนไทยเสียชีวิตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยสู้รบกันมาแล้ว2 รอบนะครับแล้วก็พอหยุดยิงก็ไปเรียกร้องว่าเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับคือพยายามที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องทะเลนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็ในเมื่อว่าขนาดทางบกมันก็ยังไม่คืบใช่ไหมคุณอ้อมคุยกันทางบกเนี่ยก็ทะเลาะกันเพิ่มๆกันมาแล้วก็ยิงกันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องได้มรดกโลกมานะครับได้ปราสาทพระวิหารมาได้มรดกโลกมาก็ไปถึงศาลโลกอะไรสารพัดแล้วมาเปิดยิงกันอะไรพวกเนี่ยมายั่วยุที่ปราสาทนั้นปราสาทนี้เอาทุ่นระเบิดมาวางอะไรต่างๆอันนี้ทำไมไม่เห็นพูดถึงจริงไหมครับ
1: จริง
0: ค่ะนั่นแหละฮะมันก็เลยก็อย่างที่บอกก็คือแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่ว
1: นะฮะฟ้องใหญ่เลย
0: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องใครนะฮะเราก็พูดด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะครับข้อมูลที่เป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็มีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้เพราะฉะนั้นทุกเวทีเราก็สามารถที่จะตอบโต้แก้ไขในสิ่งที่เขากล่าวอ้างได้นะครับยกเว้นเวทีนี้เพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีสำหรับประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคือในปลายปีนี้คุณอ้อมมันเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับรัฐบาลของกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคำว่าพูดในที่นี้หมายความว่าณปัจจุบันนี้บางประเทศอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการแล้วนะครับเคยใช้หรือไม่เช่นนั้นก็เคยตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะเวียดนามก็อยู่ในนี้ลาวก็อยู่ในนี้นะประเทศไหนที่เคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ล้วนแล้วแต่จะอยู่ในการประชุมอันนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นองค์กรซึ่งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีการร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็แค่ว่าเราเคยคุยเราเคยพูดภาษาฝรั่งเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งที่ไม่ดีปมที่เป็นปมเขื่องอะไรต่างๆนานามันก็มีอยู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ประโยชน์หรือช่วยได้ก็พยายามจะใช้เท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันมีเวทีที่มีความสำคัญนะครับและมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังยิ่งกว่ากลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งที่เจอกันรวมๆเท่านั้น
1: อันนี้แล้วคนที่เขาประชุมด้วยเป็นกลุ่มนี้เขาก็จะเก็ตกับสถานการณ์ที่เขาเอาไปรายงานไหมคะอาจารย์
0: ไม่มีผลกับเราหรอกคุณน้อง
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสนายหลวงกับพระราชินีก็เพิ่งเสด็จใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำความเข้าใจไว้แล้วแล้วก็คณะรัฐบาลก็ไปด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรา เห็นว่ามีการเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทยด้วยซ้ำก็ในห้วงที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของบรรดาประเทศที่ใช้หรือเคยใช้ภาษาฝรั่งคุณอ้อมก็มาโครงก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยในจังหวัดเดียวกันมันก็เป็นแค่เวทีที่เอาไปสะท้อนอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานและเนื้อหาสาระที่คุณนำเสนอนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นจริงแค่ 30% 70% นี่เป็นเท็จล้วนๆไม่มีใครฟังอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังต้อง

0: ชั่งน้ำหนักใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นะครับไม่ต้องกังวลครับก็สรุปก็คือแม่เป็นช่าง
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งในกัมพูชาเมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวกันประท้วงด้วยนะคะอาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันในพนมเปญค่ะรำลึกครบรอบ10ปีของการฆาตกรรมนักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดังและประณามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการปกปิดทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะนักวิเคราะห์ชื่อดังมีชื่อว่าเขมเลค่ะเขาคลุกคลี
0: ต้องอ่าน
1: เขมเล
0: แกมลี
1: แกมลีแกมลีแต่ถ้าภาษาไทยเขียนออกเป็นเข็มเลใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แกมเล
0: แ
1: กมเลเข็มเลใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แกมเลแกมเลเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่คลุกคลีอยู่กับการเมืองระดับรากหญ้าค่ะถูกยิงระยะเผาขนที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเมื่อปี2559นะคะก็เป็นนักวิจารณ์นักการเมืองนะคะเป็นการวิจารณ์นักการเมืองกัมพูชาทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อประเทศนะคะไม่นานก่อนถูกสังหารเนี่ยเกมเลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวของฮุนเซนนะคะสะสมมาอย่างยาวนานค่ะอาจารย์ถูกเก็บเลย เป็นฝีมือใครคะอาจารย์ ใครสั่ง
0: ไม่ต้องสงสัย
1: ใครไม่ต้องเดาด้วย
0: ไม่ต้องเดาใครใครแบบวิจารณ์กับคนนั้นแหละคือแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าฮุนเซนปล่อยให้มีการเดินขบวนครั้งนี้ได้อย่างไร
1: ใช่ใช่กำลังจะถามอาจารย์ว่าอยู่ๆทำไมเขาถึงประท้วงกันได้มีใครกล้าหือหร
0: อกำลังจะเลี้ยวไปหาอเมริกาก ลับมาจากปักกิ่งฮุนเซนหน้างอตลอดเพราะว่าท่านสีก็คงตกกับ
1: ท่านสีก็ทิ้งระยะห่างเหมือนกันนะไม่สนิทชิดเชื้อเหมือนเดิมค่ะ
0: ระยะแล้วก็คงมีภาษาที่อยู่นอกการประชุมเยอะอยู่เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนที่จะมานั่งเจอกันอย่างเป็นทางการนะฮะหลังฉากเนี่ยก็คงคุยกันในหลายๆเรื่องถ้าใจความสำคัญก็คือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไม่พอใจอย่างมากที่ฮุนเซนสร้างปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้เท่าที่ผมสำรวจมาเอาสำรวจนะไปนั่งคุยมาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาให้เนี่ยจีนไม่พอใจที่เอามาใช้ยิงกับประเทศไทยทั้งที่เงื่อนไขในการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นทวิภาคีแล้วมีความสำคัญก็คือว่าเอาไปแล้วเนี่ยห้ามใช้กับมิตรประเทศของจีนซึ่งประเทศเราก็เป็นในนั้นคุณอ้อมมันก็เลยทำให้สิ่งที่ฮุนเซนเปิดฉากที่ชายแดนแล้วก็โบราณสถานกับประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกับจีนเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของเขามันใหญ่กว่ากัมพูชาเยอะอาเซียนเนี่ยก็คือเขาต้องเชื่อมโยงให้ได้ทั้ง11ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปด้วยในปัจจุบันแต่พอฮุนเซนมาเปิดฉากที่ชายแดนเห็นไหมฮะมันก็กระเทือนไปแหละเขาก็เลยเป็นที่มาของการเชิญจริงๆต้องใช้คำว่าเรียกตัวไปปักกิ่งแล้วพอฮุนเซนกลับมาก็จำใจต้องแถลงบอกว่าต่อไปนี้จะแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่ชายแดนกับประเทศไทยโดยสันติวิธีและเป็นไปตามกฎหมายแต่ในวันเดียวกันก็ให้แม่ทัพบกผู้บัญชาการกองทัพบกของตัวเองลงนามร่วมกับผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิกของอเมริกาหรือฟื้นการซ้อมรบขึ้นมาหลังจากที่ได้ซ้อมรบกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วก็มายุติลงเมื่อปี2016เนื่องจากว่าฮุนเซนเอาการซ้อมรบกับจีนมาแทนนั่นแหละพอจีนไม่พอใจฮุนเซนก็ไม่พอใจจีนโต้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าหักดิบนะครับก็เลยเลี้ยวกลับคืนไปหาอเมริกาซึ่งผมเชียร์ให้ไปหาบ่อยๆรับรองขาฉีกแน่นอนนะฮะเหยียบเรือสองแคมแทนที่จะวางตัวเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นแต่นี่คือแสวงหาอำนาจ

0: โดยพยายามเอามหาอำนาจนั้นมาเป็นเครื่องมือของตัวเองนะครับแล้วในวันที่กำลังจะกลับไปง้ออเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออกไปก็เลยต้องทำให้มันดูว่ามีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบ้านก็เลยยอมให้มีการถือป้ายประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกมเลยแกมเลยเขาวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะก็นี่ผมเคยเจอนะเคยเจอกันหลายครั้งที่พนมเปญ
1: แล้วตอนระหว่างเขาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะโดนอุ้มนะคะไม่โดนเก็บหายไปไม่ใช่แค่โดนอุ้มนะอาจารย์เขาโดนอะไรบ้างคะในระหว่างนั้น
0: คือจริงๆเขาก็เป็นนักวิชาการคุณอ้อม
1: ค
0: ่ะวิชาการแล้วก็นักเป็นสื่อสารมวลชนด้วยหาเขียนบทความให้ต่างชาติเยอะอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานนะฮะสิทธิเสรีภาพของสื่อรวมไปถึงในเรื่องของสิทธิในทางการเมืองประชาธิปไตยนี่แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็พูดถึงความร่ำรวยของตระกูลฮุนโดยการเปรียบเทียบให้เห็นว่าจากที่ไม่มีอะไรเลยช่วงวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วเขาก็เอาข้อมูลของหน่วยงานอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Global Witness มาอ้างอิงซึ่ง Global Witness เนี่ยก็เคยมาเก็บข้อมูลมาคุยกับผมบ่อยเหมือนกันในสมัยหนึ่งเขาก็มันก็เอาไปเป็นองค์ประกอบในการเขียนรายงานซึ่งไอรายงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่เปิดให้สากลได้รับรู้ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Global Witness ได้เลยแล้วก็เขาจะทำงานในเรื่องของเนี่ยแหละคุณอ้อมไอ้พวกการตัดไม้ทำลายป่าการให้สัมปทานการไล่ที่ดินชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุที่ทำแบบเถื่อนอะไรสารพัดซึ่งไอ้สิ่งที่ Global Witness ทำแล้วก็แกมรีเอามานำเสนอเนี่ยมันไปกระเทือนฮุนเซนทุกเรื่องนั่นแหละในวันที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศนะครับในทุกสำนักเลยตอนนั้นเนี่ยในพนมเปญยังมีอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP AFP BBC Voice of America Radio Free Asia อะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงพนมเปญโพสต์ก็ยังคงเป็นของต่างชาติทุกวันนี้เป็นของฮุนมานานแล้วนะครับพนมเปญโพสต์ก็คือไปบีบคอบังคับซื้อจากเขาให้เขาออกจากตัวประเทศตัวเองนั่นแหละนะฮะแกมดีให้สัมภาษณ์ในวันในตอนในวันในตอนเช้าคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มาถูกสังหารในตอนในวันเดียวกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เจอมากเขาก็นัดเจอกับหลายๆคนแล้วก็ร้านกาแฟที่เขาถูกยิงตายก็คือร้านกาแฟอเมซอน
1: อ๋อ
0: ปั๊มปตท.ใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่พนมเปญและที่มันโหดร้ายทารุณยิ่งไปกว่านั้นสำหรับฮุนเซนก็คือพอแกมรีถูกสังหารมันก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคุณอ้อมทุกสายตาก็มองไปที่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าที่แรกก็บอกว่าไม่มีจับตามจับคนลงมือไม่ได้แต่ทีนี้ที่ปั๊มปตท.มันมีกล้องวงจรปิดก็ตามจับมือปืนได้2คนไอ้มือปืนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สะทอดใครเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงจะถูกตัดสินจำคุกมันก็รอด นะฮะมันก็รอดก็คือไม่ติดจริงถึงตัดสินจริงแต่ไม่ติดจริงเพราะว่าเป็นเครื่องมือของฮุนเซนที่ผมบอกว่ามันโหดร้ายกว่านั้นก็เพราะว่าฮุนเซนบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้แกมลีที่บ้านเกิดเขา
1: ฮุนเซนนะคะ
0: ใช่ค่าแล้วสร้างอนุสาวรีย์ให้พร้อม
1: โอ้
0: เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณ
1: เนียนไป
0: แต่จริงๆทุกคนก็รู้
1: อาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2567

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีพี่แต้มสายพันธุ์นะคะอาจารย์ส่งมาบอกว่าตระกูลฮุนเซนพูดอะไรออกมาผมไม่เชื่อแล้วครับผมเอาศาสนาพุทธของเราบนโลกนี้มาอ้างอิงไม่เชื่อครับเจ้าเล่ห์กะล่อนปิ้นป้อนครับนะอาจารย์ พี่วิชัยบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮุนเซนฟังอยู่นะ
5: จะไม่เป็นไรฮะ
4: ให้ฟังไปเน
5: า
4: ะ
5: จะฟังจะได้ส่วนฟังแล้วสำนึกหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ
4: อาจารย์พูดเรื่องอะไรเกมชื่ออะไรนะเกมเลต่อไปฆ่าเขาไปสั่งฆ่าเขาแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอย่างนั้นเหรออาจารย
5: ์ก็บอกว่าจะบริสุทธิ์ไงแล้วก็ส่งลูกชายคนแม่เน็ตเป็นคนหล่อเสาก่อนใน
4: ขนาดนั้น
5: อนุสาวรีย
4: ์ค
5: ่
4: ะ
5: แคมเลนี่เป็นคนจังหวัดตะแก้ว
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตะแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทางใต้สุดของกัมพูชาแล้วก
4: ็
5: ชายแดนติดกับเวียดนามคุณน้อง
4: ค่ะ
5: เป็นจังหวัดที่สวยอยู่ในจริงๆในวันที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ผมก็ไป
4: ยัง
5: ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซนนะฮะก
4: ็ตอนนั้นฮุนมาเน็ตตำแหน่งอะไรคะอาจารย
5: ์มาเน็ตเป็นผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4: ไปหล่อเสาอนุสาวรีย์ให้เขา
5: ที่ตะแก้ว
4: ค่ะ
5: ไม่มีอะไรฮะคือฮุนเซนมันโตมาจากกองศพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากองศพก็นึกภาพออกไหมล่ะมันคือเรียงรายไม่ใช่เรียงรายเฉยๆก
4: ็
5: กันหลายๆชั้นตอนอยู่แถวเขมรแดงก็สังหารไปเยอะอยู่นะก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนกำจัดใครจะสังหารใครเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากหรือถ้าคุณน้อมจำได้ก็จะมีเคสคล้ายๆกับแกมลีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นสมาชิกพรรคสมรังสีซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อปี2013
4: ค่ะ
5: แต่ก็ไม่ใช่ส.ส.ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักแต่เขาก็แอบเข้าไปในกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศส เขาก็ไปต่อสายกับฐานเดิมของพรรคคณะพรรคสงเคราะห์ชาติหรือที่เราเรียกว่าพรรคตู่ชาติเนี่ยนะฮะที่เสียมเรียบหรือที่เราเรียกเสียมลาดนั่นแหละเขาก็ออกพอกลับมาปุ๊บคนมันก็มีการตรวจสอบแล้วคนตรวจสอบว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครมันก็เลยไปตามดูไทม์ไลน์ก็รู้ว่าคนเนี้ยเข้าไปทางปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถโดยสารไปกับกรุ๊ปทัวร์นะฮะถ้าพาสปอร์ตก็เป็นพาสปอร์ตฝรั่งเศสมันก็เลยไม่เป็นที่สงสัยแต่พอมาดูชื่อเขมรนี่นะนะฮะ

0: ก็เลยตรวจเช็คก็ปรากฏว่าอ้าวตกลงคนนี้เขาเคยเป็นส.ส.ในพรรคเดียวกันกับสมบังศรีแสดงว่าต้องมาเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งโดยแอบเข้ามาเพราะคนอื่นเข้ามาไม่ได้คุณอ้อมก็ต้องใช้คนที่โนเนมที่สุดแอบก็จะได้เล็ดลอด
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปยากนะครับยากอยู่แล้วพอคนนี้เขาเข้าไปได้พอคนที่ตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าคนคนนี้เป็นใครพอเขารู้ความจริงเขาก็เลยต่อสายพอดีเขามาอยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางกลับปารีส คนคนนี้ก็คือคนที่ถูกยิงที่หน้าวัดบวรจำเคสนั้นได้ไหม
1: จำได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองอาจารย์
0: ใช่ครับก็เคสนั้นแหละก็ถูกยิงที่หน้าวัดบวรแล้วคน
1: เวลาค่ะ
0: คนที่เป็นมือปืนก็คืออดีตทหารเรือของไทยนะครับก็เป็นอยู่ซุ้มมือปืนอยู่กับเจ้าพงเจ้าพ่อนะครับแต่คนชี้เป้าก็คือคนไทยคนยิงก็คือคนไทยส่วนคนที่เอารูปร่างสันฐานไปให้ก็คือคนเขมรนะครับถ้าเล็กไม่ออกก็คนที่เขาเป็นล่ามให้กับเวลาโทรกันระหว่างอังเคิลกับหลานนั่นแหละนะครับส่วนคนที่ตามจนรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครก็คือหุ่นมานิด
1: ค่ะ
0: หุ่นมานิดก็คือลูกชายคนที่สองของคุณเซนนะครับคือคุณเซนเนี่ยมีลูก5คนนะครับจริงๆมี6คนแรกเนี่ยตายในเขตเขมรแดงแต่ว่าคนหุ่นมานัดเนี่ยเป็นคนที่สองก็คลอดในเขตเขมรแดงนะฮะแล้วก็พอคุณเซนได้อำนาจโดยเวียดนามช่วยนะฮะก็เกิดลูกคนที่สองก็คือหุ่นมานาก็เป็นลูกสาวเกิดที่พนมเปญก็ต่อปีต่อมาก็ได้ลูกชายก็หุ่นมานิดมานิดคนนี้แหละทุกวันนี้เป็นกำลังจะได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นพลเอกแทนตำแหน่งในกองทัพบกแล้วก็ฮุนเซนก็หมายมั่นจะปั้นคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในอนาคตณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบข่าวกรองแห่งชาติทั้งหมดนี่แหละเขาก็เลยเจอและเขาก็เป็นคนที่ป้อนข้อมูลจนเป็นที่มาของการสังหารโหดที่หน้าวัดบวร
1: ก็รูปแบบในการสังหารน่ะสังเกตดูหลายเหตุการณ์ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะอาจารย์คือยิง
0: แบบเดียวกันครับคุณน้อมอย่าลืมนะว่าเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยตอนนั้นก็ยังโทรศัพท์คุยกันได้แต่ตอนนี้คงทำยากแล้วเนี่ยเพราะว่าแม้แต่ทั้งยกโทรศัพท์คุยก็ไม่มีใครกล้าคุยแล้วเนี่ยแอดเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นครับนอกจากสแกมเมอร์จะแตกลังแล้วนะครับก็ตระกูลที่เคยรักหอมกันเนี่ยก็แตกกันแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดูระยะเวลาว่าเขาจะกลับไปหอมแก้มกันอีกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าหอมนะเพราะว่าเงินมันเยอะคนไทยก็อย่าละสายตาเราก็จะเตือนให้ท่านทราบอยู่เรื่อย
1: ๆได้เลยค่ะนะอย่าละสายตากับประเทศนี้นะคะเราต้องมีช่วงบางข่าวบางช่วงเขาใช้ช่วงว่าเกาะไม่ปล่อยนะอาจารย์บางช่องเกาะตลอดเลย
0: จริงๆถ้าฝ่ายความมั่นคงแห่งประเทศไทยฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสนอให้รื้อฟื้นคดีของทหารที่เป็นมือปืน
1: ที่วัดบวรนะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่สะท้อนถึงใครก็ไปเลยบีบคอเลยเองต้องสะท้อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ต้องพูดความจริงไหม
0: แล้วอยู่ๆเขาจะไปยิงทำไมเขาไม่รู้จัก
1: ต้องบีบคอให้พูดความจริง
0: ใช่ไม่งั้นก็จะโทษหนักเลย
1: คุณ
0: อยากจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหม
1: ค่ะ
0: นะครับอุ้ยแล้วถ้าเขาสมมตินะอันนี้สมมตินะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้เป็นจริงสมมติว่าเขา
1: เกิดขึ้นมา
0: ทำให้การบอกว่าคนคนนี้จาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายเอนายบีอะไรก็ว่าไปซึ่งนายเอนายบีเป็นลูกน้องของคนนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ตรงเป้าเลยนะครับก็ให้เขาสารภาพซะว่าฮุนเซนจาง
1: อาจารย์ว่าจะสาวถึงไหมล่ะเขาอาจจะจ้างแบบชั้น3ชั้น

0: สี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงชั้นหนึ่ง
1: ครับแต่มันก็ให้จ่าบอกว่าคนเซ็นจ้างก็เซ็นเรื่องไม่เห็นจ้าคนเซ็นยังปั้นความเท็จเอาผิดคนอื่นได้เลยถ้าจะเล่นเกมนะถ้าสมชฟังอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ
0: ์แต่ถ้าเขาสารภาพมาจะทำยังไงต่ออาจารย
1: ์ก็เอาไม้จับคนเซ็นสิครับ
0: เพราะว่ามายิงในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ก่อเหตุในไทย
1: ใช่นอกจากจะมีหมายจับเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ออกหมายจับเพิ่มไปเลยนะครับเป็นผู้บงการฆ่า
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็เหมือนแต่เดี๋ยวคนเซ็นมันก็จะควักเงินมาสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอีกนะเพื่อที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะฟังอยู
0: ่ระวังนะอาจารย์คนเซ็นฟังอยู่นะอาจารย์ระวังก็บอก
1: เป็นมาอย่างนี้จะปีแล้ว
0: พี่ที่ใช้ชื่อว่าแคลอรี่ดีต่อใจบอกว่าฟังไปกินข้าวเพลินเบิ้ลข้าวไม่รู้ตัวนะจันเจริญอาหารนะกินเผื่อด้วยนะคะพี่แคลอรี่นะคะเอาอาจารย์มันมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชานี่แหละแต่อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยอ้อมอ่านแล้วไม่เข้าใจมันติดใจมากเรื่องของการปลูกถ่ายไตอะค่ะอาจารย์ทางท่านทูตจีนประจำกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งที่อ้างว่าแพทย์ชาวจีนเนี่ยได้ทำการปลูกถ่ายไตในกรุงพนมเปญโดยบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการปลูกถ่ายไตในกัมพูชาคะอาจารย
1: ์ไอ้พวกแก๊งจีนเทาในกัมพูชาคุณน้อง
0: ค่ะ
1: มันขายทุกอย่าง
0: อ๋ออันนี้คือการซื้อขายใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ขายทุกอย่างหรือทั้งไอ้พวกที่เป็นเหยื่อในสแกมเมอร์ด้วยกันถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วหรือบางคนเนี่ยถูกซ้อมจนตายอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมมันก็ไม่เอาศพทิ้งเปล่าๆนะมันก็ควานเอาเครื่องในไส้พุงนี่แหละมาขายนะครับทั้งหัวใจ
0: ค้ามนุษย์อ่ะ
1: หัวใจทั้งตับทั้งม้ามทั้งอะไรที่มนุษย์ต้องการแม้กระทั่งดวงตา
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นการค้าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย
0: ์
1: นะครับแล้วจะให้ใครล่ะสามารถผ่าตัดพวกนี้ออกมาได้มันก็ต้องหมอเท่านั้นใช่ไหมล่ะแล้วหมอเนี่ยก็มันแก๊งจีนมันก็ต้องหมอจีนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวจริงเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยเขาออกมาไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็เพราะว่าเนื้อหาใจความมันเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตีขุมว่ามันคือจีนทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คือจีนมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับก็เหมือนพวกสแกมเมอร์แก๊ง 14K นี่แหละนะฮะคือการค้าอวัยวะเอาอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นคดีในญี่ปุ่น ก็เพราะว่ามีคนญี่ปุ่นที่มีปัญหาเป็นโรคไตก็เลยซื้อนะครับเสียเงินซื้อผ่านกระบวนการค้าอวัยวะมนุษย์แล้วปลายทางของการผ่าตัดเปลี่ยนไตก็อยู่ในกัมพูชา
0: เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ
1: เชิญครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของเส้นทางขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการขายอวัยวะค่ะโดยเฉพาะไตการปลูกถ่ายไตนะอาจารย์

0: กลางอยู่ในกัมพูชาในการหมายอาจารย์หมายถึงว่าการผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ทั้งอวัยวะด้วย
0: ค
1: ืออวัยวะนี่มันมีมาสองทาง
0: ค่ะ
1: ก็คือเขาก็จะไปซื้ออวัยวะจากคนกัมพูชาที่ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขายได้ภาษาอังกฤษเขาใช้เขาเรียกว่าคิดนี
0: ่คิดนี่
1: ก็คือไตนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: คือถ้าคนมีปัญหาโรคไตมันต้องไปฟอกบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไตมาถ้าคุณไม่อยากฟอกไตคุณก็ต้องเปลี่ยนไตแล้วการเปลี่ยนไตเนี่ยมันสามารถขายได้ข้างหนึ่งนะมันมีสองข้างค่าเงินก็เก็บไว้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแต่ด้วยความยากจนมันก็มีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ยอมที่จะขายเพราะเงินมันก้อนใหญ่อยู่นะเคสที่เป็นข่าวนี้เป็นเคสที่คนญี่ปุ่นเขายอมจ่ายเงิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด40 ล้านเยนก็ลองนึกอย่างเงี้ยทุกวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันจะ100 เยน25 บาทมั้งครับมันก็ประมาณนั้นแหละถ้า40 ล้านเยนนะคุณอ้อมลองคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่ก็เงินก้อนใหญ่อยู่คนขายของตัวเองเนี่ย ก็จะได้ไป1 ใน 3นอกนั้นก็จะเป็นกระบวนการของแก๊งแล้วก็ให้หมอนะฮะมันมีห้วงเวลาหนึ่งซึ่งอันนี้เข้าไปในข่าวสืบลับนะครับมันมีก็คือว่าสถานพยาบาลอันหนึ่งซึ่งเป็นสถานพยาบาลของกองทัพกัมพูชาลักลอบทำเรื่องนี
0: ้
1: โดยนายทหารใหญ่ในกัมพูชาก็ทำมาหากินกับเรื่องนี
0: ้
1: เพราะมันได้เงินเยอะนอกจากการซื้อจากคนกัมพูชาแล้วมันก็จะมีพวกนี่แหละคุณอ้อมพวกที่เป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์พวกที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งนะถูกทรมานถูกทุบตีจนปางตายอ่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตายคุณอ้อมก็ผ่าตัดเอาอวัยวะก่อนแล้วก็เอาไปฝังเอาไปทิ้ง ก็ประมาณนั้นมันก็เลยมีอวัยวะเนี่ยขายกันในระบบออนไลน์ที่เป็นในทางลับนะครับแล้วคนที่จะเปลี่ยนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปทำนอกประเทศกัมพูชาไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้มันก็เลยทำในกัมพูชาและเท่าที่ผมได้ยินมานะอันนี้เคยไปทำข่าวอยู่เมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะไอสถานที่ที่ว่านั้นนะครับมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในค่ายทหารชื่อโรงพยาบาลชื่อว่าพระให้ออกเสียงแบบไทยก่อนนะพระมาลาม
0: าลา
1: ซึ่งแปลว่าหมวกนะฮะพระมาลาแต่ถ้าออกเสียงแบบคแมจะออกเสียงว่าเพียเมียเลีย นะครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะฮะออกเสียงอย่างนั้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็มีจริงๆแล้วพวกผู้บัญชาการกองทัพทุกคนในกัมพูชาที่ร่ำรวยก็รวยจากเรื่องนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: เวลาเดียวกันคุณอ้อมเพราะนั้นรายงานข่าวของญี่ปุ่นเป็นจริงเพียงแต่ว่าจีนต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทางการจีน
0: อาจารย์คะมนุษย์กับสแกมเมอร์เนี่ยของกัมพูชานี่พอๆกันไหมคะ
1: อวัยวะมันย่อมน้อยกว่าการหลอกอยู่แล้วคุณน้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงไงราคาแพงก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละไตการเปลี่ยนไตหนึ่งเคสเนี่ย40 ล้านเยน
0: ค่ะ
1: ลองคำนวณดูก็เวลาเราคูณก็40 ล้านเยนก็100 เยนมันก็คือ25 บาทนั่นแหละลองคูณแล้วก็หารกันดูทุกวันนี้ไม่เก่งเลขแล้วนะครับสมองมันเหนื่อยแล้วนะฮะบอกเบอร์โทรมาเนี่ยไม่เคยจำ นะฮะ
0: คุณสุขภาพบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องฮุนเซนยาวไปเลยยาวเลยจะไปชายแดนศรีสะเกษสุรินทร์ได้ไหมหนออาจารย์ไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วนี่อาจารย
1: ์วันที่20นี้ก็จะไป
0: เอาอาจารย์ไปบอกเขาน่ะเดี๋ยวฮุนเซนใช้คนมาส่องแล้วก็จะไปสร้างอนุสาวรีย์ให้อาจารย์นะ
1: เขาไม่รู้ไปจนไหนหรอกฝากฮุนเซนนะวันที่20นี้ไปนะตัวเองวันที่10เดือนหน้าก็ไปอีกนะ
0: ค่ะ
1: ไปบรรยายด้วยคุณ

0: ไม่ได้ใส่ธรรมดา
1: อาจารย์นะนี่ถามอาจารย์จากใจเลยนะถ้ามีวันหนึ่งวันใดฮุนเซนเชิญอาจารย์ไปคุยด้วยอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับเขาคะ
0: ผมไม่เลยก็ต้องฮุนเซนมากรุงเทพ
1: สมมติสมมติยกหูอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ได้อาจารย
0: ์ไม่โทรศัพท์ไม่เอ
1: า
0: เสียง
1: อ๋อโอเค
0: ฮุนเซนถ้าอยากคุยมาเลยกรุงเทพนะครับพอฮุนเซนมาผมก็จะบอกตำรวจมีหมายจับไว้แล้ว
1: ถ้าอาจารย์ได้คุยกับเขาอาจารย์อยากจะคุยอะไรถามแทนคุณผู้ฟังอยากจะพูดอะไรกับเขาอาจารย
0: ์ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วก็ทำความดีสบายพูดอย่างสุภาพ
1: ค่ะ
0: มันใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะบำทมเข
1: ้
0: าใจไหม
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะหมดอายุขัยแล้วก็เป็นคนดีซะบ้างทำคุณงามความดีซะบ้างโอ้เนี่ยเห็นภาพนี้ไหมหลังจากเมื่อวานเนี่ยเขาเดินทางไปที่จังหวัดพระวิหารนะฮะ
1: ช่วงนี้เขาหาเสียงใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทำเยอะนะครับพอเขาเพียงทำเยอะก็นี่แหละสมรังสีโจมตีทุกวันแล้วไม่ใช่วันละครั้งนะครับวันละอันลิมิเต็ดนะฮะคือคนเซนพูดอะไรสมรังสีก็จะบอกอีกอันหนึ่งนะครับคนเซนขยับอะไรสมรังสีก็ขยับไอ้ที่ผ่านกันนะครับแล้วมีของแถมให้ด้วยเวลามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาที่เกิดในประเทศไทยคนเซนก็เอาไปสมรังสีก็เอาไปขยายต่อแปลเป็นภาษาเขมรให้คนเขมรฟังด้วยบอกว่าอย่าไปเชื่อมันคนเซนมันโกหกอะไรประมาณนั้นแหละคุณอ้อมเมื่อเป็นยังไงเรื่องเขตแดนสูญเสียตรงไหนบ้างก็เห็นไหมเนี่ยประเทศไทยเขาบวงสรวงปราสาทตาควายกันยิ่งใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไปวันหนึ่งเป็นกุลุตนะครับอนุสรณ์สถานจ่าเลิงนะฮะสัญลักษณ์เนิน350อะไรพวกนี้นะมันสวยสดงดงามนี่คือสิ่งที่เป็นฝีมือของฮุนเซนที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียนั่นแหละสิ่งที่สมรังสีเอาไปขยายต่อก็คืออันนี้แต่เขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศไทยนะ
1: ค
0: ่ะได้เพียงแต่ว่าก็ดีแล้วให้เขากัดกันเองเอ้ยไม่ให้เขาทะเลาะกันเองก็นั่นแหละสิ่งที่มันเจ็บมากแล้วก็ในความเป็นในความไม่เป็นมนุษย์ต้องใช้คำว่าอมนุษย์แบบฮุนเซนเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจที่จังหวัดเพื่อวิเฮียถ้าออกเสียงแบบขมานะฮะคำว่าเขตคือจังหวัดเขตเพื่อวิเฮียนะฮะก็นั่งหอกับนี่แหละคนอื่นก็ขับรถตาม มันก็นั่งหอกับแล้วก็ส้มซานมาตีหน้าเศร้าไปร่วมงานศพของแม่เข็มสุขาซึ่งเข็มสุขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุก27ปีโดยข้อมูลที่เป็นเท็จฮุนเซนเป็นคนสร้างแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาจนศาลตัดสินจำคุก27ปีแต่ว่าไม่ขังคุกเอาไปกักบริเวณไว้ที่บ้านในวันที่แม่ของเข็มสุขาป่วยฮุนเซนก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมนะครับจนกระทั่งมาอยากจะคืนดีกับอเมริกาก็ทำเป็นพ่อพระนะครับอนุญาตให้เขาไปพออนุญาตให้เขาไปเสร็จปุ๊บนะก็เอามาตีข่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาสันติภาพนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปแกล้งและทำลายชีวิตเขาเนี่ยมันไม่พูดถึงตีหน้าเศร้าเอาเงินใส่ซองไปบริจาคช่วยในงานศพแม่ของเข็มสุขาเมื่อวานนะครับแล้วก็กราบแม่
1: เขาเป็นคนแบบนี้เนาะอาจารย์เขาเป็นคนแบบนี้จริง
0: ก็มันได้ภาพไงมันได้ภาพในขณะนี้มันกำลังอยู่ในโหมดของบิดาสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันได้หลายโหมดอยู่นะคุณเซ
1: ก อาจารย์ไปเรียกเขามันได้ยังไง
0: เอามันแอบมนุษย์นามของแอบมนุษย์ก็ต้องมัน
1: อาจารย์
0: เขาไม่ใช่มนุษย์นะคุณอ้อมผมไม่ถือว่าฮุนเซนเป็นมนุษย์นะฮุนเซนเป็นแอบมนุษย์เพราะฉะนั้นสรรพนามของแอบมนุษย์เนี่ยก็คือมันหรือไม่งั้นก็ตนฮุนเซนหนึ่งตนแต่ว่าพูดสั้นๆก็คือมันเข้าใจกันนะฮะคนโหดร้ายทารุณขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีศักดิ์ศรีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับทำลายชีวิตคนอื่นได้แล้วก็ทำบาปมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้สำนึกอันใดเลยนะ

0: มันต้องตกนรกเยอะแน่เลยเนี่ย
1: พี่โจมิเตอร์ถามอาจารย์ว่าฮุนเซนเนี่ยพูดไทยได้เหมือนเตียบันไหมเตียบันพูดไทยได้ไหมอาจารย
0: ์คนเกาะกงก็พูดได้อยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ลูกเตียบันพูดไทยได้ทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมียของเตียเซฮาที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็เป็นคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยนะเมียของเตียเซฮาเมียของลูกน้องคนเซนที่เป็นสสก็เคยเป็นคนไทยอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คนใหญ่ทางเชียงใหม่นั่นแ
1: หละว่าคนเซนพูดได้ไหมอาจารย
0: ์พูดได้แต่เขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะสำเนียงมันไม่ได้คุณน้องคือภาษาเขมรเนี่ยมันไม่มีเอกโทตรีปัจจัตตวา
1: เขาก็พูดไม่ชัดอยู่ดีเนาะ
0: ไม่ชัดนะแต่พูดได้นะได้ไหมเวลาเขาออกเสียงเห็นไหมตักชินชินวัตนะชาวบริษยงใจหยดนะฮะจัดใจจุนหอมบันก็จะประมาณจุนดิกไพนะฮะมันมีคลิปหนึ่งไปฟังดูสิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขารู้หมดแหละเขาบอกว่าเขารู้หมดก็เอาอย่างนี้คนเซนเป็นนายกมาเขาเจอนายกไทยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นแหละมากี่คนแล้วนะหลังจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เราเปลี่ยนนายกมากี่คนคุณเซนรู้จักส่วนจะสนิทชิดเชื้อร่วมสังไม่อย่าไปใช้สังฆกรรมสิเนาะไม่ใช่พระเพราะว่าพระเนี่ยต้องใช้สังฆกรรมร่วมจารกรรมกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เอาใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฮุนเซนหรือข่าวคราวของกัมพูชาก็ยังส่งมาได้นะคะอาจารย์วันนี้ถามกันมาเยอะมากเหมือนกันพี่อรสาสวัสดีนะคะพี่โจมิเตอร์กำลังชมอยู่พี่วันนิดานะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วันนิดาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์นะคะ
0: คร
1: ับ
0: เชิญ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 63

0: กลับมาคุยกันต่อนะคะยังไม่พ้นเรื่องกัมพูชานะอาจารย์เพลงก็เกี่ยวกับกัมพูชาด้วยพี่หอมหวนถามมาว่าแล้วใครหน้าที่โดนจับอะคะอาจารย์แล้วซัดทอดฮุนเซนไหมล่าสุดมีไหมอาจารย์
1: ล่าสุดที่ถูกจับเลย

0: สองคนนักข่าวสองคนที่มาไลฟ์สดที่ประสาทตาเหมือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่สิไม่ใช่ไหมตาเหมือนน่าจะตาเหมือนถมมาไลฟ์สดที่ประสาทตาเหมือนถมแล้วก็ไอ้ภาพที่ไลฟ์สดนั้นเนี่ยมันเห็นทุ่นระเบิด PMN02เขียวๆเป็นพวงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เกิดขึ้นในห่วงที่ทหารไทยเราไปเหยียบหลายแล้วแล้วกัมพูชาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้วางระเบิดนะฮะ พอปฏิเสธว่าไม่ได้วางระเบิดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาก็คือฮุนเซนเนี่ยก็โบยไปว่านักข่าวทั้งสองคนเนี้ยกระทำการที่เป็นพิษส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับก็ล่าสุดพวกเขาก็ถูกตัดสินจำคุกถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนละ7 ปี 7ปีก็เร็วอยู่นะเพราะว่าถูกจับปีที่แล้วก็ถูกตัดสินปีนี้ก็ญาติพี่น้องเขาก็ เรียกร้องให้ฮุนเซนเห็นใจนะครับเพราะว่าในทั้งสองคนนี้ก็มีลูกยังน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ฮุนเซนไม่สนหรอกนะครับแล้วก็หรือการเปิดศึกสงครามกับบ้านเราเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่หลายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อยแต่ก็ถูกปกปิดนะครับว่าตายนิดเดียวถึงขนาดว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับมารีสุเจตาเอามาพูดเลยบอกว่าไอ้ที่คุณอ้อมจำได้ไหมที่มีกลิ่นเน่าเหม็นที่ชายแดนที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องปิดใส่หน้ากากนอนนะเพราะว่ามันกลิ่นเน่าเนาะ
1: เป็นศพใช่ไหมของทหาร
0: นั่นแหละก็คือไม่มาเก็บศพคือมันมาเก็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุ่นระเบิดมันเยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือไอ้คนที่ตามมาเก็บเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บตัวเองไปด้วยนะครับก็จะอยู่กับคนที่ตัวเองจะมาเก็บนะมันก็เลยไม่มีใครมาเก็บนะครับแล้วมันก็ปรากฏว่ากระแสข่าวนี่มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วคนที่ไปขยายความเรื่องนี้ก็คือสมรังสีสมรังสีก็เพราะว่าเขาทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ได้เมื่อเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วสมรังสีเนี่ยทะลวงเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์ของฮุนเซนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจีนนั่นแหละแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาทะลุทะลวงก็เป็นเทคโนโลยีของอีลอนมัสก์จริงๆมันก็สู้กันนะระหว่างจีนกับอเมริกาอยู่สมรังสีบอกว่ามีหลายพันนายที่เสียชีวิตจากการรวบรวมสถิติแล้วก็จดหมายขอความช่วยเหลือจากหญิงม่ายคำว่าหญิงม่ายในที่นี้ก็คือเมียทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทุกคนก็จะส่งข้อความส่งไฟล์ส่งอะไรเนี่ยไปให้กับฝ่ายสมรังสีเขาก็เอาภาพนั้นมาต่อกันเนี่ยปรากฏว่ามีมากกว่า 5,000 กว่าชีวิตแต่กระแสแถวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สูญหายไปนะครับมันมากกว่า 8,000 มากกว่า 8,000 แล้วก็มันก็หนาหูมากขึ้นเพราะว่าคนกัมพูชาได้รับข่าวสาร2ด้านแล้วไม่ใช่ถูกปิดหูปิดตาโดยสื่อของหุนมานาด้านเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วพอสมรังสีเขาแทรกแซงเข้าไปได้คนแล้วมันก็ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายแล้วก็หญิงม่ายที่อุ้มลูกมันจะมีคลิปหนึ่งถ้าคุณอ้อมจำได้มันหลุดออกมาก็คือหญิงม่ายนั้นเนี่ยไปถือป้ายอยู่ที่หน้ากองบัญชาการทหารในกรุงเป็นแล้วก็ถูกรวบแล้วจนล้มหน้ามืดนะฮะแล้วก็ถูกตัดตอนอะไรสารพัดนี่แหละไอ้ภาพนี้มันเล็ดลอดออกมาก็เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกรวบเขาก็เลยนัดกันนะครับนัดกันก็คือถ่ายจากระยะที่อยู่ห่างพอสมควรแต่เขาก็ใช้วิธีการสูบแล้วไอ้คลิปนี้มันก็เล็ดลอดก็คือเขาไม่สามารถที่จะโพสต์จากในกัมพูชาได้นะครับเขาก็เลยส่งให้กับมาให้กับญาติซึ่งเป็นแหล่ง

0: อยู่ในประเทศไทยก็เลยเผยแพร่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมแต่มันก็เป็นการจุดประกายให้กับหญิงไม้อีกจำนวนไม่น้อยรู้ว่าจะส่งไฟล์ข้อความพวกนี้อย่างไรนะครับเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของสมรังสีนะไปค้นหาไฟล์เก่าๆของเขาเขาจะเอาภาพของทหารที่หญิงไม้ทั้งหลายเนี่ยส่งมานะเลี้ยงกันเนี่ยเยอะมากคุณอ้อมมันก็เลยเป็นที่มาของมารีสุเจตา เอามาแถลงบอกว่าไอ้กลิ่นเน่าที่ชายแดน มันคือทหารไทยที่ตาย
1: นั่นโอ้ยบ้านเราไม่มีทางทิ้งไว้อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าทหารไทยที่ตายไปเนี่ยมากกว่า 8,000
1: กล้าพูดเนาะ
0: ก็เลยนั่นแหละตัวเลข 8,000 เนี่ยคือเป็นจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าทหารไทยเนี่ยไม่จริงนะครับมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องก็คือ 8,000 กว่านั้นคือทหารเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยคือทหารเขมรแดงล้วน
1: พี่ฮุนเซนไม่ได้ดูดำดูดีด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เป็นผลให้เกิดในวันนี้ก็คือว่าเขาออกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหาร
1: ค่ะ
0: เพราะทหารที่มีอยู่เดิมนั้นเสียชีวิตไปเยอะและคนที่จะให้เขามาสมัครมันก็ไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าคุณปล่อยทิ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ทำไมเขาไม่ใช้ BHQ มาอยู่ชายแดนบ้างล่ะอาจารย
0: ์เพื่อนนี้มาเดียวกับระเบิดไตรุ่นแรกเลย มันอยู่ในเมืองคุณอ้อมมันไม่ดูป่า
1: ไม่ดูป่าดูเขาเนาะ อาจารย์เดี๋ยวมาคุยต่อค่ะจังหวะแป๊บนึงเราต้องเบรกค่ะอาจารย์ตัดสัญญาณแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้

0: โหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: มาคุยต่อเรื่องกัมพูชาเมื่อสักครู่อีกสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย
4: ์ก็มันก็กลายเป็นว่ามันต้องแก้ตัวนะครับ
3: ค
4: ือสิ่งที่ฮุนเซนเพียงพำต้องใช้คำว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่หลังการสิ้นสุดการสู้รบรอบที่สองมันเป็นห่วงเวลาที่ฮุนเซนเพียงพำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขามีอำนาจคือไม่มีทางถอยอันหนึ่งอันที่สองผู้ที่ค้ำจุนบัลลังก์ให้อย่างจีนก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะกลับไปง้ออเมริกาที่ดีดเขาออกไปก่อนที่จะไปหาจีนเขาก็มีเงื่อนไขก็เลยทุกวันนี้ก็คือไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับคำว่าไม่รู้จะเอายังไงดีก็คือหนึ่งไม่กล้าตัดสัมพันธ์กับจีนก็ยังต้องการหล่อเลี้ยงเพื่อวงตระกูลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าเดิมแล้วกำลังจะถูกลดถอนอำนาจลงโดยจีนต้องการที่จะสร้างอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี1993ก็คือพรรคฟุนซินเป

0: แล้วก็จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาตั้งแต่สมัยเจ้านโรดมสิงหนุแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่จีนเห็นว่ามันต้องคุมกำเนิดฮุนเซนฮุนเซนในห้วงของปลายชีวิตนะครับคือมันไม่มีใครอยู่นิ่งได้หรอกคุณอ้อมพี่ชายตายต่อกันสองคน แล้วฮุนเซนก็เป็นคนที่สามในวงตระกูลมันคงนอนไม่หลับเนี่ยนะเนี่ยก็ดีแล้วที่นอนไม่หลับนะมันจะได้ย่นระยะเวลาเครียดอยู่ตลอดชีวิตแล้วนักต้องตื่นเช้าขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับทุกวันนี้คือมันต้องมาแก้ตัวนะครับในทุกสถานการณ์แล้วทุกวันนี้ต้องเดินทางไปทุกจังหวัดจริงๆเนี่ยการเดินทางไปทุกจังหวัดมันก็ถ่ายทอดด้วยเพื่อที่จะทำให้คนกัมพูชาเห็นว่ามันยังมีพาวเวอร์มันยังมีอำนาจนะครับแล้วก็สั่งการได้ก็เพราะว่ามันมีกำลัง BSQ อยู่นะครับในการค้ำจุนบัลลังก์แต่อย่าลืมว่า BSQ ที่มันใหญ่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือได้แล้วเพิ่มจำนวนได้ถึง 35,000 นายเนี่ยเดิมมันคือเงินมาจากสแกมเมอร์แต่พอสแกมเมอร์ถูกปราบนะครับจีนก็บล็อกทุกทางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลับไปเมืองจีนหมดแล้วการที่จะได้ผลประโยชน์จากสแกมเมอร์ดังเดิมเนี่ยมันก็คงยากนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็พุ่งเป้ามองไปที่กัมพูชาในฐานะสแกมโบเดียแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่นั่งที่ลำบากกว่าเดิมนะครับจะไปแบมือขอคนนั้นจะขอคนนี้มันก็คงได้ยากและจีนเนี่ยก็จำกัดความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือก็คือเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมแล้วก็การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนที่มีในกัมพูชาคืออยู่ๆจะให้จีนเขาถอนตัวออกจากกัมพูชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางนะครับเมื่อฉันมีอิทธิพลเหนืออยู่แล้วฉันก็ต้องรักษาอิทธิพลฉันต่อไปสำคัญที่สุดการที่จะมีอิทธิพลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องกันไม่ให้อเมริกากลับเข้ามานะครับการกันอเมริกาไม่ให้กลับเข้ามามันก็ต้องหล่อเลี้ยงฮุนเซนไว้ชนกับสมรังสีนะถ้าสมรังสีกับฮุนเซนชนกันนะครับคนที่จะมาเหมือนตาอินกับตานานะครับทะเลาะกันมันก็จะมีตาอยู่คนใหม่เกิดขึ้น ตาอยู่ในที่นี้ก็คือสมเด็จนโรดมจักรวุฒิ
1: อาจารย์ถ้าฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยคือเขาหมดอำนาจไปในกัมพูชาแล้ว BHQ จะไปอยู่ไหนคะอาจารย์หรือจะถูกสลายไปคะ
0: คือทุกวันนี้ฮุนเซนมันใช้วิธีการคือ BHQ ทุกคนเนี่ยเขาคัดเองนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันอยู่ก็เพราะว่าผลประโยชน
1: ์
0: ค่าจ้างมันได้มากกว่าการเป็นทหารในกองทัพ
1: เป็นเหมือนทหารอีกเกรดหนึ่งกับทหารชายแดนเลยใช่ไหมอาจารย์พูดกันง่าย
0: ๆทหารเมือง
1: ค่ะ
0: ทหารเมืองกับทหารป่าไม่เหมือนกันนะ
1: ความเสี่ยงก็ต่างกัน
0: ใช่ก็เอาไว้ปราบจลาจล
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนั้นนะฮะก็ถ้าที่ไปดูทุกวันนี้นะในสถิติของกองทัพของกัมพูชาเนี่ยเดิมทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันจะมีรายงานอันหนึ่งเขาเรียกว่าfirepower ranking นะครับในโลกนี้มันเป็นการจัดอันดับสัญญานุภาพของกองทัพทั่วโลก145ประเทศนะครับปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาอยู่ในอันดับที่89ของโลกนะครับมีกำลังทหารใน3เหล่าทัพอยู่ 145,000 นายแต่ล่าสุดนี้กัมพูชายกระดับขึ้นมาอยู่ที่83ของโลกแต่กำลังทหารเหลืออยู่ 125,000 นายมันหายไป 20,000 20,000 หายไปไหนล่ะนะครับมันก็ทำความเข้าใจได้เพราะว่ามันมีตัวเลขแฝงอันหนึ่งนะครับในภาษาทางการทหารเขาเรียกว่า paramilitaryนะครับอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกองกำลังพิเศษ จากที่เดิมกัมพูชาเคยมีกองกำลังพิเศษอยู่ 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่10,000กว่านั่นหมายความว่าทุกวันนี้ BSQ จาก 35,000 นั้นมันเหลืออยู่แค่10,000กว่าคน

0: ก็เป็นไปตามสภาพเงินนะครับไอ้พวกที่ถูกเลิกจ้างไปเนี่ยดีไม่ดีไปอยู่กับฟุนซิเบกแล้ว นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นคุณอ้อมก็คือถ้าฮุนเซนไม่อยู่สักคนหรือว่าไม่มีเงินที่จะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเอาไปเติมมันก็ถูกสกัดนะฮะจีนเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้ามันเอามาแล้วมันเป็นมันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเขานะครับบอกอย่างนี้ก็ได้ไอ้ที่เราเห็นเขาส่งอาวุธมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น PSL-03 ไอ้ที่มันเป็นปืนใหญ่ที่ยิงระยะไกลได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็เพราะว่าจีนเขาไม่ให้รหัสในการยิงมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเวลาเขาจะส่งมอบนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็พูดมาตั้งนานแล้วบอกว่าจีนเขาไม่ให้รหัสแต่ว่าจริงๆในสัญญาระหว่างกองทัพนะครับเขาพูดชัดเจนว่าการช่วยเหลือในเรื่องของกองทัพเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของกัมพูชาไม่ใช่เพื่อการลุกลามประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละครับแล้วเราเป็นมิตรกับจีนไหมล่ะนั่นแหละมันก็ผิดเงื่อนไขนะครับมันถึงใช้ PSL-03 ไม่ได้แล้วก็ไอ้รถถังที่เราเห็นส่งกันมาเท่าไหร่ละไอ้รถแรกเกือบ40กว่าคันอะไรก็ว่ากันไปจากทั้งหมด94คันเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นดีลที่ทำกันมา3ปีก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ฮุนเซนจะมาสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับแล้วก็ข้อกำหนดก็ชัดเจนคุณอ้อมก็คือเหมือนกันมาเอามาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเปิดศึกสงครามกับประเทศที่เป็นมิตรของจีน
1: ค่ะ
0: ซึ่งไทยเราก็เป็น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะกระสุนยังไม่มา
1: อืม
0: าแต่รถถังก็ประมาณนั้นนะครับก็สบายใจได้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีอะไรลับๆแล้วมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ลับ
1: ได้ค่ะอาจารย์มาเล่าได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ เอาไปซีรีส์ของเราบ้างนะคะอารยธรรมในอุษาคเน EP ที่49ค่ะอาจารย
0: ์ก็วันนี้จะจบเรื่องพม่าให้ได้นะครับก็น่าจะจบได้อยู่แหละนะเพราะว่าเราได้พูดอดีตมาแล้วทีนี้เราก็จะคือตั้งแต่พม่าได้เอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่4มกราคมปี1948ใน948เอา543บวกเข้าไปคุณน้องก็เป็นปี2491นะครับตั้งแต่2491ก็ได้เอกราชแต่ทีนี้มันมีตัวองค์ประกอบก่อนที่อังกฤษจะยินยอมให้เอกราชกับพม่ามันมีสนธิสัญญาอันหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงปางหลงนี่เป็นชื่อเมืองนะครับปางหลงก็คือหลวงที่แปลว่าใหญ่เนี่ยนะปางก็คือเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับเป็นชื่อเมืองเป็นการร่างข้อตกลงกันที่นั่นก็เลยเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงคนที่เป็นคนที่เริ่มในการร่างอันนี้ก็คือนายพลองซานพ่อของนางองซานซูจีแล้วก็เป้าหมายใจความก็คือจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเพื่อร่วมมือกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษก็อังกฤษก็เลยขอเข้าไปเกี่ยวข้องในสนธิสัญญานี้ก็คือกำหนดและว่าเอาอังกฤษยินยอมที่จะให้เอกราชแก่พม่าแล้วก็อังกฤษก็ไปเขียนบทเฉพาะการไว้บทหนึ่งเอาไว้ที่ท้ายสนธิสัญญาบอกว่าเมื่อพม่าได้เอกราชจากอังกฤษแล้วเป็นเวลาครบ10ปีให้รัฐต่างๆของทุกชาติพันธุ์ที่มีเจตนารมณ์อยากจะแยกตัวเองเป็นประเทศของใครของมันสามารถกระทำได้ก็ลองนึกดูนะว่าในพม่าเนี่ยมันมีเขตยึดครองของพม่าอยู่14เขตในภาษาพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคนะครับแล้วก็มี พื้นที่ที่ชาติพันธุ์ยึดครองอีก7สิพม่ายึดครองอยู่7นะครับชาติพันธุ์ยึดครองอยู่7เช่นเดียวกันรวมกันแล้วเป็น14เวลาเราเห็นในภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์มันจะลงท้ายด้วย state หรือคำว่ารัฐนี่แหละเห็นไหมครับเวลาเราพูดถึงรัฐฉานนะฮะรัฐกะเหรี่ยงนะครับรัฐชินรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะครับรัฐมอญก็รัฐกะยินรัฐกะยาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเขตของชาติพันธุ์แต่ถ้าเป็นภูมิภาคนะครับเช่นคำมันดาเลนะที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปมันดาเลสกายพะโคนะครับพะโคก็คือของสาวดีเดิมย่างกุ้งนะฮะอินทรวดีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตอิทธิพลของพม่าก็คือ7บวก7นั่นหมายความว่าถ้าชาติพันธุ์ยึดโยงตามบทเฉพาะการที่อังกฤษเขียนไว้แล้วก็ได้เอกราชจากอังกฤษก็คือวันที่4นะครับวันที่4มกราปี1948ถ้าครบ10ปีก็คือปี1958นั่นหมายความว่าปี1959รัฐของชาติพันธุ์สามารถที่จะแยกประเทศได้ตามสนธิสัญญาปางหลงนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการวางยาสาเหตุที่ต้องใช้คำว่าวางยาก็เพราะว่าอังกฤษรู้ดีอยู่แล้วว่าในพม่านั้นมีพื้นที่กี่พื้นที่ที่ไม่ถูกกันเพราะอังกฤษใช้แบ่งแยกพวกเขาให้เป็นศัตรูกันทั้งที่เขาควรจะเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีนะครับแต่อังกฤษก็รู้อันนี้ก็วางยากันไว้มันก็เลยเป็นที่มานะครับของการยึดอำนาจโดยนายพลเนวินนะครับ แต่ตัวเลขที่น่าสังเกตก็คือว่าในห่วงที่ทำสงครามก่อนที่อังกฤษจะยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมันมี3ระลอกแล้วก็ในห่วงเวลาของการสู้รบ3ระลอกเนี่ยมันคือ62ปีแล้วก็มันเป็น62ปีก็คือปี2000ปีถ้าเป็นปีพ.ศ.นะฮะก็คือปี2428คือการสิ้นสุดของราชอาณาจักรนั่นหมายความว่ากษัตริย์ไม่มีแล้วในพม่าแล้วก็ปี2429ก็คือปีเริ่มต้นนับการตกเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ทั้งพม่าและรัฐต่างๆในพม่าที่อยู่ภายใต้อังกฤษแล้วมาถึงวันที่ได้เอกราชก็นับเป็นเวลา62ปีเช่นเดียวกันนะครับพอมันเป็น62ปีเช่นเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อครบ10ปีตามการตามสนธิสัญญาปางหลงก็คือปีคศ1959ชาติพันธุ์สามารถแยกประเทศได้นั่นแหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายคุณอ้อมพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากองทัพพม่าซึ่งสร้างตัวเองใช้เวลาสั่งสมตัวเองให้เข้มแข็งนะครับในห่วงเวลาตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาและมีความพร้อมก็คือปี1962ภายใต้การนำของนายพลเนวินแล้วนายพลเนวินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากสหภาพโซเวียต และจีนเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับพอได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหภาพโซเวียตนะจีนก็มาหนุนเพื่อให้พม่านี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มีการแยกประเทศไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนวินก็เลยยึดอำนาจในปี1962ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเลขอาถรรพ์จริงๆมันคือสัญลักษณ์ที่เป็นความจงใจที่นายพลเนวินต้องการให้มันเป็นการตอกย้ำให้คนพม่าได้รู้ว่าสงคราม3ระลอกกับอังกฤษก็62ปีและเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยสม

0: ็62ปีก็เลยเลือกปี1962เป็นปีของการยึดอำนาจนะครับ ก็เลยเปลี่ยนการปกครองเลยเป็นสังคมนิยมแต่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับเนวินก็เลยตั้งพรรคการเมืองอันหนึ่งเขาเรียกว่าพรรคแผนการสู่สังคมนิยมแล้วก็ปกครองมาโดยเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เนวินประกาศในวันที่เขายึดอำนาจนั้นก็คือรัฐใดก็แล้วแต่หรือชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่ที่มีเจตนาดมจะแยกประเทศออกจากสหภาพพม่าไม่อนุญาตมีแต่สงครามเท่านั้นและสงครามนั้นคุณจะสำเร็จก็คือคุณต้องชนะกองทัพพม่าได้เท่านั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ากองทัพพม่าในห้วงเวลานั้นต้องถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ปึกที่สุดในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอยู่อย่างแหลนแค้นนะครับแล้วก็ในรัฐในหลายพื้นที่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนที่แย่งพื้นที่กันทั้งที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้ที่ฉันอันนี้ฉันเคยอยู่นะฮะฉันก็อยากจะเป็นใหญ่ฉันก็อยากจะเป็นผู้นำก็กลายเป็นว่าในทุกๆรัฐเนี่ยฮะมันก็จะมีกลุ่มกำลังของชาติพันธุ์ที่แตกแยกพอมันแตกแยกแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมางัดกับกองทัพพม่าได้และปฏิบัติการอันแรกที่นายพลเนวินใช้เขาเรียกว่า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

เราอยู่ในสมัยราชวงศ์จักรีก็ต้องรู้จักราชวงศ์กันหน่อยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋าอยู่กับปูจ้าทูไนท์ไทยแลนด์โดยปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2569กษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปผู้ทรงนำสยามเข้าสู่ความเจริญสมัยใหม่และได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปพระองค์ทรงปฏิรูปประเทศในหลายด้านทั้งการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาและกฎหมายโดยเฉพาะการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสำเร็จอย่างสันติทำให้ประชาชนมีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรีความเป็น

็นมนุษย์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการคมนาคมไทยพระองค์ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยกรุงเทพนครราชสีมารวมถึงสะพานถนนและท่าเรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงเป็นผู้วางรากฐานระบบคมนาคมสมัยใหม่ของชาติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้รักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมพระองค์ทรงใช้พระปรีชาทางการทูตรักษาเอกราชของสยามเอาไว้ได้โดยมิต้องทำสงครามแม้ต้องเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติไทยกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านการศึกษาวรรณกรรมและการปกครองได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์ยิ่งใหญ่เป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งกองลูกเสือแห่งชาติเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเสียสละและความรักชาติในเยาวชนและยังทรงจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกพลเรือนให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในเอเชียที่ริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศของตนเองเป็นพระมหากษัตริย์นักวรรณกรรมพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครกวีนิพนธ์และเรื่องราวมากมายโดยใช้นามแฝงว่ารามจิตติและอัศวพาหุจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวรรณกรรมไทยสมัยใหม่และพระองค์ยังทรงเป็นผู้วางรากฐานความเป็นไทยสมัยใหม่พระองค์ทรงประกาศใช้คำว่าประเทศไทยแทนคำว่าสยามพร้อมส่งเสริมแนวคิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้อย่างรากลึกในสังคมไทยกษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและทรงเป็นผู้นำประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงยอมสละราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2477ด้วยเหตุผลที่ว่ามิอาจทรงปกครองต่อได้หากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นและโปรดให้บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เชื่อมกรุงเทพธนบุรีกษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อยังทรงพระเยาว์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักศึกษาและนักเมตตาพระองค์ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงใฝ่เรียนรู้และทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้เจ็บป่วยทรงริเริ่มแนวคิดการเพิ่มจำนวนแพทย์ในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ใส่พระทัยในศาสนาและสังคมพระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนที่สำเพ็งเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนไทยทุกเชื้อชาติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนแม้ทรงครองราชย์ในช่วงเวลาสั้นๆพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามทรงห่วงใยทุกสุขของประชาชนและทรงดำเนินพระราชกรณียกิจด้วยความอ่อนโยนและใกล้ชิดราษฎรทำให้เป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงครองราชกว่า70ปีทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นพระโอรสในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ราชชนนีและพระวรวงศ์เธอกรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่8ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก่อนที่จะเปลี่ยนมาศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์พระองค์ทรงสนใจดนตรีการถ่ายภาพวิศวกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489หลังการสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจสำคัญตลอดระยะเวลาของราชกว่า70ปีพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทรงได้เริ่มโครงการหลวงมากกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการแกล้งดินเพื่อฟื้นฟูดินเปรี้ยวโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทรงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางชีวิตและเศรษฐกิจพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทั่วประเทศด้วยพระองค์เองเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมพระองค์เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากคนทรงเน้นการทำงานด้วยความเพียรความเข้าใจการใช้ความรู้แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นแนวทางพัฒนาที่ทั่วโลกยอมรับพระองค์ได้รางวัลเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติยกย่องให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาและมอบรางวัลพิเศษด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นพระองค์ทรงสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนพรรษา89ปีการสวรรคตของพระองค์สร้างความโศกเศร้าแก่ปวงชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความรักและความเคารพสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์องค์ที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจสำคัญในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10ทรงเปรียบไปด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษาการทหารกีฬาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบราชกรณียกิจต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการพัฒนาอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงรับโรงเรียนเอาไว้ในพระราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดีทัศน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพพรรณนามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลจึงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจทรงตั้งโรงพยาบาลและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยในด้านกีฬาทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักทรงนำประชาชนปั่นจักรยานเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพ
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ในด้านการทหารส่งรับราชการทหารมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านวิชาการการบินส่งเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านการบินทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพประวัติศาสตร์ในหลวงและพระราชินีทรงขับเครื่องบินเสด็จประเทศภูฏานลงจอดท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโร1ในท่าอากาศยานที่ท้าทายการลงจอดยากที่สุดในโลกเพราะตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมีความสูงและล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้การลงจอดต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและล่าสุดพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่าโมวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอรุณราชวราราม

ริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครรารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Tech ไทยจำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ร้องบทเพลงนะคะจากผู้ชายหล่อๆที่ดำเนินรายการนะคะร่วมกับดิฉันในวันนี้นะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเรียกพี่ได้ไหมนะคะคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก่อนหน้านั้นมาในโทนภาคเหนือห้องอ้ายได้ก่อแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าเรียกพี่ได้ไหมวงมาหอมซองนะคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะและดิฉันเนี่ยชื่อแบมบุรีรัตมัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่ของดิฉันแบบเดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรียกพี่ได้ไหมตัวจริงอาจารย์ทนายวินัยวงเมธผู้เชี่ยวชาญชำนาญคุกเครื่องในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์ถาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและก็สถิตยุทธ์ณที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับในขณะเนี้ยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มด้วยนะครับน้องชายนะครับอันเป็นสุธีรักษ์คือน้องพิชิตมุกแก้วนะครับได้จากไปอย่างสงบนะครับที่บ้านที่ตำบลที่วังนะครับและมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดก้างปลานะครับผมก็ถือว่าเป็นญาติจากเป็นน้องแต่อายุมากกว่าก็คือเป็นพี่นะครับเจ้าตามอายุนะครับก็ขอดวงจิตวิญญาณนะครับของพิชิตมุกแก้วไปสู่สุคตินะครับในสัมปรายภพนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่ตามฟังรายการนี้อยู่นะครับถ้ารู้แล้วนะครับก็ช่วยก็เรียกว่ากระจายข่าวไว้ด้วยนะครับนะครับทั้งที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับว่ามันมีงานขาวดำลักษณะเนี้ยนะครับของคุณพิชิตมุกแก้วน้องชายตุ้มเข้มนะครับตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญศพอยู่ที่วัดก้างปลานะครับเริ่มคืนนี้นะครับและก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปชาปนกิจวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มด้วยนะครับผมก็ครับผม
0: โอ้แสดงความเสียใจกับลุงเข้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกำหนดว่าจะชาปนกิจอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ทนายก็ฝากข่าวมานะคะเดี๋ยวจะประกาศให้นะคะพี่น้องจะได้ไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจในงานขาวดำที่วัดก้างตาด้วยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกพ้นได้นะครับแต่ว่าก่อนที่ชีวิตเราเนี่ยจะสิ้นลมหายใจนะครับเราก็ลองทบทวนดูว่าชีวิตเนี้ยนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะในชีวิตที่เขาเรียกเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในสังคมนะครับก็คุณแม่จะเห็นว่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อตายระหว่างอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยก่อนที่สุดเมื่อตายเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะประสบกับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่ว่าข่าวต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีต่อส่วนรวมและต่อบุคคลด้วยนะครับก็ข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแม่นะครับจะเห็นว่ามันมีข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะติดตามนะครับดูคลิปนะครับถึง 7.7 ล้านนะคุณแม
0: ่ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าเรื่องที่ปัญหาชีวิตเรื่องการสมรสเรื่องการมีชู้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังละครที่คนไทยชอบนะสนใจเรื่องตรงนี้นะครับทั้งมีข่าวน้องจากบ้านคุณแม่มานะครับที่ไปเขาเรียกว่าไปรายการอเมริกาอะไรนะเขาทำเล่นนะครับที่แสดงเล่นดนตรีเพลงล็อกแล้วก็ดีกีตาร์เนี่ยนะครับเก่งมากนะครับข่าวคนที่ตามยังน้อยกว่าข่าว นะครับไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนกับกระติกสีเขียวคุณแหม่มนะครับนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะว่าเรื่องที่ไม่เคยเป็นสาระเนี่ยคนติดตามได้เยอะมากนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆให้กับประเทศชาติยังติดตามน้อยกว่านะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อเมริกาก็ทาเลนนะครับ
0: เน่ก็ทาเลนนะคะเขามีความสามารถมากนะคะอายุก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่ากว่าที่จะได้ไปนะคะแสดงความสามารถเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการที่พ่อจะต้องขายทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเพื่อพาลูกเนี่ยนะคะขึ้นเครื่องไปโชว์แล้วถึงจะได้เห็นความสามารถกันมันต่างจากคลิปเมียหลวงบุกห้องนอนสามีนะคะไปทำชู้กันบนที่นอนดำๆสีชมพูกับหมอนโดเรมอนดำๆแล้วก็มีฝากระติกสีเขียวประกอบด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะตัวละครเนี่ยนะคะก็ออกมาเป็นนักร้องแล้วอาจารย์มีเพลงชื่อว่าฟูกชมพูรูระบำนี่เพลงหนึ่งแล้วแล้วก็มีปลวกแดงตะแคงรออีกเพลงหนึ่งแล้วอีกเพลงหนึ่งโดเรมอนล่อนลักค่ะอาจารย์เนี่ยแต่ละชื่อของเพลงมันทำไมส่งเสริมกันไปในทำนองนั้นแล้วที่สำคัญเมื่อคุยกันในแง่ของกฎหมายนะคะระหว่างคดีทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะเพราะว่าฝ่ายแม่หลวงเนี่ยมีทะเบียนสมรสแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสก็เกิดอีกคดีหนึ่งนั่นคือพรบคอมอันนี้ใครจะหนักกว่ากันเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยฟ้องชู้เมียน้อยเมียน้อยก็อ้างว่าไม่รู้นะคะแล้วเมียน้อยก็ออกจากงานตกงานนะคะอ้างว่าเนี่ยอับอายขายหน้าอยู่ไม่ได้ตกงานแล้วก็ฟ้องกลับในพรบคอมบอกว่าเนี่ยนำสื่อลามกอนาจารเมียหลวงก็แสงจ้าสปอนเซอร์ก็เข้ารัวๆอาจารย์คะวิเคราะห์หน่อยเถอะค่ะมันอะไรกันนะคะ
1: ครับผมว่ามันเป็นความผิดปกติของสังคมไทยทั้งนั้นแหละผมเคย คือเมื่อก่อนเคยมีข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่นะครับปรากฏว่าคนที่ในภายหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดนะครับปรากฏว่ารับการอุ้มชูจากสังคมจากโซเชียลเนี่ยจนสามารถสร้างฐานะกลายเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได
0: ้ค่ะ
1: ที่จริงเรื่องพอแต่ว่าในขณะนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นประเด็นที่ยังไม่เกิดชัดเจนอาจจะถูกว่ากลั่นแกล้งก็ได้แต่สุดท้ายมีการพิจารณาสืบพยานฐานในคดีแล้วเนี่ยศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงนะครับซึ่งก็ภายหลังก็จบก็เรียกจบชีวิตในทางสื่อทางสายบันเทิงไปเลยนะครับอันนี้ก็ตำนองเดียวกันนะครับพอมีตรงนี้ขึ้นมามีประเด็นนี้ขึ้นมาพอมีคลิปติดตาม77ล้านเนี่ยนะครับพอเขาไปสมมติไปออกอัลบั้มหรือว่าออกทาง TikTok หรือก็แล้วแต่นะครับถือร้องเลยก็ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยไอ้คลิปที่คนตาม77ล้านเนี่ย77ล้านนี่อาจจะตามไปดูนะครับว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะครับคือพอไปวัดไปวาหรือว่าเสียงเขาได้มาตรฐานจะเป็นนักร้องได้แต่นี่คือเป็นการฉกฉวยโอกาสนะครับอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับแต่ว่าทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอุ้มชูเรื่องทำนองนี้นะครับแล้วกลายเป็นประเด็นที่มันเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องชู้สาวเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะอันนี้คือมันเป็นออกสื่อออกโซเชียลจริงๆแต่ละวันผมว่ามีเรื่องราวทำนองเนี้ยเยอะมากเพียงแต่ไม่เป็นข่าวนะครับเรื่องนี้มันมันเขาเรียกว่าจะจับได้คาหนังคาเขานะครับและก็มีคลิปมีอะไรอันนี้ชัดเจน

็นนะครับว่าเป็นเรื่องชู้แน่นอนนะครับเพราะว่าจับพยานหลักฐานชัดเจนแต่ปัญหาก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ไปมีอะไรกับสามีเขาเนี่ยรู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาโดยชอบกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าแนวคำวิจัยของศาลในภายหลังเนี่ยชัดเจนว่าคนที่จะโดนฟ้องหรือจะละเมิดเนี่ยไปละเมิดเขาต้องรู้ว่าอีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่นะครับซึ่งเรื่องทำนองเนี้ยเป็นคดีที่เทียบเคียงคล้ายๆคดีอาญาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ภาระพิสูจน์ที่ตกอยู่กับฝ่ายที่จะฟ้องเนี่ยนะครับว่าเขารู้หรือไม่เนี่ยนะครับศาลฎีกาวิจัยออกมาเมื่อปี68นะครับว่าจะต้องสืบพยานหลักฐานเนี่ยไอ้หนักแน่นเพราะว่าการจะพิพากษาว่าเขาละเมิดหรือเขามีชู้หรือไม่เนี่ยพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้ามันก้ำกึ่งเนี่ยนะครับเอาก้ำกึ่งเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าจะฟังได้ว่าผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยหรือว่าที่กล่าวหาว่ามันมีชู้เนี่ยนะครับรู้หรือไม่ว่าโจทก์เนี่ยถือว่าก็เป็นโจทก์ไปยื่นฟ้องเป็นภรรยาที่ชอบไปกฎหมายมีทะเบียนสมรสอยู่กับสามีเขาจริงนะครับซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยผมว่าการที่มานอนที่ห้องผู้ชายเนี่ยต้องระดับเชื่อมั่นว่าผู้ชายน่าจะเป็นโสดอยู่นะครับหรือว่าไม่มีภรรยาแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่น่าจะกล้ามานอนคือถ้าจะลักลอบมีชู้กันเนี่ยถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าก็มีภรรยาอยู่ผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับเราไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ไม่น่าจะกล้าที่จะมานอนแบบก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอะไรอย่างอิสระนะครับแต่ถ้ารู้ว่ายังมีภรรยาและภรรยายังไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่กล้าที่จะไปมีอะไรกับสามีเขาที่บ้านของเขานะครับจริงๆถ้าจะเป็นชู้ลักลอบกระทำกันเนี่ยควรไปที่อื่นนะครับอาจจะเป็นโรงแรมบ้านรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปกปิดและก็ไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงจะถูกจับได้นะครับแต่สำคัญประเด็นเนี่ยคือเรื่องมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมีแน่นอนแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่ถ้ารู้อยู่แล้วยังไปกระทำชู้ก็จะมีค่าแทนตามมาคือฝ่ายที่เป็นภรรยาก็สามารถฟ้องได้แต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าเขารู้ว่าโจทย์เนี่ยเป็นภรรยาที่ชอบกฎหมายของสามีเขาตรงเนี้ยนะครับที่เราไปมีอะไรด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมได้สู้คดีให้มาสู้คดีให้เขาเรียกอะไรอะให้ฝ่ายเมียน้อยเนี่ยอันนี้เราไม่ใช่เมียน้อยนะแต่ว่าเรื่องอื่นเมียน้อยนะครับสมมติว่าเขาอ้างว่ามีชู้เป็นภรรยาที่สองเนี่ยแต่เราสามารถสืบผักล้างได้นะครับศาลก็ยกฟ้องไปในขณะเดียวกันผมก็เป็นทนายฝ่ายก็เรียกอะไรอ่ะฝ่ายสามียื่นฟ้องชายชู้นะครับที่ไปมีอะไรกับภรรยาเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายทั้งภรรยาทั้งชู้นะคนละ 300,000 ก็มีมานะครับแต่นี่เราพิสูจน์ได้คือ1เขารู้อยู่แล้วว่าทางเนี่ยมีสามีและลักลอบคุยโทรศัพท์กันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยที1ที2เนี่ยมาหลบคุยแอบคุยเนี่ยอันนี้แสดงว่ารู้กันอยู่ว่าเขามีสามีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนนะครับแล้วจะได้ค่าทดแทนตามมาแล้วก็อาจจะได้ฟ้องหย่าแต่เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะหย่าโดยสมัครใจได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปหย่าโดยสมัครใจเนี่ยคุณจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายไม่ได้นะจากสามีแต่จะได้เพราะคนที่มาทำชู้กับสามีเขานั่นเองนะนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไปทำสัญญาปฏิบัติยอมความหย่ากันก็ดีไปยาโดยสมัครใจก็ดีแล้วจะกลับมาฟ้องเรียกค่าทดแทนเอากับคู่สมรสไม่ได้แต่กับฝ่ายที่ชู้เนี่ยอันนี้ไม่ว่ายาสมัครใจหรือยาโดยสารที่รักษายาก็เรียกค่าทดแทนได้ตลอดนะครับ

0: ็นประเด็นข้อกฎหมายที่จะเกี่ยวพันเรื่องนี้นะครับอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกหนึ่งต้องรู้ไอ้เรื่องนี้ชัดว่ามันมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความเสน่หาแสดงออกในทางชู้สาวอยู่แล้วนะครับสำคัญคือมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่หรือไม่เพราะจากการแสดงออกเนี่ยเหมือนต่างฝ่ายต่างโสดกันเนี่ยมันแยกทางกันไปแล้วแต่ว่าจริงๆคนอายุสัก40 30ขึ้นทีสุดเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าน่าจะมีคู่สมรสแต่จะจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน่าจะมีแต่ถ้าเขาแสดงออกเหมือนไม่มีอันนี้เราก็เชื่อว่าเขาไม่มีถึงกล้าที่จะเอากายเอาใจนะครับไปทิ้งไว้บนที่นอนนั้นน่ะทิ้งตัวทิ้งมันไว้ลักษณะแบบไม่แคร์เลยแสดงว่าเชื่อมั่นว่าผู้ชายนี้โสดแน่นอนนะครับ
1: ผู้ชายไปบอกชู้ค่ะบอกว่าเลิกกันแล้วแล้วก็เนี่ยบ้านหลังนี้เช่าไว้ก็เนี่ยอยู่คนเดียวผู้หญิงก็เชื่อตามนั้นแถมกินของสูงด้วยนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นหัวหน้างานของฝ่ายชายอะค่ะโดยเขาเรียกอะไรอะฐานานุรูปอะค่ะภรรยาเนี่ยนะคะถึงแม้จะถือครองใบทะเบียนสมรสอาคาจารย
0: ์
1: จะได้ไม่เยอะถูกไหมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นแค่คนงานในโรงงานในขณะที่พรบ.คอมเนี่ยยอดแชร์เนี่ยนะคะมันฮิตถึง77ล้านวิวอะค่ะอาจารย์แบบนี้ใครจะหนักกว่ากันนะคะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้พอมันเป็นสื่อนะครับถ้าก็พิสูจน์ได้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ฝ่ายผู้หญิงนะครับฝ่ายปัญญาก็ค่อนข้างเสื่อมเสียคือชื่อเสียงอ่ะอันนี้เสียหายมากนะครับในทางกลับกันในเรื่องนี้นะครับมันต้องใช้ติดตามกฎหมายนะครับในการที่เราคลิปไปโพสต์เนี่ยนะครับและทำให้เขาเสียหายเนี่ยนะครับก็คือมันเรื่องนี้เป็นใช้สิทธิ์ไม่ถูกช่องทางนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือก็เรียกอะไรที่เราไปโพสต์เนี่ยนอกจากทำให้ประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราเหมือนเอาภาพลามกอนาจารนะครับเข้าสู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมีโทษทางอาญาแต่สำหรับผู้หญิงนะครับที่ไปเป็นชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับและยิ่งถ้าเขาไม่รู้นะครับว่ามีภรรยามีผู้เสียหายคนนี้เป็นภรรยาอยู่เนี่ยโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไอ้พยานหลักฐานที่เราลงคลิปไปลงเนี่ยและคนตามมันเสียหายมากอ่ะมี77ล้านเข้ามาดูพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกเปิดเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับอันนี้ทั้งครอบครัวทั้งการงานทุกอย่างนะครับก็เรียกว่ากระทบไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าความเสียหายเกิดกับเขาอะค่อนข้างมากแต่เรื่องนี้คือจริงมันไม่รู้เกิดจากคือถ้าเลิกเหมือนกันเลิกกันแล้วอะแต่ยังไม่อยากขาดเนี่ยก็น้องผู้หญิงที่เป็นภรรยาเขาเนี่ยนะครับไปแสดงออกว่าเป็นโสดเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนพฤติกรรมว่ายินยอมไม่สามีเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นได้เพราะตัวเองไปแสดงว่าโสดกับสามีหย่าแล้วลักษณะเนี้ยแต่ว่าคำว่าโสดเนี่ยกับหย่าแล้วความหมายต่างกันนะคำว่าโสดเนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้หย่าก็ได้ใช้คำนี้นะครับโสดคือแยกทางกันแล้วแต่ทะเบียนสมรสยังถือครองอยู่นะครับอันนี้ก็สองเรื่องสองมุมสองมิติเนี่ยนะครับอันนี้เราอาจจะได้สิทธิ์ทางแพ่งแต่อาจจะโดนย้อนเปิดคดีอาญานะครับจากฝ่ายที่เสียหายนะครับที่เอาคลิปเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นมีคนติดตามถึง77ล้านเนี่ย77ล้านคนเนี่ยนะครับเสียหายมากนะครับค่าเสียหายก็จะตามมามากเหมือนกัน อันนี้ก็พึงสังวรไว้ได้เลยนะครับว่าต่อไปนึกให้ดีนะครับมันมีบางทีถูกเอารัดเอาเปรียบตัวลักษณะเนี่ยนะครับแล้วไปโพสต์แล้วก็โกงอย่างนี้มีคดีหมิ่นประมาทตามมาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขามีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์อะไรได้รักษาแต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับ
1: จะดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าผู้ชายฐานะรูปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจารย
0: ์ครับจะได้อีกสักประเด็นหนึ่งคุณแหม่มนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่อง

0: เรื่องข้อกฎหมายนะครับของทนายท่านหนึ่งนะครับที่ถูกเพิกถอนอนุญาตพักใช้อนุญาตอยู่2ปีนะครับซึ่งคำสั่งที่สภาทนายโดยคณะกรรมการอนุญาตทนายความเนี่ยครับโดยและก็โดยนายกสภานะครับมีคำสั่งให้นะครับกระทบสิทธิ์ใบญาตทนายความเนี่ยอันนี้ก็เขามีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้วก็ขอคุ้มมงชั่วคราวว่าคำสั่งยังไม่ใช้ให้เขายังทำหน้าที่ทนายความได้แต่ศาลเนี่ยเชื่อข้อมูลจากฝ่ายสภานายมากกว่านะครับเลยยกคำร้องไม่คุ้มครองชั่วคราวก็แปลความว่าช่วงระหว่างคดีตรงเนี้ยต้องหยุดการทำหน้าที่ทนายความไปชั่วคราวก่อนถ้าชนะคดีก็กลับมาถ้าไม่ชนะก็ไป2ปีนะครับ
1: โอ้เต็มเลยนะคะ
0: แต่ว่าผมดูเหมือนก็แค่เหมือนคำพูดอ่ะไม่รู้ว่าพูดคำอย่างไรนะครับในคลิปในรายการนั้นเนี่ย
1: ค
0: ำรุนแรงขนาดไหนไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับ
1: มันนานแล้วด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทนายตั้มนะคะก่อนที่จะมีการถูกร้องเรียนในสภาทนายความอะค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ส่วนอีก2เรื่องเลยค่ะอาจารย์ก็คือครูปีชากับเจ๊บ้าบิ่นโดนไป6เดือนค่ะอาจารย์ไม่รอลงอาญาคดีหวย30ล้านยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมียังไงเนี่ยจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนึงและอีกข่าวนึงก็คือผอ.โรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็มีขืนใจเด็กหญิงเนี่ยนะคะ11คนเลยค่ะอาจารย์มันเป็นอะไรที่แม่เสียหาย
0: ผมว่าอย่างที่บอกครับประเทศเราเนี่ยมันไม่รู้มีอะไรคือก็เรียกว่าซ้ำเติมอยู่ตลอดนะครับเรื่องการทุจริตในการสอบราชการก็ดีนะครับเรื่องสวมรอยพ่อทิพย์ก็ดีนะครับมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลน่ากลัวมากนะเรื่องคือความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยที่เราปกครองเอาไว้วางใจนะครับแต่ที่ไหนได้คือไอ้ฆาตกรรมฆาตกรเนี่ยมันมาอยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ในคราบคราบของผู้เขาเรียกว่าพ่อมันมีสภาพเหมือนพ่อจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าพอรักษาเนี่ยครับผมเป็นอาจารย์เกษตรโทษก็จะเพิ่มขึ้นอีก1ใน3นะครับทั้ง2คดีนะครับทั้งคานุรีทั้งนครถมมานะครับเพิ่มโทษอีก1ใน3นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาน่าจะ
1: ครับค่ะช่วงนี้นะคะมองเวลาค่ะอาจารย์พักสักครู่

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: เบลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวัน

0: ย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีดังสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงฉลากและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง

2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศส

ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา 8:00 น.เช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ
2: ์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะสัญญาณหายไปนิดหนึ่งนะคะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะขันหมากมาแล้วคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นอกหักสองสองคุณสายันสัญญาคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้ไวเย็นก็โกหกนะคะเป็น EP ที่28แล้วในเรื่องของภาษากฎหมายนะคะวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะก็จะบรรยายในเรื่องของนิติกรรมอำพรางจะอำพรางยังไงจะไม่อำพรางยังไงแล้วอะไรคือนิติกรรมนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ได้ทราบไปพร้อมกันกับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับก็ค่ำคืนนี้เราก็ว่าเรื่องภาษากฎหมายเรื่องนิติกรรมอำพรางนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลเนี่ยจำนวนมากนะครับมันมีการเอารัดเอาเปรียบกันนะพูดตรงๆนะครับคือคู่กรณีเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับคือนิติกรรมเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านิติกรรมหมายถึงอะไรนะครับนิติกรรมเนี่ยในกฎหมายก็บอกว่าหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายต้องชอบนะครับนิติกรรมถ้าไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับและด้วยใจสมัครถ้าถูกหลอกถูกอะไรเนี่ยเราไม่สมัครใจนะครับและก็มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับทีเนี้ยเรื่องนี้กรรมมันเนี้ยนะครับในการทำนิกรรมอย่างที่บอกว่าต้องมีการแสดงเจตนาในการทำนิกรรมนะครับด้วยใจสมัครเนี่ยแต่ทีเนี้ยคือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเวลาแสดงเจตนาเนี่ยบางที

านจะทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทำนิกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกมานะครับคือนิกรรมที่อยู่ในใจที่ต้องการจะผูกพันกันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แสดงเจตนาออกมาภายนอกเป็นเอกสารเป็นด้วยคำพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับกลับไปทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดคุณแหม่มก็เคยประสบมานะครับเรื่องนี้นะครับ คือก็บอกว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะไม่ได้มีเจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆะไม่เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นอยู่ในใจของผู้แสดงนั้นอันถ้าการแสดงเจตนาเนี่ยบางทีอีกฝ่ายคิดไปอย่างหนึ่งแต่อีกคนคิดไปอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนะครับก็บอกไม่เป็นมูลเหตุไม่เป็นโมฆะนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโมฆะนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาลวงมีการลวงนะครับโดยสมรู้ต้องลวงก็คือไม่ได้จริงๆนะครับโดยสมรู้กับคู่มีอีกฝ่ายหนึ่งแปลความว่าต้องรู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับนิติกรรมมันเนี้ยที่ลวงกันสมรู้กันเนี่ยเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มีบัญญัติต่อไปว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะครับให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับก็คือนิติกรรมที่เราต้องการจะทำมาจริงๆนะครับก็เอานิติกรรมนี้มาใช้บังคับนะครับมันจะมีอยู่สองเรื่องหนึ่งลวงเจตนาลวงโดยสมรู้นะครับอันนี้กรรมตัวนี้จะเป็นโมฆะแต่ว่าไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกทีนี้ถ้าลวงตามวัดหนึ่งเนี่ยและมีทำนิกรรมสองตัวเนี่ยอันนี้เรียกว่านิติกรรมอำพรางอันหนึ่งอำพรางอันหนึ่งลวงนะครับให้นำนิกรรมที่ถูกอำพรางไว้มาใช้บังคับนะครับเรื่องนี้ก็มีการขึ้นสู่ศาลมีคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าคำอธิบายเนี่ยนะครับที่บอกนิติกรรมอำพรางจะต้องมีอันดับแรกนะครับจะต้องมีนิติกรรมระหว่างคู่กรณีเขาใช้คำว่าคู่กรณีนะครับสองนิติกรรมนิติกรรมที่แสดงออกมาโดยเปิดเผยซึ่งไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีและคู่กรณีไม่ประสงค์จะมีผลบังคับตามกฎหมายนะครับไอ้ตรงนี้ก็บอกเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ระหว่างคู่กรณีตกเป็นโมฆะตามวรรคหนึ่งนะครับส่วนนิติกรรมอีกนิติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นนิติกรรมที่ไม่เปิดเผยเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางซึ่งตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีซึ่งประสงค์จะใช้บังคับระหว่างกันจึงต้องบังคับตามนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้เรื่องราวขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับบอกเขาบอกว่าศาลฎีกาบอกว่าการที่จะอันนี้กรรมอำพรางและต้องบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงที่ถูกอำพรางนั้นน่ะจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายแซงหรือว่าใช้ว่าแซงเจตนาตามนิติกรรมอันหนึ่งอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมีเจตนาแท้จริงเนื่องจากถูกนิติสัมพันธ์กันคือนิติกรรมอำพรางจะต้องมีนิติกรรมสองนิติกรรมอำพรางกันอยู่โดยคู่นี้มุ่งบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงซึ่งถูกอำพรางไว้แต่คดีนี้ศาลฎีกาบอกนะครับว่าแต่คดีนี้จำเลยที่1มิได้อ้างว่ามีนิติกรรมอื่นถูกอำพรางโดยนิติกรรมกู้ยืมเงินที่ไม่1ทำกับโจทก์แห่งใดทั้งยอมรับว่านิติกรรมกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่แท้จริงเพียงแต่อ้างว่าจำเลย1ไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมเงินนั้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินแทนบริษัทจอโดยวกรรมการผู้มีอำนาจกำลังแทนบริษัทดังกล่าวขอร้องกู้ยืมเงินแทนเท่านั้นก็อ้างว่าการกู้ยืมระหว่างโจทก์จำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางจึงฟังไม่ได้คือก็จริงในคดีนี้เรื่องจำลองนี้เกิดบ่อยนะครับบางทีคนหนึ่งเนี่ยประสงค์จะกู้เงินนะครับแต่ตัวเองคุณ

สมบัติไม่ครบถ้วนนะครับกู้เองไม่ได้นะครับก็เลยใช้จำเลยเนี่ยนะครับไปกู้เงินแทนพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจำเลยที่หนึ่งก็จะอ้างบอกว่าที่ตัวเองไปทำสัญญากู้ยืมเงินแทนบริษัทสมมติบริษัทจอนะครับไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมดังกล่าวแต่ไปอ้างเป็นนิติกรรมอำพรางอันนี้ศาลฎีกาบอกว่านิติกรรมเนี้ยมันมีอันเดียวไม่มี2อันนะครับพอไม่มี2อันเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญากู้ยืมเหมือนกันแต่จำเลยผู้ให้กู้ต้องการหลักประกันจึงให้โจทก์สัญญาขายฝากที่เป็นคนหลักประกันนะครับอันนี้อีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องกู้ยืมเงินนะครับอันเมื่อกี้มันมีสัญญาตัวเดียวอันต่อมาเนี่ยนะครับบอกว่าเจตนาเนี่ยจะกู้ยืมเงินแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยเป็นหลักประกันคือจะจำนองเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินเนี่ยแต่ว่าฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยขี้เกียจมีปัญหาในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยผิดสัญญาถ้าจำนองไว้ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดีนะครับเสียเวลาผู้ไอ้กู้ก็เลยให้จำเลยเนี่ยทำสัญญาขายฝากที่ดินนะครับเจตนาจำเลยต้องการกู้เงินโดยใช้ที่ดินไปจำนองเป็นหลักประกันที่ดินก็ถือว่ายังเป็นของจำเลยอยู่แต่ฝ่ายโจทก์เนี่ยคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายจำเลยไม่จำระหนี้เงินกู้นะครับ1ไม่จำเลยเองกู้2ทางฝ่ายผู้รับจำนองที่ไปทำเป็นผู้รับขายฝากเนี่ยก็จะบังคับจริงตามสัญญาจะบังคับไปตามสัญญาขายฝากส่วนจำเลยบอกว่ามันไม่ได้ขายฝากนะผมต้องการกู้เงินแล้วหลักทรัพย์เนี่ยมาจดเป็นการประกันหนี้จำนองนะครับเรื่องนี้พอมีการสืบสาวราวเรื่องสืบพยานหลักฐานกันแล้วเนี่ยพฤติการจากทางนำสืบเนี่ยมันได้ความชัดว่าหลังจากทำสัญญาขายฝากแล้วเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยฝ่ายผู้ขายฝากเนี่ยยังครอบครองทำประโยชน์อยู่นะครับตั้งแต่วันทำสัญญาและส่งดอกเบี้ยให้กับผู้ที่เขียนเป็นรับซื้อฝากนะครับเลข3เนี่ยแท้จริงคือเป็นผู้ให้กู้จ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับแต่พอครบปีสมมติจดขายฝากไว้ปีหนึ่งพอครบปีจำเลยเนี่ยไม่มีเงินต้นไปคืนทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนเนี่ยก็ฉวยโอกาสบอกเนี่ยเป็นการขายฝากเลยเวลาเลยนะก็มาฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินแปลงนี้จำเลยก็ยกข้อต่อสู้บอกว่านิติกรรมมันมี2ตัวนะตัวหนึ่งคือการกู้ยืมเงินโดยจะใช้หลักทรัพย์จำนองประกันนิติกรรมอีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องการจะผูกพันก็คือนิติกรรมการขายฝากนะครับศาลก็ดูจากรูปคดีจากพฤติการแล้วเนี่ยมีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ2ทุกเดือนสมมติกู้ล้านหนึ่งร้อยละ2เดือนละ20,000ครบปีอ่ะจ่ายครบนะครับ20,000 12,24นะครับจ่ายดอกเบี้ยไป240,000และจะขอขยายเวลากับผู้ที่จดรับขายฝากไว้แต่ผู้รับขายฝากเนี่ยบอกว่าผมไม่รับขายฝากคุณไม่สามารถจำระมาไถ่ถอนไม่มีสินไถ่มาไถ่ถอนหมดระยะเวลาแล้วนะคุณออกจากพื้นที่ก็ได้จริงถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยนะครับการขายฝากจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนคราวเดียวเมื่อครบกำหนดเวลาแต่ระหว่างทางเนี่ยจำเลยจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ20,000และถ้าที่ดินแปลงนี้ราคาสูงนะครับแต่ว่าจำเลยต้องการเงินแค่ล้านเดียวแต่ราคาเป็น10 ล้านเนี่ยและไปจดขายฝากแค่ล้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันควรจะได้มากกว่านั้นนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลเชื่อว่านิติกรรมที่เขียนว่าขายฝากเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาจะผูกพันกันจริงนะครับก็เป็นนิติกรรมที่มีการสมรู้สมยอมกันเนี่ยนะแสดงเจตนาลวงเนี่ยสมรู้กันเนี่ย
ไอ้ตรง

0: นี้สัญญาขายฝากก็สามีภาษาเป็นโมฆะก็ไม่มีสัญญาขายฝากพอไม่มีสัญญาขายฝากที่ดินนี้ก็ยังเป็นของจำเลยนะครับแต่จำเลยก็มีหน้าที่จะต้องคืนเงินนะที่เอาเขามาเนี่ยเพราะเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้ถ้าโจทย์แพ้คดีนี้นะครับฟังไม่ได้เป็นขายฝากนะครับนี่กรรมอะอำพรางต้องเป็นโมฆะศาลฎีกาให้แปลความว่าไอ้หลักฐานการขายฝากเนี่ยเพราะปกติการกู้ยืมเงินเนี่ยเกิน 2,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้คือถ้าให้จำเลยที่ยังเป็นของจำเลยอยู่ไม่ต้องเสียสิทธิ์ให้กับโจทย์แล้วจำเลยไม่ต้องชำระเงินที่เอาเขามาด้วยเนี่ยมันจะไม่เกิดความเป็นธรรมแก่โจทย์นะครับผู้ให้กู้หรือผู้ที่ทำเป็นรับขายฝากศาลฎีกาเลยแปลความว่าหลักฐานการสัญญาขายฝากซึ่งแปลความได้ว่าผู้ขายฝากได้รับเงินมาจากผู้รับซื้อฝากก็เหมือนได้รับเงินกู้นะครับข้อความเนี้ยพอจะนิยามได้ว่าหรือแปลความได้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะครับฉะนั้นตัวทางฝั่งผู้รับซื้อฝากหรือโจทย์เนี่ยในคดีเดิมเนี่ยก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงโฉนดไว้ได้จนกว่าผู้ขายฝากหรือผู้จำนองจริงๆที่จำนองนำเงินมาชำระนะครับที่จริงฎีกานี้คดีเนี้ยผมว่าเป็นคดีที่ผมทำนะครับก็คือตัดสินเมื่อปี66เนี่ยนะครับเดิมทนายอื่นทำมาก่อนนะครับก็คือไปฟ้องขับไล่อ่ะแล้วศาลฟังว่าเป็นนิกรรมอำพรางนะครับตอนหลังเข้ามาผมมาอ่านจากคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับคำพิพากษาฎีกาก็เขียนทำนองว่าไอ้สัญญาขายฝากแปลความได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินผมก็เลยเอาคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวเนี่ยนะครับและก็สัญญาขายฝากนั่นแหละซึ่งศาลใจความไม่เป็นหลักฐานการกู้ยืมมันมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นการจำนองเนี่ยเราจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิเหนือกับคนอื่นแต่พอนิติกรรมการจำนองไม่มีนะครับขายฝากก็ศาลบอกเป็นโมฆะสัญญาขายฝากก็เหมือนเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินธรรมดานะครับไม่ใช่จำนองเพราะจำนองไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราฟ้องยึดทรัพย์ขายท่อตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้เนี่ยมีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยเขามาขอเฉลี่ยได้พอเรายึดและขายท่อตลาดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหนี้เขามาเฉลี่ยกลายเป็นว่าเราได้เงินไม่ครบถ้วนและตัวจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่เราจะยึดทรัพย์ได้อีกอันนี้เราขาดทุนเลยเพราะเดิมเจตนาเราคือเราต้องการเอาเปรียบเขาอะไรนะครับพอเอาเปรียบปรากฏว่าพอศาลวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะแล้วไอ้โมฆะเนี่ยสัญญาขายฝากไปเป็นสัญญาจำนองไม่ได้ไหมวัตถุประสงค์มันต่างกันนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาถ้าเราปล่อยหนี้ไปเยอะเพราะว่าที่ราคาสูงเนี่ยคดีนั้นรู้สึกจะไม่ผิดนะครับราคาละ40 ล้าน
1: อ
0: ่ะถ้าเราปล่อยเงินไปประมาณ35 ล้านและคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้าด้วยว่าต้องมาไถ่ในราคา40 ล้านอย่างนี้นะครับแต่พอศาลบอกว่าสัญญาขายฝากเนี่ยเป็นโมฆะครับเราไปกู้ยืมเนี่ยเราก็คิดดอกเบี้ยย้อนหลังได้มูลหนี้กลายถึง50 ล้านนะแต่พอยึดทรัพย์ไปเงี้ยที่ไปเงี้ยมันขายได้ไม่เกิน40 ล้านเนี่ยและบวกจะมีเจ้าหนี้อื่นมาพัวพันด้วยพอขายตลาดได้เงินมาปรากฏว่าได้ไม่ครบ35 ล้านเพราะมีเจ้าหนี้อื่นหลายรายมาขอเฉลี่ยเงินตัวนี้กับเราด้วยนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากเราเนี่ยคิดก็เรียกว่าสมองคิดว่าเป็นเลิศแล้วอ่ะนะทำเป็นขายฝากคิดว่าบีบบังคับได้แต่จำเลยก็มีทนายที่มาต่อสู้ตรงนี้แล้วฟังได้ด้วยเนี่ยกลายเป็นเสียหายไม่ใช่น้อยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำตรงไปตรงมาเป็นจำนองเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยมันดีกับขายฝากเพียงแต่ว่ามันต้องไปฟ้องร้องเสียเวลา

0: ว่าจำนองในดอกเบี้ยมันเดินไปตลอดนะครับพอเราทำขายฝากมันแค่ไหนแค่นั้นนะครับถ้าทำขายฝากไว้35ล้านแล้วดอกเบี้ยไม่เกิน15ต่อปีคำนวณแล้วอาจจะเป็น40ล้านและพอถึงหมดเนี่ยลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยเราก็พอยึดทรัพย์พอฟ้องยึดทรัพย์เป็นเรื่องกู้ยืมเงินทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยมันไม่พอกับหนี้แต่ถ้าเป็นสัญญาจำนองเนี่ยมันอาจจะพอหนี้เพราะเราอย่างน้อยเงินต้นเราต้องได้คืนเพราะว่าที่40เราปล่อย35และเราเป็นผู้รับจำนองเราต้องได้ก่อนนะครับแต่เราแปลงสารแปลงนี้กรรมเป็นเรื่องขายฝากไปอำพรางการจำนองเราก็เลยเสียหายเลยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าทำจำนองเนี่ยเรายึดทรัพย์แล้วได้เราต้องได้ก่อนทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราได้ไม่พอเราก็อาจจะมีบันทึกเพิ่มเติมแต่ต่อท้ายสัญญาจำนองว่าถ้าขายทรัพย์นี้แล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามกรรมรักษาเนี่ยเรายังไม่สามารถยึดทรัพย์สินตัวอื่นของจำเลยได้นะครับแต่พอเราทำเป็นขายฝากเนี่ยเราก็ได้แค่นั้นเนี่ยหรือบางทีพอบอกว่าขายฝากเป็นโมฆะปั๊บกลายว่าเราไม่ใช่เจ้าหนี้บุญสิทธิ์กลายเป็นกู้ยืมธรรมดาขายได้น้อยเจ้าหนี้อื่นมาเฉลี่ยทรัพย์สินนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเสียหายไปเลยนะครับอันนี้คือจริงๆรูปคดีที่เป็นลักษณะกู้ยืมเนี่ยได้ไปทำขายฝากมีเยอะมากและผมเนี่ยเคยไปสู้ให้กับฝ่ายลูกหนี้นะครับฝ่ายผู้ขายฝากซึ่งเราสู้ไปเรื่องกู้ยืมเงินเจตนาจะจำนองเนี่ยแล้วมันจะมีพยานหลักฐานระหว่างทางที่เราเก็บไว้อะบางทีผมมาบอกว่าลูกหนี้ถ้าฝ่ายลูกหนี้เนี่ยเวลาไปทำลักษณะเนี้ยเพื่อไม่เจ้าหนี้บิดเบือนในภายหลังเนี่ยเราต้องโอนเงินผ่านระบบธนาคารอย่าให้เงินสดนะครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าอยู่ไปผู้รับขายฝากหรือว่าผู้รับจำนองอะไรก็แต่นะครับก็พยายามไม่เป็นจ่ายด้วยเงินสดดอกเบี้ยนะครับบางทีดอกเบี้ยจะเกิน15ต่อปีต้องมีการโอนมาคำนวณได้เลยแต่ถ้าเอาไปจ่ายสดเราบอกได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้แล้วเราไม่ต้องระบุว่ารับดอกเบี้ยมาจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นผมเป็นแนะนำหรือว่าชี้แนะได้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายลูกหนี้นะครับอันนี้คือนี่กรรมอำพรางเห็นได้ชัดว่าเรื่องกู้ยืมเงินโดยจะจำนองและไปทำขายฝากอันนี้มีเรื่องราวขึ้นสู่ศาลมากนะครับอันนี้ก็แต่ว่านิติกรรมที่บอกเนี่ยต้องเป็นคู่สัญญาเนี่ยต้องเป็นคู่เดียวกันนะครับถ้าเป็นคนละคู่เนี่ยไม่ใช่นี่กรรมอำพรางแล้วนะครับ
1: อ้าวค่ะ
0: ยกเว้นนะครับยกเว้นถ้าสามีกับภรรยาเนี่ยอย่างภรรยาไปกู้เงินนะครับแล้วต้องการให้สามีอ่ะจะเพราะที่ดินติดชื่อสามีใช่ไหมภรรยาไปกู้เงินจริงๆต้องให้สามีจดจำนองที่ดินแปลงนี้กับนายทุนแต่นายทุนบอกว่าให้ทำเป็นขายฝากดีกว่านะครับก็ขายฝากเนี่ยนิกรรมมันเป็นเรื่องสามีกับผู้รับจำนองหรือผู้รับขายฝากแต่นิกรรมกู้ยืมเนี่ยกลายว่าภรรยากับผู้รับซื้อฝากหรือผู้รับจำนองเนี่ยมันดูเหมือนคนละคู่แต่ศาลฎีกาบอกว่าไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นคู่เดียวกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับฎีกาเพิ่งตัดสินมาไม่นานนะครับบอกว่านิติกรรมอำพรางที่มันจัดไว้ในมาตรา155วรรค2นั้นคู่นี้ต้องแสดงเจตนาทำนิกรรมขึ้น2นิกรรมคือนิกรรม1แสดงให้ปรากฏออกมาโดยเปิดเผยคู่นี้ไม่ประสงค์จะให้มีผลบังคับอย่างใดตามกฎหมายชนอีกนิกรรมหนึ่งเป็นนิกรรมที่ปกปิดไม่เปิดเผยเรียกว่านิกรรมที่ถูกอำพรางปกปิดไว้โดยคู่นี้ประสงค์จะนิกรรมเตรียมพรางบทเวลานั้นใช้บังคับระหว่างกันเองได้ไม่ต้องการผลบังคับจากนิกรรมที่จะได้ออกให้ปรากฏแม้คู่นี้ในเรื่องนิกรรมอำพรางจะต้องมีเพียงคู่เดียวก็ตามแต่คดีนี้โจทก์เป็นสามีของอผู้กู้ก็คือภรรยาไปกู้นะครับก็มีสัญญากู้ตัวหนึ่งนะครับท่านยังเป็นผู้ค้ำประกันสัญญากู้เงินซึ่งออกก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าโจทย์มีความสงต้องการใช้เงินนะครับแสดงว่าโจทย์มีส่วนได้เสียในเงินกู้ดังกล่าวการที่โจทย์และออทำนิกรรมดังกล่าวจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันและถือได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันดังนี้แม้นิกรรมขายฝากเป็นนิกรรมระหว่างโจทย์ กับจำเลยจำเลยก็คือผู้รับซื้อฝากนะครับส่วนนิกรรมคู่ยืมเงินเป็นนิกรรมระหว่างอคือภรรยาโจทกับจำเลยก็ถือได้ว่าเป็นคู่นีในนิกรรมทั้งสองนิกรรมนั้นเป็นคู่เดียวกันหรือมันดากับบุตรก็เหมือนกันนะครับบุตรไปกู้และมันดาไปจำขายฝากเนี่ยทั้งเจตนาจริงอ่ะก็คือนิกรรมอำพรางคือกู้แล้วจะจำนองแหละแต่ว่าทำเป็นขายฝากโดยแม่เป็นคนทำอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นคู่กรณีคู่สัญญาเดียวกันนะแม้ดูเหมือนต่างคนนะแต่ถือว่ามีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์ร่วมกันถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันคู่เดียวกันนะครับก็คงได้สรุปสั้นๆประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขาต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็น EP ที่29นะคะส่วนสัปดาห์นี้เป็น EP ที่28ในเรื่องของนิติกรรมอำพรางซึ่งอาจารย์ก็บรรยายได้ชัดเจนด้วยเวลาที่จำกัดนะคะแต่ว่าอาจารย์อธิบายเรื่องยาวๆให้สั้นโดยสรุปเนี่ยนะคะอย่างเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเข้าใจดีค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอีกต่อไปนั่นคือการทำนิติกรรมอำพรางนะคะแล้วก็คำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็ขอทุกท่านที่ติดตามฟังการนะครับหลับฝันดีโชคดีมีชัยนะครับรวมทั้งคุณแม่และทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: พอลซ่า
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
12: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอป

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
6: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปี

0: Shop Mania จัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: หนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิง

0: เที่ยงคืน10นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live Follow ครับเที่ยงคืนถึงตี2ทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็สนวิรุณครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีสนครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กันถึงตี2
0: ครับ
1: ผมมาตี2แต่อาจารย์เนี่ยยังไงตบปากนับคำไหม
0: เรียบร้อย
1: ไม่เป็นไรก็ก่อนดูอังกฤษไง
0: ฮะ
1: ก่อนก็จัดก่อนใช่ไหมเป็นจอด
0: ไม่ไป
1: ด
0: ูอังกฤษจึงง่วงวะ
1: ก็เห็นวันนี้ก็ตั้งแต่เย็นแล้วเออก็เห็น
0: ตั้งแต่เย็นแล้ว
1: เออ
0: เย็นแล้ว
1: คือเอาให้มันเต็มข้อนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์คมด้วยส่วนช่วงนี้ก็SMS พูดคุยเลย468-9899ครับ468-9899
0: อยากคุยอะไรก็ทักทายเข้ามาได้
1: นี่คุณไม่หนาวหรอคุณรู้ใช่ไหมว่าห้องนี้ตู้แช่ปลาเน
0: ี่ยผมเป็นคนขี้ร้อนมากมากด้วย
1: แต่มันผมว่าคุณนั่งแบบเนี้ยโดยไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อหนาวไม่ถึง4ชั่วโมงอ
0: ่ะเดี๋ยวรอดูได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการ

0: ด้วยเพลงให้ทำ
1: ย้อนวัยจัด
0: ของคุณโรสแมรี่คาร์ดิงทันไหมมีใครทันไหม
1: ผมไม่ทันแต่คือแบบซาวอะไรมันคุ้นอยู่แล้วแหละ
0: เพลงนี้ผมม.หนึ่ง
1: อ่ะ 1997ดันเกิดปีเลยนะ
0: เกิดปี1984
1: ก็โตกว่าผม5ปี คุณม.1ผมก็ประถมอ่ะอาจจะป.2ป
0: .3ไม่แต่ผมจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ผมเปิดอ่ะมันเป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตเพลงแบบเขาเรียกว่ากว่าครึ่งปีอ่ะเป็นอันดับหนึ่งเพลงนี้ดังมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้นักร้องเพลงนี้กลายเป็นคนไร้บ้านเลยเป็นโฮมเลส
1: จริงเหรอ
0: เออถึงขนาดแบบคือมีข่าวว่าแบบโอ้คือเธอประสบปัญหาชีวิตเยอะมาก
1: นักร้องคือใครนะ
0: ชื่อโรสแมรี่คาร์ดิงนะครับเอามาเปิดให้ฟังกันคือไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมชอบเพลงเขามากจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสำหรับคุณโรสแมรี่นะฮะ
1: ส่วนใครใช้ชีวิตก็อย่าประมาทมันก็พลิกผันได้เสมอนะ
0: ใช่ใช่ผมจะบอกเลยว่าอย่างเพลงนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของคือช่วงนั้นวิทยุมันก็จะแบบบูมๆใช่ไหมเออแล้วมันก็คือทุกคลื่นอะที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คลื่นของค่ายตรงข้ามอ่ะคือเขาจะมีค่าย
1: คู่แข่ง
0: คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: ต้องมีเพลงนี้แน่นอนนะ
1: คร
0: ับแต่ว่ามรสุมชีวิตของเขาก็หนักมากถ
1: ึ
0: งขั้นแบบมีดราม่าว่าจะขายลูกขายลูกตัวเองอ่ะเออจริงจริงแต่เขาออกมาโต้แล้วนะว่าแบบไม่จริงอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ตอนรับเข้าสู่วงเวียนชีวิตก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลบอลให้ละกันเผื่อวันนี้บางคนแบบตีสี่มันไม่ทันใจ
0: มันคัน
1: มันแบบต้องลุยตั้งแต่หัวข้ามสแกนดิเนเวียนสวีเดนออลสเวนคานฟินแลนด์ไวคาสลีกาพวกนี้หรือแม้กระทั่งเบลารุสวีชายาลีกาเพราะนั้นเดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับตอนนี้เป็นลุดคู่หนึ่งนะครับเดียโมแบลตนำสลาเวียมอร์ซี่ 2-1 แล้วก็มีฟุตบอลฟินแลนด์นะครับยาโคลิก้าคูปินะครับตามหลังจิปโป้ครับ02แล้วก็ไอซ์แลนด์ลิกดองนะครับเซลฟอร์ดนำทางด้านวีตี้2-1ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกอ่ะกาเวนะครับกับสไลโก้10คนกาเวนำ 1-0 แล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์โอ้โหทอมโซ่ทีมเก่าแจ้งเกิดมาเทนแกมปิเดเซนเก่งเหลือเกินตอนนี้นำทางด้านวาเลเลนกาอยู่ 3-0 เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นสวีเดนออสเวนการออกไกด์กับฮักเคนนี่ 3-3 นะครับ
0: เหมือนออกไกด์จะขึ้น 4-3 แล้วนะ
1: จริงเหรอรีบเหรอออกไกด
0: ์นั่นไงเด้งเปรี้ย
1: ยอด
0: เด้งเปรี้ยก็มาเมื่อกี้
1: ยิงอะไรกันระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นรายการที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์คมส่วนพวกที่จบไปก่อนหน้าเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าวันนี้ก็มีพวกบอลสแกนดิเนเวียนเยอะนะครับวันนี้เนี่ยที่จบไปแล้วนะครับก็มีทางด้าน
0: มีอะไรนะ
1: ครับหนึ่งมีทาง
0: มอบี
1: ้นอร์เวย์สามคู่เนี่ยลิวสตอมนี่ชนะเฟดริกตัด 2-0 นะครับอาเลซุนเสมอโม 2-2 แล้วก็ทอมโซ่อย่างที่บอกนำมาเลน 9-3-0 ส่วนมอบี้เนี่ยแพ้
0: AIK
1: 1-2 แล้วก็ถ้าฟินแลนด์นะครับทางลาติชนะ HJK ซึงกิ 2-0 TPS ตูคูชนะอูลู 3-0 แล้วก็นิสตานชนะมาเลนฮาม 4-2 นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้สกอตติชลีกครับเนี่ยมีเป็นเข่งเลยเพราะนั้นก็ใครอยากได้คู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาละกันพอเยอะมากๆนะครับ
0: เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพิ่งเห็นข่าวเรื่องของเจเดนอลัม
1: เห็นใช่ไหมแอฟริกาใต
0: ้คือมันช็อกตรงที่เราอ่ะพึ่งภาคแอฟริกาใต้แล้วเราก็เห็นเจเดดัมลงเล่นด้วยนะคร
1: ับ ใช
0: ่แล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ยังมีรายงานว่าทางบ้านเขาอ่ะไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ขอแบบว่าขออยู่
1: สงบก่อน
0: เงียบๆก่อน
1: ไม่อ่ะผมอ่านมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือจริงๆอยู่น้อยมากนะรู้สึก
0: น้อย25
1: 25ใช่แล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านตอนนี้ด้วยในรอบแบ่งกลุ่มกับแอฟริกาใต้อะแล้วคือเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาสูญเสียคุณแม่
0: คุณยาย
1: คุณยายข

0: ขอบคุณยายก่อนเกมจะเริ่มก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม
1: อืมก็หลังจากนั้นก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนถ้าเป็นตัวนักเตะเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต
0: ์ก็แบบ
1: ใช่เท่าที่อ่านมานะ
0: แต่ว่าในรายงานบอกว่าพบศพชายวัย25ปีในบ้านหลังหนึ่ง
1: ก็เหรอ
0: ในช็อตเช็คโลฟชานเมืองทางตอนกลางของเทปทาวไม่น่าจะอุบัติเหตุนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้
0: เหมือนจะเป็นซึมเศร้าหรือว่า
1: อืมมันก็โอ้
0: คือตอนเนี้ยน้ำลดตอมันเริ่มผุด
1: ปัญหามันหมักหมมอ่ะ
0: มันเริ่มจะออกมาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยโคลอมเบียมีโดนขู่ฆ่านะ
1: อืม
0: โคลอมเบียมีละโดนขู่ฆ่า
1: ใครอ่ะใครโดนขู
0: ่นักฟุตบอลน่ะเดี๋ยววันนั้นเห็นอยู่ว่าโดนขู่ฆ่า
1: ไอ้คนพลาดจุดโทษป่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ตายเลยอ่ะก็คือนี่แหละเจเดดัมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่เขาบอกว่าเขายังไม่หาสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็อ่ะส่งกำลังใจครอบครัวแล้วก็เสียใจกับทางตัวนักเตะด้วยนะครับ
0: อืมนี่ไงฮามิลตันกัมปาร์ตกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีที่เป็นคนยิงข้ามคานนาที115ก็มีรายงานว่าถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งส่งข้อความขู่ฆ่าเอาชีวิตนะครับเจ้าตัวนี่ถึงขั้นไม่บินกลับประเทศโคลอมเบียนะฮะแล้วก็ตอนนี้กบดานอยู่เงียบๆอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาปิดคอมเมนต์ในโซเชียลทั้งหมดก็นี่แหละ
1: ก็คือเจ้าตัวคนยิงพลาด
0: โคลอมเบียอีกแล้วเหร
1: อ
0: ที่ยิงกระต่ายคราวที่แล้วก็ไออันเดรสโคบา
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหมฮะแฮมป์ตันอันนี้เป็นแฮมป์ตันแคมปา
1: ร
0: ์ตนะครับ
1: ส่วนข่าวเจเดน
0: า
1: ดัมผมเช็คให้ชัวร์ละเขาบอกว่ากองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้และสโมสรมาโมโรดี้ซันดาวเสียชีวิตด้วยวัย25ปีตามแถลงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนั้นเนี้ยออฟฟิเชียลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแอฟริกาใต้บอกว่าในฐานะเกตันแมคเคนซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้เนี่ยแสดงความเสียใจดังครอบครัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประเทศของเราจะร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของเขาทั้งนี้นักเตะเติบโตจากอะคาเดมี่ในแอฟริกาใต้เองแล้วก็รับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งว่าสาเหตุเพราะอะไรนะ
0: คือแค่
1: ทาง
0: คือเขาก็เป็นแถลงการทั่วไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็บอกว่าเล่น13นัดยิงไป2ประตูกับทีมชาติติดทีมชาติเนี่ยปี2022แล้วก็อันเนี้ยคือทางถ้าอันเนี้ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวก็คิดนักเตะบอกเขาฆ่าตัวตายเพราะภาวะซึมเศร้าและเครียดสะสม
0: ใช่ไง
1: เพราะนั้นไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านก็น่าจะผิดเพราะว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์นี้ไม่ใช่แต่คือมันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องนะว่ามันเพราะอะไรแต่คืออาเสียชีวิตไปด้วยโอ้โหอายุน้อยมากนะครับ
0: 25
1: ใช
0: ่นะครับส่วนข่าวด่วนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีรายงานยืนยันแล้วว่าเจเกนคล็อปนะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม่
1: ทีมชาติเยอรมัน
0: นะครับของทีมชาติเยอรมันแน่นอนแล้วนะครับก็ทางด้านของเดฟเฟย์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีรายงานว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเรดบูลนะครับซึ่งคล็อปเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลนะครับของเรดบูลอยู่ซึ่งมีสัญญาคือเป็นตั้งแต่เดือนมกราคม2025นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแถลงการของเดฟเบย์ระบุว่าประธานของเดฟเบย์ก็คือแบรนด์นอยนดอฟนะครับแล้วก็รองประธานก็คือยานฮันส์โยคิมวัตเค่เนี่ย มีการพูดคุยกันนะครับกับเจนครอปในนิวยอร์กถ้าเคยเราน่าจะได้เห็นภาพเจนครอปที่ไปสัมภาษณ์เขาเป็นคอมเมนเตอร
1: ์ครับ
0: ของสถานีช่องนึงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี
1: ้ที่มีล่าสุดคุยเอ็มบัปเป้ไงโอ้โหสนิทสนมทิดเชื้อ
0: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็สองบอสของเดฟเวย์เนี่ยเขาก็ไปคุยกับเจนคลอปซึ่งแถลงการเนี่ยเขาระบุว่าระหว่างการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ได้มีการบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญของสัญญาที่จะเกิดขึ้นการเจรจาจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าการเจรจาโดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับเรดบูลบริษัทปัจจุบันของคลอปจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุดก็คาดว่าคลอปจะตกลงสัญญา4ปีนะครับซึ่งจะเป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกของเขานะครับหลังจากที่สิ้นสุดการแข่งขัน9ปีกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2024
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกด้วยนะครับในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นเมนหลักสำคัญก็คือฮ ฮันส์โจอาคิมวัชเค

0: นะครับ
1: อดีตเขาเคยทำงานที่กันที่ดอทมูลไง
0: ใช่เขาเป็นประธานอดีตประธานดอทมูลมาก่
1: อ
0: นนะครับก็เป็นคนกระตุ้นให้ดีลนี้มันสำเร็จรู้ล่วงมาได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นบทบาทของเจเกนครอปในฐานะบุนเดสเทรนเนอร์ในเร็ววันนี
1: ้ก็ไม่น่ามีอะไรพลิกล็อกแล้วเพราะตั้งแต่แรกที่มีข่าวครอปก็แบบแขนลับเลยเพราะว่าถ้าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายทีมอย่างเรอัลมาดริดเคยลิงก์กับครอปสมัยหลังจากออกจากลิเวอร์พูลเขาก็ปฏิเสธชัดเจนแต่พอไปทีมชาติผมว่าเป็นงานที่เขาคาดหวังอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางผมว่าอาเบกรุ๊ปเขาคงปล่อยอ่ะเพราะว่าเห็นบอกหลังๆก็อาจจะมีได้ยินมาว่ามีความขัดแย้งบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยหรือว่าครอปก็อาจจะไม่ได้ทำงานฟูลไทม์มากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อ
0: แต่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งตีข่าวนะ
1: ก็เป็นมีส่วนร่วมในการดึงสุพนัทใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โหถ้าว่ากันตามตรงมันก็ใช่แต่ถ้าว่าก
0: ันดีจัง
1: แต่ถ้าคุยกันด้วยเนื้อแท้มันก็โอ้โหมันก็ไกลเหลือเกิน
0: เฮ้ยคุณอย่าใช้คำว่าเนื้อแท้นะ
1: อ๋อ
0: ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นะ
1: โอเคโอเคก็เห็นอาจจะเห็นได้เห็นกลับมาร้องเพลงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ร้องเพลงน้ำลาย
0: ไม่รู้ละ
1: บางก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น
0: รู้แต่ว่าช่วงนี้นี่ดราม่าเยอะจริ งๆนะครับดราม่าเยอะจริงๆนะครับส่วน
1: ไม่แล้วคุณเคยกินยังร้านเนื้อแท
0: ้โอ้ยกินบ่อย
1: ชอบไหม
0: ผมกินตั้งแต่เขาเปิดสาขา
1: แรก
0: ที่ลาดกระบังคิดดูว่าขับมากินเลยนะด้วยความที่แบบอยากกินมากที่ลาดกระบัง
1: แต่เห็นบอกเดี๋ยวนี้เขาปิดไปหลายสาขานะ
0: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเขาเปิดเยอะเกินเปิดจนถึงขนาดที่ออกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นครัวร้อนอ่ะครัวด่วน
1: อ
0: ่ะก็คือนอกจากที่เป็นร้านที่เปิดปกติตามแบบห้างแล้วใช
1: ่ไ
0: หมเขาไปเปิดในศูนย์อาหารเนี
1: ่
0: ยเป็นแบบกับข้าวตามสั่งที่สั่งเป็นเซตเป็นเซตอ่ะเออในฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยมีอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ผมว่าแฟรนไชส์มันเยอะไปอะไรเงี้ยจนบางทีมันไม่เนื้อแท้แล้วมันเนื้อเยอะ
1: ไม่เดี๋ยวว่าบางคนอ่ะผมเห็นในคอมเมนต์อ่ะผมก็ไปทานมาผมมาเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงขนาด
0: ติดหวาน
1: ว่างตามตรงแม่อร่อยแต่คือหลายคนก็คอมเมนต์ว่าติดหวานติดเค็ม
0: ติดหวาน
1: รสมันสุดโต่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องอย่างนั้นป่ะ
0: แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขามีคนเคยถามคุณเจ้าของนะครับ
1: ครับ
0: พี่โตเนี่ยว่าแบบว่าเอ้ยเป็นติดหวานหรือเปล่าบอกเขาชอบกินแบบนี
1: ้เออ
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: สไตล์เขา
0: ก็เป็นเทสของเขานะครับซึ่งสำหรับผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกินไม่ได้เลยรสชัดแย่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอร่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าคือแบบว้าวซ่าจะต้องไปกินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ
1: ไม่ขนาดนั้น
0: อาจจะ
1: เห็นด้วยนี่เห็นด้วย
0: แล้วแต่วาระแนวมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าไม่รู้อยากกินเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าเนื้อแท้
1: แล้วไปคุณไปกินเมนูอะ
0: ไรจริงๆผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เขามากนะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเขาอร่อยมากแต่ว่าเหมือนช่วงหลังอ่ะเขาไปเน้นไอ้กับข้าวแบบคือเขาเสียคาแรคเตอร์เขาไปหรือไง
1: กะเพราปะ
0: เออ
1: กะเพราอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไปเสียคาแรคเตอร์เขาทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเมนเรื่องเนื้อว่าแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็
1: ครับ
0: แต่โหพูดแล้วหิวเลยว่ะ
1: นี่ก็หิวตื่นยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ผมเคยกินแต่กะเพราถ้าไอเนื้อแบบสเต็กยังไม่เคย
0: ถ้าคุณถ้าต้องไปกินตัวสเต็กตัวแฮมเบอร์เกอร์เขาดีมากนะครับดีมากแต่ว่าพอช่วงหลังเหมือนพอไปเน้นเรื่องพวกกับข้าวที่มันเป็นกะเพราเป็นอะไรเงี้ยเยอะเอ้าไอ้ตรงนั้นกลับไม่ได้รับการไอ้นี่ขึ้นมา
1: พัฒนาสูตรอะไรเงี้ย
0: นะครับก็เลยไม่แต่มีปัญหาช่วงหลังก็คือเขาไม่จ่ายเงินพนักงาน
1: ใช่มันเป็นอย่างนั้นไงมันแบบว่ามีข่าวออกมาแต่เขาออกมาแถลงกันอีกว่าจริง
0: มีบอกคมเปิดเพลงต้นชั่วโมงให้ทำอย่างไรของโรสแมรี่สินะเพราะมันมีท่อนหรือวลีที่ให้จดจำดีที่ว่าช่วงตีสี่ไม่ใช่คนนั่งเก๊กหลอดใส่ผมมากู้กับพี่เอกคิมจากคุณตั้มผงแดงนะฮะ มีคุณนานอาร์ตส่งมาบอกคมสนครับครอปคุมเยอรมันมีโอกาสดึงซาร่าไปเล่นด้วยหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยซาร่าจะไปเล่นยังไงครับทีมชาติก็ซาร่าเป็นนักเตะอียิปต์ไง
0: แต่ฟอลเลงเวสอะโดนดึงแน่ๆ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็น่าจะคีแมนยุคเขา ย
0: ุ
1: คใหม่
0: ใช่นะครับมีบอกว่าเขาทาง YouTube ส่งมาบอกสวัสดียามดึกนะครับจากคุณปลั๊กนะฮะรู้เลยใครเลือกเพลงครับจี๊บแบบนี้ต้องพี่คมเท็ดดี้ไม่ได้เท็ดดี้บันดีนึกขึ้นมาได้เฉยนะครับมันเพลงนี้มันมาจากปมของผม
1: ครับ
0: ก็คือตอนแรกจัดแค่ตีสองนะครับแล้วก็บอกว่าให้จัดตีสี่แล้วก็บอกโอ้พี่เราไม่ไหวเราง่วงนะครับสักพักคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากให้ก็ได้ให้ทำยังไง
1: อ๋อคืออันนี้คือที่มาของเพลง
0: เพลงร้องว่าให้ฉันทำอย่างไร
1: เออ

0: ให้ฉันมีทางเลือกไหมทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่า
1: ไม่แล้วคุณสิรินันท์เขาไปไหนล่ะเรื่องของเรื่องอ่ะ
0: คุณสิรินันท์ไปพักกอล์ฟเอวียองไง
1: แล้วตลาดแล้วไม่แล้วคือตอนนี้คือมาไหมหรือไม่มาแล้ว
0: อาจจะไม่มาแล้วไม่มาแล้ว
1: อ๋อ
0: นะครับก็คือตอนนี้มันมีเมเจอร์ใหญ่ของLPGA ก็คือเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจบวันที่3แล้วเนี่ยเปลี่ยนผู้นำแล้วโอ้โหน้องเมย์กูหล่นลงไปโอ้ขนาดมันได้มา4อันเดอร์อ่ะยังหล่นลงไปเป็นอันดับ16ร่วมนะครับมียุแซงขึ้นมาละ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้นำ2วันแรกอย่างลอตตี้โวตเนี่ยหล่นลงมาเป็นอันดับ6ร่วมกับน้องเมย์เลยนะครับอยู่ที่10อันเดอร์พาโหดมากวันนี้คือริวเฮรันตีวันเดียว11อันเดอร์แซงพรวดขึ้นไปที่1 19อันเดอร์พาโอ้โหเมตาม9อันเดอร์ตายแล้วลูกเหนื่อยไม่ไหว
1: ครับ
0: นะครับไล่มา
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: เออหูย9อันเดอร์วันสุดท้ายเหนื่อยนะเว้ย
1: เออก็เยอะไปหน่อย
0: แต่ว่าเอวยองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่
1: ปรับเซียนเนี่ย
0: ไม่ใช่สนามปรับเซียนสนามแจกแต้มก็คิดดูว่าเรียวเฮรันวันเดียวได้11อันเดอร์เนี่ยโหดมาก
1: อาจจะตีง่ายอ่ะ
0: เออคือแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะประคองไปได้มากกว่ากันซ
1: ึ่
0: งถามว่าวันนี้เมย์ทำได้เยอะไหมสี่อันเดอร์ก็ไม่ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่แค่ตอนแรกอะเมื่อช่วงบ่ายที่ผมมาจัดรายการอะเขาขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้วนะครับแต่ว่ากลายว่าเออตอนนี้ก็หล่นลงไปอันดับ6ร่วมเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าสวีดัตนะฮะจากคุณ RAAAA นะฮะ
1: ก็ได้ทักทายเข้ามาแหละ
0: สวัสดีพี่ต้นสนกับพี่คมกริบนะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้คือ
0: ชื่อน่ารักมากเลยต้นสน
1: เฮ้ยเขารู้ชื่อผมจริงๆได้ไงคือชื่อผมอ่ะชื่อเล่นเวอร์ชันเต็มคือต้นสนนะเฮ้ยอันนี้รู้ได้ไงหรือว่า คนรู้จักวะเนี่ย
0: มีบอกแอบอยากลองสเต็กครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปทานครับนะฮะคนละชาตินะฮะนักเตะอังกฤษคนไหนคนนี้เป็นพระเอกละครจากวงครับเขาคือจาเรลขวานฟ้า
1: หน้าดำเลยดิ
0: ควันซ่าก็เป็น
1: แต่ควันซ่าโดยไป2นัดนะวันนี้เล่นไม่ได้แน่นัดหน้าเขาก็แบนอีกแต่คือก็เล่นไม่ละเอียดไม่ระวังอ่ะคือผมถามจริงคือควอนซ่าในความคิดผมอ่ะมันน่าจะค้านสายตาในการติดมากกว่าเชสเปนอีกนะเชสเปนยังอ้างได้ว่าเออมันอเนกประสงค์
0: แต่ควอนซ่าเขาเป็นตัวหลักของเลเวอร
1: ์ไม่แต่ถ้าเทียบฟอร์มอ่ะกับแม็กไกวร์ถ้าพูดกันตามตรงของแม็กไกวร์ฟอร์มดีกว่า
0: แฮร์รี
1: ่และอยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าพรีเมียร์ลีกด้วยถูกไหมโอเคไม่ได้ด้อยค่าบุนเดสนะแต่ว่าก็ถ้าจะเรียกควอนซ่าก็เรียกแม็กไกวร์ไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยในความคิดผมนะ
0: อ้าวแล้วสโตนมาได้ไง
1: สโตนก็อันนี้ก็ค้านเหมือนกันไงเออวันนั้นมันก็ราคาหลายตัว
0: ถ้าโดยตำแหน่งอ่ะสโตนกับแม็กไกวร์มันน่าจะชนกันมากกว่า
1: แต่ถ้าสโตนยังอ้างได้ว่าไปเล่นแบ็คขวาได้กลางรับได้แต่คือควอนซ่าเล่นแบ็คขวาโอ้โหวันนั้นขัดมันขัดอ่ะ
0: แต่กับทีมชาติไอ้กับเลเวอร์เขาเล่นแบบกองหลังทางขวาแล้วก็
1: เซนเตอร์3แล้วเป็นสต็อปฝั่งขวา
0: บางทีเล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: ผมข้องใจว่าทำไมไม่เอาฟิโกโยโตมอรี่มาวะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: มันเป็นตัวหลักของมิลานแล้วมันก็เล่นดีนะเว้ย
1: ใช่ไงอ่ะคือถ้าคุณจะมาบอกว่าควอนซ่าเป็นตัวหลักเลเวอร์แต่โตมอรี่ก็ตัวหลักมิลานถูกไปละมันก็สุดท้ายก็อยู่ที่ผลคืนนี้แหละถ้ามันผ่านไปสู่รอบต่อไปก็ไม่มีใครด่าแต่ถ้าตกก็ชำแหละทูเคิลกันยับบอกเลยพรุ่งนี้
0: นะครับพี่บอกพี่สดวันนี้จะไปเกี่ยวปั้นครับ
1: อันไหนอะคู่ไหนอะเอาวันนี้ก่อนอะไรนะหมอวันนี้หมอไงหมอเอานี่เลยอังกฤษนอร์เวย์หมอผมบอกผมว่าหมอนอร์เวย์แน่นอนวันนี้ดูทรงแล้วอัน
0: นี้ชอบอังกฤษ
1: จริงเหรอ
0: ชอบอังกฤษ
1: งั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันบอลทรงเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณภาพผู้เล่นละ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะครับคือเดี๋ยวต้องดูการจัดตัวด้วยเสียเพื่อนตัวจริงว่าใครจะได้ลงบ้าง
1: มันเหมือนเนี่ยไอสเปนกับเบลเยียมอ่ะทรงเดียวกันอยู่ที่ความละเอียดรายละเอียดเล็กน้อย
0: ถูกต้องนะครับแล้วก
1: ็วันนี้ไปทางเดียวกับหมอเลยว่
0: าไม่แต่ว่าปัญหาของอังกฤษอ่ะก็คือการไม่มีแบ็คขวานี่แหละนะครับแล้วแต่เอาจริงๆอ่ะไปเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าเยสเปนก็ไม่ได้ขี้เหร่กับการที่จะต้องประกบตัวริมเส้นปัญหาของเซลโซบักเคนก็คือจะเลือกใช้ตัวรุกชุดไหนเขามี2ชุดไงก็คือนูซาซอลล็อตหรือจะเป็นเชลดรุปบ๊อบอย่างเงี้ยเขามี2ชุด
1: คร
0: ับ โดเวนจะเมิร์ดอะเมิร์ดอย่างเช่นซ้ายเป็นเชลดรุปขวาเป็นซอลล็อตหรือขวาเป็นบ๊อบซ้ายเป็นนูซาอะไรเงี้ยแบบเมิร์ดเกิดการสลับขั้วเกิดขึ้น
1: แต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ๊อบจะตัวจริงเลยเหรอ ไอเชลลุปมันเด่นจริงแต่ว่าบ๊อบเนี่ย

0: หลังๆคือเขาชอบใช้เป็นสำรองไง
1: บ๊อบเอาไว้เปลี่ยนจังหวะเอาไว้เปลี่ยนจังหวะการเล่น
0: ครับ
1: เข้าใจได้นะครับส่วนมีบอกว่าแม็กเกอร์กับฮอลโลเวย์ UFC คิดว่าไงครับใครจะชนะอ๋อมวย
0: ดันทงบ้าง
1: โหไม่ใช่ทางเลยว
0: ่
1: ะ
0: หลังๆคุณก็รอบรู้ทุกชนิดกีฬาไง
1: ไม่ดูแล้ว
0: คุณเป็น DJ สปอร์ตไกด
1: ์มวยไม่ดูมวยไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับมีบอกนึกว่าเซียนส่วนกับเซียนคมโดนรวบไปซะแล้วแหมถ้าโดนรวบก็ยังอยู่ปกตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะฮะโทโมริหน้าติดใช่นะครับมีบอกว่าผมชอบทักทายดีเจแล้วหาชื่อฉายาเพื่อนมาทักทายครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อเล่นแรกของพี่สนคือต้นสนครับ
0: ไม่ใช่เอาว่าชื่อเต็มดีกว่าเพราะว่ามันมีที่มา
1: แล้วคุณอยากรู้ชื่อเต็มผมชื่อเล่น
0: ชื่ออะไร
1: คม
0: อะไรอะ
1: ระบวยบ้านอยู่บุรีรัมย์
0: อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะคุณผู้ฟังตั้งให้ไม่นานมานี้คุณก็ไปอัม
1: ไม่ผมจะบอกว่าชื่อเนี้ย
0: คมจริงๆ
1: ชื่อเนี้ยผมโดนตั้งแบบเป็นโดนเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ย
0: ชื่ออะไรคมแฝกปะ
1: คมระบวยนี่แหละ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ติด
0: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆที่พ่อแม่ตั้งสิ
1: เอาชื่อคมครับ
0: คมเฉยๆเหรอ
1: ชื่อจริงๆผมไม่ได้ชื่ออธิคมตั้งแต่แรกนะ
0: ชื่ออะไรอ่ะ
1: อธิคมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายชื่อเล่นจริงๆเนี่ยชื่อคม
0: เฉยๆ
1: ชื่อจริงอ่ะคอควายมอม้านอหนูกรัน
0: อ๋อเหมือนประชาคม
1: ไม่ดิเหมือนคมอัคเดชอ่ะเคยได้ยินช
0: ื่อ
1: ไ
0: หมคอควายมอม้าอะไรกรันนะ
1: คอควายมอม้านอหนูกรัน
0: เออ
1: จริงเพราะว่าคุณพ่อผมอ่ะเขามีคติว่าถ้าลูกผู้ชายให้ตั้งชื่อพยางค์เดียว
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อย่างน้องชายผมเนี่ยผมมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสิทธิ
0: ์
1: ส่วนผมชื่อคมหรือผมมีอย่างน้องถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ตั้งชื่อสามพยางค์
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมมีน้องสาวเนี่ยจุติการปริยานุชก็คือสามพยางค์หมด
0: เดี๋ยวก็สรุปคุณมีพี่น้องอีกคนสามคนเหรอ
1: มีเยอะกว่านั้นเพราะว่าคุณพ่อผมค่อนข้างไอดอลแต่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ
0: รู้แล้วทั้งที่เราที่บอกสรุปชื่อเล่นคือคมเฉย
1: ใช่จริงจริงชื่อเริ่มเลยชื่อคมเฉยอันนี้คมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาว่าคมเนี่ยมันแรงถ้าไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัง
0: ต้องเป็นอธิคมอ่ะ
1: เขาเลยต้องหาแบรีเออร
0: ์แต่ว่าเขาก็แม่นนะว่าคมเนี่ยมันแรง
1: เขาเลยหาแบรีเออร์อ่างมากั้นไว้ก่
0: อ
1: นอะไรประมาณนั้น
0: เอ้ยของผมนี่ต้นสนนี่มาจากพ่อแม่ไปเที่ยว
1: สวนสนอย่าบอกนะว่าสวนสน
0: โอ้ไม่ใช่ไปเที่ยวฮอกไกโด
1: ไอ้ยะ
0: ตอนนั้นตอนเขาแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็อาจจะไปเมดอินเจแปนแล้วแบบตอนนั้นฮอกไกโดมีต้นสนไงแล้วเขาก็ชอบความหมายประมาณว่าแบบว่าต้นสนมันลู่ลมมันแบบว่ามันอยู่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆกูไม่เห็นจะอย่างนั้นเลยก็เลยนั่นแหละที่มา
1: ก็มีช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่ากำลังคุยผมเพิ่งคุยกับแฟนเป็นครูไงเขาก็เจอชื่อเด็ก
0: ครูโรงเรียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ระดับไหนครับ
1: มั
0: ธยม
1: ปฐม
0: ก็เด็กโตหน่อย
1: ใช่ใช่
0: แต่ยังไม่ถึงขนาดดื้อไม่ได้ของมัธยม
1: ใช่แล้วเขาก็จะเจอชื่อเด็กประหลาดๆเยอะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็ก
1: ชื่อแบบพ่อแม่สมัยนี้ก็ขยันตั้งชื่อ
0: มันต้องยูนิคไง
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็แปลกดีเหมือนกันอย่างสมัยพวกเราเนี่ยชื่อแบบสั้นๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: พยางค์เดียว2พยางค์ไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้นี่อย่างล่าสุดชื่อแบบ
0: คุณเคยเห็นแบบสอสารา5ตัวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆป่ะล่ะ
1: ฮะเคยเห็นล่อเรือ6ตัว
0: แล้วอ่านว่าล่ะ
1: ระรันรอน
0: เลยไม่มีฉลากอะไรเลย
1: ไม่มี
0: แม้แต่นาฬิกา
1: ก็ระรอเรือตัวแรกแค
0: ่
1: รออ่านรันแล้วรออีก2ตัวอ่านรอน
0: ครับ
1: ระรันรอน
0: ทอ
1: เคยเห็นอันนี้เคยเห็น
0: เ
1: รือ6ตัว
0: เป็นครูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่ายเอาแค่อ่านชื่อเด็กก็ปวดหัวแล้วนะครับแค่อ่านชื่อเด็กก็กูจะบ้าอยู่แล้วนะครับ
0: เฮ้ยส่วนช่องแฟชั่นทีวีตอนนี้ที่ข้างนอกเขาเปิดนี่นางแบบนี่แฟนเก่าโรนัลโดนะอีดีน่าเช็ค
1: ว่ะปีนี้เรื่องหนึ่งที่ขาดหายไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่า
0: แฟนบอลเหรอ
1: คือไม่ใช่คือปกติอะเวลามีแฟนบอลแบบชาติไหนท็อปอะเขาจะเปิดวาร์ปเลยใช่ไห
0: ม
1: ว่าดาวคนนี้เป็นดาวคนนั้นดาวคนนั้นเป็นดาวของชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ปีนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าไฮไลท์มันไปอยู่ที่พวกดาราฮอลลีวูดหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่เซเลบมาเองไง
1: เมื่อวานเนี่ยคู่สเปนเบลเยียมอ่ะเพเนโลเป้ครูซแบรดพิต

0: จะมีไม่ได้ลงคนเดียวมั้งกองกลางอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวหลัก
1: ใครอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: บาลาซิออสอ่ะ
0: มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์หนักสวิตเซอร์แลนด์
1: ไม่มีไอ้เมื่อวานเด็กคุณน่ะเด็กคุณน่ะ
0: ยันแมนซัมบี
1: เออไม่มีนี่เบาไปเยอะไอ้วันเจอโคลอมเบียเนี่ยไม่มีนี่ตรงกลางนี่พื้นเลยมันก็แบบมีแค่ตัวขวางบอลไปมาอย่างชาก้ากับฟอยเลอร์มันไม่มีตัวแบบพาบอลทะลุป้องขึ้นไป
0: ไม่มีแอบิเชอร์ด้วยนะครับไม่มีลูกชักนะครับกองหลังก็เลยมองว่าอู๋แล้วจะเอาแล้วพอไม่มีแมนซัมบีอ่ะมีข่าวว่าจะเอาใครลงว่าอาร์ดอนเจเซรี่กองกลางจากมิลาน
1: วันนั้นลงไม่เห็นดีเลย
0: ธรรมดามากเลยอ่ะถ้าดอนเจเซรี่ลงนี่คือแบบยังไงก็โดนนะเจนนะครับยังไงก็โดน
1: ไอ้วันนั้นลงกับโคลอมเบียมันทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเพราะโคลอมเบียมันแข็ง
0: แต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเปิดแผลแล้วก็คืออย่างเกมที่แล้วอ่ะที่ต้องมาไล่อีบอ่ะเหมือนผมว่ามันหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าอาร์เจนตินามีแผลตรงไหนบ้าง

0: นะครับซึ่งถ้าเป็นไตยาฟิโก้ก็จะลอยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟาโกโดเมดินาก็เติมไม่ดีอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ผมว่าน่าจะเป็นไตยาฟิโก้เพราะแบบไอ้วันเจออียิปต์ได้เติมสะเดามากแล้วจุดโทษด้วย
0: เขาสมูทกว่า
1: เออ
0: นะครับจังหวะขึ้นเกมเขาสมูทกว่า
1: แต่แค่มันบางทีลงไม่ค่อยทัน
0: ส่วนขวาเนี่ยโมลินาหรือกอนซาโลมอนเชียลเล่นไม่ต่างกันใช่ไหมนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาดูกองกลางอีกกลางเนี่ยผมว่าเจน่าดูจะแบบเขาเรียกอะไรคงเส้นคงวาที่สุดเพราะอย่างกองหน้าวันนั้นอ่ะคูเล่นอะไรก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะวันเจออียิปต์อ่ะแล้วพอเอาลาตาโร่ลงมาพอเปลี่ยนจังหวะปุ๊บเออลาตาโร่แอสซิสต
1: ์
0: ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ผมว่าอาร์เจนาก็ยังดีกว่านะครับในความที่ยิ่งถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแมร์ซัมบีนะผมบอกเลยแมร์ซัมบีนี่ผมอยากให้มาอยู่อาร์เซนอลมากเลยนะ
1: เออหรอตอนแรกคุณยังเฉยๆอยู่เลยตอนนี้เอาเหรอ
0: มาแล้ว
1: ตอนนี้นี
0: ่
1: แต่ตอนนี้นี่แบบโหเขาสนใจกันเพียบ
0: ใช่นะครับก็ไฟบวกนี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วราคาน่าจะไม่แพงด้วย
0: ใช่ๆๆอายุยังน้
1: อ
0: ยกล้าเล่นนะครับแล้วก็ดูจะมีความน่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างอยู่ในตัว
1: ครับ
0: เทียบกับที่สอดซอลิดผมยังชอบยูฮันแมนซัมบีมากกว่านะเออนะครับแต่บูโน่กิเลสต้องเอาก่อนอยากได้มานานละ
1: ไม่น่าหลุดหรอมั้งนักเตะบอกไปขนาดนั้นแล้ว
0: ต้องอยากได้มานานละ
1: ไม่แต่เอาควบเลยได้มาทั้งมันซัมบีแล้วก็
0: คิมเบอร์ลีใช่ไหม
1: คิมเบอร์ไ
0: ลแล้วมันจะมีเล่นตรงไหนอ่ะซ้าย
1: กลางลุกดิเล่นเบอร์8
0: แล้วใครหลุดโอเดกาด
1: โอเดกาดก็มีข่าวจะย้ายไปตุรกีแก
0: มีรายงานอย
1: ู่เออก็เลยแคนไลท์เบอร์6แล้วก็ไอเดคาไลท์เบอร์6
0: ชูบี
1: ไอ้
0: เมริโน่
1: กิมาไลเบอร์8
0: เมริโน่เล่นหน้าเลย
1: กิมาไลเบอร์8แล้วก็มาซัมบีก็เอามาเป็นตัวหมุน
0: เ
1: มริโน่นี่โอ้โห
0: จมูกไวจริงๆนะ
1: ใช่
0: เป็นกองหน้าเป็นกองกลางที่จมูกไวมาก
1: ตอนอยู่ดอทมุนทูเคิลเคยไปเล่นเซ็นเตอร์นะวันนี้มีคนทำข่าวทำสกู๊ปนี้แบบโคตรหาแล้วพอมาอยู่อาร์เซนอลเล่นฟอลไนเล่นปอลเลนอยู่สเปนเล่นกลางลุกเล่นแบบกองหน้าตัวแบบตัวฟรี
0: มีคุณมีส่งมาบอกเท้าดักแด้ครับขาดหายไปเท้าดักแด้เขาเป็นเพียงแด้เขาเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกจะหายไปได้ไงใครอะไรหายไปอีกใครนึกได้ลองบอกหน่อยนะสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักคมรู้สึกหวิวหวิวหวั่นหวั่นไหมคะกับทีมเชียร์ตัดเชือกกับสเปนส่วนตัวคิดว่าตัดเชือกคู่นี้ใครผ่านได้คือแชมป์โลกปีนี้แน่นอนค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ทักทายคุณเธอลงทุนด้วย
0: ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวมีอะไรต้องกลัวสเปนมีอะไรต้องกลัวนะครับทำไมไม่มองกลับกันมาว่าแล้วสเปนควรจะต้องกลัวฝรั่งเศสหน่อยไหม
1: เออ
0: ใช่ไหมนะครับคือผมว่าบอลมันเวทเดียวกันถ้ามัน
1: เออผมชวนอาจารย์คมคุยเรื่องนี้ว่าผมอยากคุยมากเลย
0: ทำไมครับ
1: คือสเปนฝรั่งเศสคุณมองว่าไงเพราะว่ายังไงตอนนี้มันชนกันแน่ๆละคุณมองว่าคุณมองว่าไง
0: ผมก็เชียร์ฝรั่งเศสไง
1: มันก็คือทรงเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามองว่าสเปนครองบอลได้ผมมองว่ามีโอกาสพลิกเป็นสเปนแต่ถ้าสเปนครองบอลไม่ได้ข้างหน้าฝรั่งเศสมันโฉบเฉี่ยวกว่าไงสุดท้ายคุณว่าใครจะเข้า
0: ฝรั่งเศส
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: แต่ฝรั่งเศสสเปนเคยน็อกฝรั่งเศสแล้วนะตอนที่สเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดอะ
0: อันนั้นแข่งอะไรอันนั้นแข่งอะไร
1: ฮะ
0: อันนั้นแข่งอะไร
1: ยูโรไงตอนที่สเปนเป็นแชมป์ไง
0: ย้อนกลับไปยูโรก่อนหน้านี้อีกนะสเปนก็ชนะฝรั่งเศสอะแต่ผมจะบอกนี่คือฟุตบอลโลกคนละเบอร์กัน
1: แต่ก็ยอมรับอะว่าฝรั่งเศสยุคนั้นมันยังชิลูกิสมันเอ็มบัปเป้ตัวเดียวไงแต่ยุคนี้มันมาครบเลย โอริเซ่เดเบเล่เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงดูเอ้กับบาโคล่ามันครบอะ
0: เชื่อไหมว่าตัวพวกนั้นอะผมเฉยๆเพราะผมรู้สึกว่าเขาเล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วที่เซอร์ไพรส์จริงๆอะคือมานูโกเน่
1: เล่นมันแต่ไม่ต้องพูดนะว่าอยากได้เพราะว่าผมตามมานานแล้วตัวนี
0: ้เฉยๆเฉย
1: ๆไม่กับสโมสรถามว่าดีไหมดีแต่มันเจ็บยับเลยตอนอยู่กัดบักตอนอยู่โรม่ามันเจ็บเยอะมันเก่งแต่มันเจ็บเยอะ
0: แต่หมายถึงว่าคือฝรั่งเศสอ่ะมันเยอะจนมันเหลือคิดดูว่าถึงขนาดรายานแชกี้จะประชดเดชองอ่ะว่าแบบไม่ให้เขาลง
1: จะไปลงตรงไหนดื้อเกิน
0: จะไปลงตรงไหนถามหน่อยรายานแชกี้จะไปลงตรงไหนมันอยู่ในจุดที่มันเหลือซึ่งสเปนอ่ะยังต้องแบ่งกันลงอยู่เลยไม่ใช่แบ่งกันลงเพราะว่าตัวเหลือนะแต่แบ่งกันลงเพราะว่าไม่ฟิต
1: ครับ
0: นี่ก็ไปเลี่ยมลงครึ่งนึงน้องบ่าวลงได้ครึ่งนึง อะไรอย่างเงี้ยถ้ามาไม่แต่ไม่ได้บอกว่าสเปนไม่เก่งนะผมก็เชื่อว่าสเปนก็เก่งแต่ว่า

0: ผมก็ว่ารอบนี้ฝรั่งเศสก็มีอะไรให้สู้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แนวรับฝรั่งเศสดีกว่าสเปนชัดเจนอ่ะเมื่อวานเปากูบาซี่อ่ะไอช็อตที่เทคขึ้นมงโดนตีเสมอ 1-1 อ่ะโอ้โหโดนไอเดคาเทเลเลอร์ตัดหน้ามงเข้าไปช็อตนั้นนี่เสียราคาเลยคือเดคาเทเลเลอร์นี่ถ้าในลีกนี่คือพื้นๆเลยนะกับแอตแลนต้านี่แบบธรรมดา
1: จุดอ่อนเดียวของฝรั่งเศสในความรู้สึกผมนะแบ็กซ้ายเตโอเนี่ยชงชางเข้าบอลพลาดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เสียประตูทุก
0: แต่ตอนนี้แบ็คซ้ายตัวจริงเขาเป็นลูก็ดีเนี่ย
1: ไม่ผมจะบอกว่าประตูที่ฝรั่งเศสเสียในฟุตบอลคราวนี้เตโอทุกลูกเลยนะเป็นความผิดพลาดของเตโอเองเลยทุกลูกไล่มาตั้งแต่เกมแรกที่โดนเซเนกัลยิง 3-1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเกมนึงที่โดนรู้สึกว่าจะเป็นนอร์เวย์มั้ย4-1
0: ไอ้นัดที่นอร์เวย์จัดสำรองไง
1: เออนั่นก็เตโอ
0: เขาอุตส่าห์ปล่อยจอยละ
1: เออนั่นก็เตโ
0: อ
1: ผมก็เลยบอกว่าแต่ลูก้าดีนเนี่ยถามว่าจุดอ่อนเขาคืออะไร
0: ครับ
1: เขาเล่นหยาบลูก้าดีนเนี่ยเขาเป็นคนเล่นหยาบเขา
0: บอลอังกฤษขนาดแท้ไง
1: ใช่เขาเล่นหยาบแล้วเขามีโอกาสโดนใบเหลืองง่ายคือถ้าเกิดวันนั้นจะโดนหลายรอบแล้วแดงอะลูก้าดีน
0: อ
1: ะเหลืองแล้วแบบเหลืองแล้วไม่จบด้วยเหลืองแล้วไปเรื่อยๆด้วยไม่มีแบบเบาตัวเองด้วยนี่คือเรื่องเดียวที่น่ากลัว
0: มีวิธีแก้นะ
1: คะ
0: เอาวาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: ไม่ใช่แล้วเอาคุณลองย้อนไปดูนะ
0: หรือไม่เอากูสโตเล่นมาล่ะแบ็คซ้ายอ่ะ
1: มีนะ
0: ก็เชลซีก็เล่นอยู่แบ็คซ้าย
1: คิดนี้อยู
0: ่แต่ไม่หรอกก็ลูก้าดีนไปให้เล่นระวังหน่อย
1: ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายว่าเออทำไมไม่เอาทูแฟร์ติดมาอะไรเงี้ย
0: เออแต่ไม่แต่เดชองก็ชอบของขึ้นห้างไอทูแฟร์มันของสำเพ็งมันยังไม่ดังก็ไม่เรียก
1: เดชองเป็นกุญซือติดแกมมันจะต้องเรียกแบบคนเตะสโมสรใหญ
0: ่อย่างน้อยแบบเออต้องแบบทีมใหญ่วิลล่านี่ไม่กระโหลกกระลานะแชมป์แบบระดับปีหน้าไปเซเปียร์ลีกไงเร
1: ีย
0: กได้รู้ก็ดี
1: ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายว่า
0: ทูแฟร์ไอเตโอนี่ก็มาจากอัลฮิลาลแล้ว
1: เตโอนี่คือสิทธิ์เก่าเราเลี้ยงทั้งนั้นเลยค่าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งนั้นเลยเตโอเอลองเดสเนี่ย
0: อ๋อนี่ไงอ๋อแต่ไอ้นี่ไม่ติดลูก้าเอลองเดสติดปะ
1: ติด
0: อะติดก็ไม่เอาเล่นแบ็คซ้ายอะ
1: เคยได้ลงไหมล่ะ
0: ไอตอนแชมป์โลกอะลูก้าเอลองเดสแบ็คซ้ายนะ
1: ใช่แต่ตอนนั้นเขาหนุ่มจ้ะตอนนั้นเขา8ปีที่แล้วจ้ะ2018จ้ะตอนนั้นอะ
0: ตอนนี้ชราแล้ว
1: นะครับก็เลยกลัวอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นซึ่งแบ็คซ้ายมันอยู่กับใครน้องบ่าว
0: ไม่แต่เอาตรงๆทัวร์นาเมนต์นี้น้องบ่าวผมว่าแม่งไม่ฉายเลยอ่ะแม่งต้องไปทำอะไรมาเยอะแน่นอนแบบจังหวะเลี้ยงขาเปี้ยขาอ่อนจังหวะยิงไอแทนที่ปกติต้องเข้ามันยิงแป๊กยิงออกยิงหลุดกรอบแบบมันยังไม่พีคอ่ะ
1: ก็คุณดูแฟนเขา
0: แล้วถ้าวันที่น้องบ่าวอ่ะไอวันที่ถ้าเจอฝรั่งเศสมึงไม่พีคก็จบแล้ว
1: แฟนเขาไปเชียร์กองหน้าเขาไปเชียร์ทุกเกมเลยไม่เหรออ
0: ืม
1: ตึง
0: แ
1: หละ
0: ไม่แต่ว่าข้อดีสเปนตอนนี้คือไอนิโก้วิลเลียมหายแล้วไงเพราะว่าเมื่อวานก็ลงก็กลายเป็นว่าพอมันมีสองข้างอ่ะมีทั้งยาเมาแล้วมีนิโก้มันก็เลยค่อยน่ากลัวถ้าปกติมันมีข้างเดียวมันก็หนักขวาไง
1: ก็เลยบอกไงว่าแต่ในวันที่สเปนยังต้องสับนิโก้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงแต่แรกใช่ไหมล่ะก็ต้องคอยเปลี่ยนลงคือยังไม่สามารถแบบซ้ายขวาได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที
0: ่ไม่แต่อเล็กซ์ใบหน้าก็รีขึ้นเรื่อยๆมันโอเคแล้วไงก
1: ็ทีนี้มันก็เลยกลายว่าก็วัดกันที่กองหน้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งเฟรนตอเลสอ่ะยิงให้ตรงกรอบก่อนเฟรนตอเลส
0: แต่เขาก
1: ็แต่มิเกลยังสบาวก็ยังเป็นตัวเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะมิเกลยังสบาวอ่ะ
0: ดี
1: มาได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆ
0: ผมว่าสเปนอีกเรื่องนึงก็ต้องดูว่าเปดี้ฟิตแค่ไหนเพราะว่ามีกับไม่มีเยอะเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกที่เจอเบลเยียมมาไม่มีโหดรอปไปเยอะใช้ฟาเบียนลุยส์แต่พอมีลงมาครึ่งหลังก็โหบอลตรงกลางเบลเยียมหาไม่เจอ
1: นะครับเปดี้ไปกับบอลดี
0: ใช่
1: แต่คนนึงต้องชมสเปนจริงคือโรดรีนะก็ยังแบบพอในวันที่เขาฟิตสมบูรณ์พร้อมเขาคือตัวคุมจังหวะทั้งหมดของสเปนจริงๆนะโรดรีอ่ะ
0: เห็นด้วย
1: นะครับคืออายุปูนี้แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้นี
0: ่ของดี
1: สุดยอดนะครับมีข้อความทักมาบอกว่าเปาคูบาซี่ไปเลยกับเปาวินวอร์ดครับนะฮะ
0: ไม่แต่ว่าฝรั่งเศสสเปนนะผมไม่ได้มองว่าคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้แค
1: ่หมายถึง
0: เปอร์เซ็นต์โอกาสผู้ชนะนี่ผมให้ฝรั่งเศสแค่60-40นะ
1: ผม
0: ไม่ได้ขี่ขนาดแบบว่า70-80อะไรเง
1: ี้ยผมให้65-35ก็ได้มากกว่าคุณหน่อย
0: เพราะว่าผมว่าสเปนก็แบบระบบดีกว่าแต่แค่ความกลมกล่อมความเคี่ยวตรงนี้มันไปรองฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสข้างหน้ามันจัดกว่าแต่ถ้าสเปนได้ครองบอลเนี่ยเหมือนไอตอนที่สเปนผ่านฝรั่งเศสในยูโรอ่ะคือต้อง

0: ฝรั่งเศสไอ้3ตัวบนไม่ได้เล่นน่ะสเปนถึงจะมีโอกาสชนะ
1: เอางี้ผมว่าคู่นี้มวยถูกคู่แต่เรื่องนึงที่ผมกำลังรอดูอยู่ก็คือฝรั่งเศสจะก้าวข้ามแผลในใจของตัวเองไปได้หรือเปล่าซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีแผลกันหลายทีมมากหนึ่งในนั้นก็คือสเปนครับก่อนหน้านี้สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้ว
0: ล้างแผลนี้ใช้ไรล้าง
1: สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้วจริงๆเนี่ยอยากให้อิตาลีเข้ามาได้ซ้ำเพราะสมมติว่าเวลารอบแบบนี้อิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมากันทีมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองว่าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับถึงเวลาก็แค่ก็ว่ากันนะครับแพ้ก็ใครเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีบอกว่าสเปนขาดกองหน้าครับถ้าดูจากหลายๆทีม
0: ผมว่าสปอร์มโอเยสบาลตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ขาดแล้วนะ
1: ก็มีโอเยสบาลมีเมริโน่ไง
0: เมริโน่เลยฮะ
1: เฮ้ยเขาเป็นคนยิงสองรอบหลังสุด
0: แต่เข
1: าย
0: ิงให้เข้ารอบเป็นกองหน้าเลยไหมไม่กองกลาง
1: เขาเป็นคนยิงให้สเปนเข้ารอบ
0: เอาเมริโน่ลงมาดีกว่าเอาไอ้บอค่ายเกเซียสโอ้โหผมว่า
1: ใช่ใช
0: ่หมดสภาพไปแล้ว
1: ใช่นะครับมีบอกกังฟูซ็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่เข้าฉายที่จีนแล้วครับแต่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันฟุตบอลหญิง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่าง

0: คุยได้เยอะนะครับอยากแสดงความเห็นอะไรก็ว่ากันแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricadeภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่

0: ถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ในนายไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงที่2ของเรา2คนเนี่ยผมคมบัณฑิตคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยบทเพลงของพิธีชัยเดชนะครับ
1: ง่วงเลย
0: ผมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงนี้ความหมายดีมากลองไปหาฟังดูนะครับชื่อเพลงสาบ
1: ครับ
0: นะครับปกติเวลาเราฟังคุณทีชัยเดชเราจะชอบฟังเพลงโฮมเน
1: า
0: ะดอกไม้ประตูแจกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่เชื่อเถอะว่าทุนจีบใครสักคนแล้วคุณเอาเพลงนี้ไปให้เขาฟังแล้วเขาจะแบบขนาดนั้นกับกูเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: อ๋อเวลาคุณจีบแฟนคนปัจจุบันนี้คุณเอาเพลงนี้ไปให้ฟัง
0: อ๋อไม่นะครับ
1: ต้องมีดิ
0: ไม่มีแก่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงสาบนี่จริงๆเพลงสาบนี่เป็นเพลงที่ผมชอบถูกว่าเหมือนอย่างสมมติคุณเคยฟังอะไรนะคุณณ
1: ไหน
0: ณนักร้องนำอ่ะ
1: ณนี่ไง
0: โพลีแคท
1: โพลีแคท
0: คือผมจะบอกว่าอย่างเพลงเวลาเธอยิ้มอ่ะของคุณณของโพลีแคทเนี่ยนะเป็นเพลงที่ผมตั้งคำถามว่าแบบโหคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือจะชมผู้หญิงสักคนว่าแบบว่าไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม
1: ้
0: คือแบบคำมันโอ้โหวิลิสมาหลามากเลยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขา
1: ผลิตประดอย
0: เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างคุณบอยไตรภูมิรัตน
1: ์
0: ที่เป็นนักร้องวง Friday แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงหลายๆเพลงเนี่ยนี่ก็ชอบมากเหมือนกันมีความรู้สึกว่าคุณบอยก็จะเป็นทรงแบบเหมือนแบบคนน้อยใจตัวเองอ่ะชอบน้อยใจตัวเองแบบทำยังไงให้เขารักดีอะไรประมาณเนี้ยจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่นะครับอ่ะช่วงที่สองก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
1: ผลบอลไหม
0: อ่ะได้เอาสนเคลียร์ผลบอลกัน
1: ไปก็ตอนนี้เตะอยู่นี่มี U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนนี้นัดชิงละสเปนเยอรมันนี่15ทียัง0-0นะครับคู่นี้เจอกันมารอบแบ่งกลุ่มนะสเปนยิงยับเลย4-0วันนี้ต้องดูว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกนั้นมีฟุตบอลเบรุตนะครับโกเมลล่าสุดตามหลังนีมันกอตโน่0-1ฟุตบอลสกอตลีกครับนะครับสเตอร์ลิงนะครับแทงเสมอกับดันดียูไนเต็ด0-0นะฮะแล้วก็อุ่นเครื่องถ้าคลีนไม่คุ้นๆหน่อยก็มีเฟิร์สเวียนนายังเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์0-0นะครับโลโคโพดิมอสโกนำสปาร์ตักมอสโก1-0เฟเนปาเช่นำโปกอน2-0ไรบันเต้กับไรกาเนต0-0นะครับแล้วก็นองเนี่ยบุกไปนำฟิลลี่นะครับ2-0ประมาณนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยว
1: ครบละ
0: จบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเราจะดูบอลอะไรต่อกันดีคุณใดอาเซียนครับ
1: ก็ได้ก็ลองดู

0: คุณในอาเซียนครับ
1: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวปีซีซั่นปีซีซั่นกลับมาแล้วพรีเมียร์ลีกเอเชียซีรีส
0: ์
1: มากันเพียบเลยนี่นี่ไงไอ้ลิเวอร์พูลแมนยูเดี๋ยวมาเนี่ยอุ่นเนี่ย
0: ดูที่ไหน
1: ฮะ
0: สิงคโปร์
1: ลิเวอร์พูลผมได้โปรแกรมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาคู่ลิเวอร์พูลอุ่นกับเล็กแฮมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอุ่นที่ไหนแต่คือคู่นั้นน่ะเดี๋ยวผมพากแล้วบ้านเรามีถ่ายนะครับเล็กแฮมลิเวอร์พูลเล็กแฮมอ๋อไปที่อเมริกานี่แหละไปเล่นนี่อีกแล้วยังกี้
0: อ๋อหมายถึงว่าพอจบฟุตบอลโลกก็จะมี ICC
1: ประมาณนั้นก็ไปอุ่นกันนะครับแมนยูก็ไปแมนยูรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเจออะไรวะ
0: ช่วงนี้เขาจะไปอุ่นทางนู้นกันเยอะเพราะทางนู้นได้ตังค์เยอะ
1: ใช่แมนยูเนี่ยผมดูก่อนวันนั้นคุยกับเขาอยู
0: ่โดนัลด์ทรัมป์นี่ทุ่มไม่อั้น
1: อ๋อแมนยูเจอโรเซนบอกแล้วก็มีแมนยูเล็กแฮมด้วยนะครับ
0: นะครับ
1: อ๋อนี่ไงเล่นยังกี้สเตเดียมที่นิวยอร์กเลยลิเวอร์พูลเล็กแฮมนะ
0: มีข้อความส่งมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะส่งมาบอกว่า tonight at 4 a.m. I'm watching the UK Norwegian match and then at 8 a.m. the next morning all the Argentinian match right ใช่ yes
1: ภาษาอังกฤษดีแล้วเขาฟังภาษาไทยเราได้ใช่ไหมเราจัดรายการเป็นภาษาไทย
0: ใช่
1: คุณ4998
0: คืนนี้ตีสี่คุณจะดูอังกฤษเจอนอร์เวย์ใช่แล้วก็จากนั้น8โมงรอดูอาร์เจน่าเอ้ยนี่คุณจะไปดูฟุตบอลในสวนกับเขาปะเนี่ยเห็นมีคนเขาอยากไปกันหลายคนนะ
1: อ๋อของโมโนอ่ะ
0: เออ
1: ผมไม่น่าเลยไปอ่ะ
0: นอนดีกว่า
1: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปสวนร้อนบางคนก็ชอบไปวิ่งกันเดี๋ยวนี้นิยมไงแต่ผมไม่ไหวกับวิ่งจริงอ่ะผมต้องแบบเล่นเลยหน่อยตีเตะบอลตีแบดว่าไว้แต่ถ้าอยู่ดีไปวิ่งมันรู้สึกแบบมันไม่มีแรงบันดาลใจอันผ
0: ม
1: แบบ
0: จำเจ
1: เออเหมือนเราวิ่งไปอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบเป้าหมายคืออะไร
0: เบิร์นไงเบิร์น
1: โอ้เบิร์นที่อื่นก็ได้ไม่แหละคือนั่นแหละ
0: แต่ผมเป็นเหมือนกันผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
1: เหมือนผมอะ
0: ผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
1: มันเบื่อ
0: วิ่งเสร็จพานเวียนหัวเลยนะวิ่งเสร็จพานนี่เหมือนจะอ้วกเลยอะแล้วไปวิ่งแบบไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ย
1: คิดเหมือนกันแต่ถ้าวิ่งแล้วมีจุดประสงค์แบบจุดมุ่งหมายใช่ไหมแบบ
0: ตีแบดเตะบอลอะไรเงี้ยได้หมด
1: เขาเหมือนกัน
0: นะครับเหมียวว่านะ
1: เดี๋ยวก่อนคุณถามว่ามีอะไรดูก็นี่ไงก็เดี๋ยวมีถ้าใกล้บ้านเราก็บีจีกับวิลล่าไง
0: ไม่สิเอานี้นะ
1: ถ่ายเท่าสดอ่ะ
0: เราดูจบตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมฟุตบอลโลกอ่ะ11วันเนี่ยของจบก่อนเดือนกรกฎาคมก่อน
1: เนี่ยฮุนไดครับนั่นแหละ
0: เออก็มีฮุนไดอาเซน
1: ดูแบบทีมชาติน
0: ะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะพบว่าจริงๆอ่ะปลายเดือนกรกฎาคมเราก็เริ่มจะได้เห็นพรีซีซั่นกันแล้วนะนะครับต้นเดือนสิงหาก็อีกแค่2อาทิตย์เองนะครับCommunity Shield 15สิงหาคมนะครับ15สิงหาคมนะครับ
1: ก็โอ้ยประมาณเดือนนิดๆเองวันนี้12แล้วอ่ะ
0: มีบอกว่านักคมและส่วนค้านัดตัดเชื่อระหว่างตราไก่กับทิงแหกวันไหนเตะกี่โมงมีฟรีทีวีไหมคะขอบคุณค่ะจากคุณเทยลงทุนนะฮะก็เดี๋ยวจะเตะวันที่14มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะ
1: อีกแค่2วันดิ
0: ใช่ใช่
1: ไม่สิฝรั่งเศสกับสเปน
0: เออฝรั่งเศสกับสเปน14แล้วก็เวลาเตะนี่เดี๋ยวเช็คแป๊บ
1: อ๋อแต่เขามองว่าไอ้คู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยคือคู่ชิงแชมป์ไกลๆเพราะว่าเขามองว่า2ทีมนี้จะแกร่งกว่าอังกฤษอาร์เจนหรือแม้กระทั่งสวิตนอร์เวย
0: ์ผมพรีดิกไว้ตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์เลยคู่ชิงคือฝรั่งเศสอังกฤษ
1: คุณมองข้ามอาร์เจนเลยอ่ะ
0: ผมไม่ได้มองข้ามแต่ผมเชื่อในความอังกฤษแค่นั้นเองอังกฤษเข้าแล้วเข้าชิงก็ตรงนี
1: ้แต่คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
0: ฮะ
1: คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
0: ใช่นะครับในวันที
1: ่แล้วถ้าฝรั่งเศสชิงอังกฤษอ่ะ
0: ก็ต้องฝรั่งเศสผมเป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษนะผมเป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษ
1: คุณไม่ต้องการให้ฟุตบอลมันคัมมิ่งโฮมใช่ไหม
0: ไม่เอาเดี๋ยวมันคุยเยอะก็ของคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจะเตะวันที่14ตี2นะครับที่ AT&T Stadium นะครับ
1: ครับ
0: มีถามมาบอกว่าขอผลบอลหญิงเซเนกัลหน่อยครับก็เตะอยู่ตอนนี้นะครับยังเสมออยู่0-0อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับสำหรับคู่อียิปต์กับเซเนกัลนะครับในฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็มีข้อความอะไรเนี่ยผมต้องเชียร์ใครครับโมเดกาหรือว่าดีคันไรครับ

0: ก็แล้วแต่ชอบ
1: มีบอกว่าอังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์ก่อนเอออังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์
0: บอลไม่ถึงฮาแลนด์ไงวันนี้
1: ใช่
0: ในความคิดผมนะ
1: เออผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันมีหลายเกมนะที่เออร์ลิ่งฮาแลนด์น่ะหาบอลไม่เจออ่ะอย่างเช่นวันที่เขาชนะ 2-1 วันนั้นชนะอะไรนะ
0: ชนะ
1: วันนั้นก็หาบอลไม่เจอเหมือนกันนะที่ชนะ 2-1 อ่ะที่กระแทกเข้าไปแล้วเข้าประตูไปเลยอ่ะ
0: ไอ้นี่ไง
1: อาริโคดป่ะ
0: เออ
1: เออวันนั้นหาบอลไม่เจอเหมือนกันนะทำเล่นนะครับซึ่งผมว่า
0: คืออย่าให้ได้ง้างเท้า
1: อืมแต่แค่อย่าให้มันได้ง้างอย่าให้มีช่องว่างแค่นั้นเอง
0: ม
1: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมต้องอ๋อผมพี่คมยังไม่แก่นะครับผมติดตามตั้งแต่อยู่ที่เก่าแล้วนะครับแก่แล้วครับนะยอมรับน้องเน่เอาตัวตนจริงแล้วก็ขยันฝึกปือมาถูกทางจริงภูมิใจได้ภูมิใจชาวใต้และคนไทยด้วย
0: น้องเน่ไหนเนี่ย
1: เขาเป็นคนไทยที่ไปแข่งในรายการอเมริกันก็อดกอดทาเลนต
0: ์
1: กำลังนี่ล่าสุดผมเห็นจ่าพิชิตอะดราม่าแอดดิกอะเขาโพสต์คลิปลงเลยว่าให้คนไทยอะเข้าไปช่วยกันดูน้องหน่อยนะจะได้เป็นประโยชน์กับน้องในอเมริกันก็อดทาเลนต์ด้วยนะครับก็ไปโชว์ในรายการก็อดทาเลนต์ไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
0: ้
1: เดือดมาก
0: แล้วเขาเป็นคนไทยแท้เลยไหม
1: มาจากภูเก็ตอ่ะ from ภูเก็ตอ่ะ
0: หรอ
1: from ภูเก็ตอ่ะ
0: ไม่ได้เป็นลูกซุ้งลูกเซี่ยวอะไรเลยฮะ
1: โอ้แต่พูดอังกฤษดีมากนะส
0: ัง
1: กฤษดีมากเลยนะครับมีบอกว่านักเตะอาร์เจนคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์ครับเขาคือนิโคลัสตาครีฟิโก้นะฮะ
0: โอ้เป็นคนบ้านเดียวกับพี่ชิดเลยอ่ะ
1: ใช่
0: นิโคลัสตาครีฟิโก
1: ้มีบอกแล้วอีกอย่างทีมงานอเมริกาเขาก็มองดูแล้วว่าต้องหาโชว์ใหม่ที่ไม่ซ้ำซากทุกๆปีอันนี้หมายถึงน้องเน่ๆนะฮะ
0: ครับ
1: พีทีชัยเดชหาคนร้องสไตล์แกแบบนี้หายากนะฮะแล้วก็มีบอกหาเล่นหาเล่นหาเล่นขายยานานไปแล้วไม่ได้ขายยาครับวันนี้อยู่อีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเยินเยอะได้ก็เยินเยอะนะครับมีถามพี่คมจัดรายการไปไหนบ้างครับคิดถึงสมัยฟังวิทยุแน่ๆเลยวันพุธครับวันพุธก็สองรายการนะครับแน่ๆเลยนะครับ
0: บอดไกด์
1: เสาร์อาทิตย์นี้แล้วแต่โอกาสนะครับวันนี้ได้โอกาสเยอะหน่
0: อ
1: ยแค่นั้นเอง
0: วันนี้ฟังให้เต็มปอด
1: นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันพุธมีสปอร์ตไกด์4โมงนะครับถึง5โมงครึ่งแล้วก็เก่าเกม2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับมีคนบอกว่าซูบี้ลงเมื่อคืนไงครับลงไปดีใจกับเพื่อนนักเตะอาเจนคนหนึ่งโดนเรียกบ่อยครับเขาคือลิซันโดมาตรงนี
0: ้
1: พี่บอยตายผมชอบเพลงพื้นที่เล็กๆครับโอ้พี่บอยนี่เอาจริงเขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะมากนะครับคือเพลงตัวเองร้องก็เรื่องนึงนะแต่เพลงที่แบบอย่างเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งนะยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเผยใจยิ่งสบสายตาก็ยิ่งหวานไหวชื่อเพลงอะไรวะ
0: มันยากเหลือเกินจะเก็บ
1: ซ่อนความรักเอาไว
0: ้
1: ความลับแล้วผมไปฟังอ่ะคือผมมีหนังสือที่เขาแต่งอ่ะหมายว่ามันมีหนังสือชื่ออะไรร้อยเพลงรักอะไรของเขาอ่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้ที่มาจากไหนความลับเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เซ็นเตอร์พอยต์เว้ยแล้วเขาเหมือนว่าเขานั่งอยู่ในร้านหนึ่งแล้วก็แบบมองคนเดินผ่านไปมามันก็เลยได้ประโยคแรกมามองเธอมาแสนนานจริงๆแล้วความลับใช้เวลาแต่ง15นาทีคุณดูเพลงไม่อมตะจนถึงตอนเนี้ย
0: แต่มันก็ยากนะแบบ
1: เ
0: พลงบางทีแบบต่อให้แบบแต่งดีแค่ไหนมันก็ไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะต่อให้แบบบางทีมันสั้นๆง่ายๆแต่มันก็ดังได
1: ้เนาะนะครับก็เลยบอกว่าโอ้แล้วแต่คนจริงๆนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ซีซั่นหน้าฉันนอนแตงจ๋าแบบนอนมาเลยใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่หรอกครับปีแล้วยังทุลักทุเลเลยครับ
0: ไม่แต่ผมเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบอาดิดาสแล้วแต่ผมบอกเลยว่าปีหน้าน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อยี่ห้อเอ็นโทมาเลสกาอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะ
1: ผมมันไปกลัวทางนู้นมากกว่า
0: ไอ้ลาวล่า
1: เหรอ
0: แต่ตัวเขายังไม่พร้อมไง
1: ผมว่ามันแสบ
0: ผมว่าปีนี
1: ้ไม่เพราะว่าไอ้ดาวล่าเป็นกุนซือประเภทไม่สนใจด้วยว่า
0: ไม่แล้วคุณคิดว่าเขาจะปรับได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเหรอ
1: คือ
0: โอเคอย่างสล็อตมาบอกว่าปรับได้เป็นแชมป์ในซีซั่นแรกเพราะว่าลิเวอร์พูลมันยังโครงร่างเดิมจากเกนคอปอยู่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
1: เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าความน่ากลัวของอันนี้ดาวล่าคือเป็นกุนซือที่แบบไม่สนน่ะไม่สนว่ามีใครในทีมบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซื้อตัวที่เขาคิดว่าเขาแบบอยากให้มาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแต่เขาจะดูก่อนว่าใครจะเล่นกับเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเขาก็จะค่อยคัดออกดึงเข้าอะไรเงี้ยนะ
0: คุณกลัวนี่ไหมเข้าคาลิกไหมล่ะแต่โหแต่เสริมทีมผมบอกเลยว่า มันน่าผิดหวังว่ะมันแบบโอเคแหละ
1: ไม่ถึงใครไม่ถึงใคร
0: แมนยูไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาไม่ได้มีกำลังเขาไม่สามารถใช้คำนี้ดีกว่าเขาไม่สามารถเสริมได้มากขนาดนั้นเนื่องจากว่าซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเขาไปดึงมาเยอะเกินจนถ้าเกิดทำเหมือนคราวที่แล้วอีกมันจะมีปัญหาเรื่องกฎการเงินมันก็ต้องมองมุมนี้ไปด้วยแต่ผมก็กำลังมองว่า
0: แต่ไม่ได้เอเดสันแล้วไปได้อันเดซานโตสผมว่าโอ้ถึงตอบถึงบอกว่ามันมีแววมันแบบติดทีมชาติบราซิลทุกชุดลองเล่นสตาร์บุกเล่นดีแต่ผมว่ายี่ห้อแมนยูมันควรจะดีกว่านี้ไง
1: ม
0: ันไม่ควรจะไปถึงอังเดซานโตสอ่ะพูดตรง
1: เอเดซอนผมยังเฉยๆเลย
0: เอเดซอนเฉยๆยังติดทีมชาติบราซิลชุดบอลโลกไงแต่อังเดซานโต
1: สเฮ้ยแต่เอเดซอนเนี่ยติดเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นลูกไล่นะก็คือตอนแรกไม่ติดแล้วมีตัวเจ็บก่อนถอนตัวออกไปแล้ว
0: ก็ยังติดไงแต่อังเดซานโตสมันลงเกลซีกี่นัดผมถามแค่นี้ปีที่แล้วอ่ะ
1: อืมแต่ช่วงหลังก็ลงบ่อยเด
0: ้อ
1: ช่วงหลังอ่ะท้ายอ่ะนะครับมีบอกว่าเสียดายจะไม่เห็นหน้าหล่อของพี่สนใน Shopee Cup แล้ว
0: เอ้า
1: ทำไมอ่ะ
0: อ๋อก็ Shopee Cup พอทูเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฤดูกาลหน้า BG ไม่มีแล้วไม่เป็นไร BG ยังมีACL AFC Champions League Elite AFC Champions League 2แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวปีซีซั่นเนี่ย
1: มียูโรอีกไม่ใช่เหรอยูโรแล้วก็เลือก
0: เหรอ
1: เออ
0: BG อ่ะ
1: เออ BG อ่ะ
0: โอ้นี่คุณรู้เรื่องมากกว่าผม
1: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกเราเค้าเลือก BG ได้ไป
0: ใช่
1: ไอ้ยูโรเราก็เลือกอ่ะ BG ได้ไป
0: ยูโรเค้าเลือกอยู่โมโน
1: โมโนได้แค่ฟุตบอลโลก
0: โมโน
1: ยูโร BG ได้แล้วก็เลือกอ่ะ
0: จริงเหรอนี่คุณรู้เยอะกว่าผมเอง
1: หรือเปล่าวะไปเช็คก่อนแล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าสเปนเข้าชิงจะเป็นคนไทยคนแรกเลยไหมครับลามินยามาลตัวแทนจากยะลา
0: เอาอีกแล้วเนี่ยข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้วเนี่ยคือคนพอเรื่องนี้ได้แล้วนะเพราะไม่ มันก็จะมีคนแบบว่าเชื่อว่าจริงไงเออชอบอันนี้มากเลยว่ะข้อสนที่ห้องมีหมอนโดเรมอนไหมไม่มีครับไม่ได้ชอบโดเรมอนชอบจินจัง
1: อ๋ออ
0: ๋อคุณมีไหมหมอนโดเรมอน
1: นี
0: ่คุณนี่เป็นแบบนี่ใช่ไหม
1: อ๋อยูโรล็อกเรื่องโมโนอ่ะเออจริง
0: นะเนี่ยคุณมาเถียงผมเนี่ยโ
1: อ
0: ้ตายผมถ้าผิดนี่ผมเพิ่งผิดหวังตัวเองไงนะแบบฮะกูอยู่ทั้งสององค์กรกูไม่รู้เลยเหรอ
1: เออใช่ใช่
0: อ
1: ๋ออ ยู่เยอะเหร
0: ออ
1: ยู่เยอะ
0: ก็ไปทุกที่ที่จ้างอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะใครจ้างผมก็ไปอ่ะครับ
1: อืมไม่ไอเรื่องหมอนเดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนนี่เลยกลับมาแป๊บนึงได้ป่ะดูคลิปแล้วใช่ไหมดูคลิปแล้วใช่ไหม
0: ดูแล้ว
1: เออ
0: เออแต่เขาก็เอาตามตรงอ่ะผมไม่ได้คนดีหรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ปัจจุบันนี่เรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณในจิตใจมันน้อยลงไปอ่ะมันน้อยลงไปมากอ่ะผมไม่ได้คนดีผมเข้าใจแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่เห็นในคลิปมันก็เกินไป
1: ผมว่ามันงงไปหน่อยวะงงแบบ
0: คือแบบ
1: ก็ยืนถ่ายอยู่อย่างนั้น
0: เออมึงทำเป็นเดือดร้อนท่านนี้ก็ได้แบบแยกย้าย
1: เออ
0: แบบเออมันก็เกินไป
1: คือเออนั่งดูไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาด
0: รู้สาเลยใจถึงทำมินหินนะชาติ
1: พระผมมันไหนเนี่ยพระผมมาคง
0: ม
1: าคง
0: เกินไปแต่ผมไม่ได้โทษทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะมันต้องโทษทั้งคู่เพราะผมรู้สึกว่าจะไปโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่มาแบบว่าอาจจะว่าผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหม
1: สำหรับผม
0: มึงก็ทำไม่ถูก
1: สำหรับผมนะเรื่องของเขา
0: ก็ใช่สุดท้ายมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าแค่ในภาพรวมอ่ะมันแบบเอาตรงคือแบบโอ้โหมันมาถึงยุคนี้แล้วเหรอถูกไหมล่ะแต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์กว่าคือคนที่มีวิธีการคิดหรือพฤติกรรมแบบนี้กลับได้รับการเชิดชูที่แบบได้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอยู่แล้วครับท่านถูกไหม
1: โอ้เขาออกมา
0: ออกเพลงอ่ะค่ายเพลงแบบ
1: เ
0: ซ็นสัญญา
1: คือมันมีคนออกมารีให้ดูเลยนะ
0: ว่า
1: แบบว่าคนบางคนแบบมันดังขึ้นไปได้ยังไงวะ
0: ก็ใช่
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะว่ากับเรื่องบางเรื่องที่แบบลุงพลอย่างเงี้ยมึงดังได้ไงวะ
0: ใช่อันนั้นก็ใช่ไงมันก็เลยแสดงออกขึ้นมาถึงแบบว่าเออบ้านเราบางทีมันก็ค่านิยมในการเชิดชูมันก
1: ็มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยนะคร
0: ับ ก็พอแล้วไม่อยากพูดแล้วเครียดเลย
1: มันสะท้อนให้เห็นแบบเฮ้ยคือหรือแบบอันนี้ไอ้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่นะยังผมยังรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นแบบจังหวะเขาเรียกอะไรดังค่ำคืน
0: อ
1: ่ะเขาจะเหมือนอารมณ์
0: เหมือนว่าพุขึ้นมา
1: เหมือนคุณเคยเห็นเหนียวไก่ป่ะเหนียวไก่อ่ะเหนียวไก่
0: ลืมไปแล้วนะลืมไปแล้ว
1: เหนียวไก่เนี่ยดังค่ำคืนนะแต่ผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายแบบ

0: หลายกลุ่มมากที่เราตั้งคำถามว่าได้ไงวะอะไรเงี้ยอินฟูบางท่านที่ผมก็ตั้งคำถามหลบวะอะไรเง
1: ี้ยไม่แต่ตอนแรกอะผมเห็นในโซเชียลอะผมเห็นมันมีคนแบบตัดต่อภาพตัวเองแล้วมีเตียงแล้วก็หมอนเดลมอนผมไม่รู้ว่าตอนแรกที่มาที่ไปมาจากไหนไงแบบอีห้องนี้มันมีดียังไงอะไรเงี้ยอ๋อพอมาเห็น
0: อ๋อที่ก็เอาทำเป็น AI ใช่ไหม
1: เออตัดเอาพี่เอคิมนั่นแหละตอนแรกตัดต่อตัวเองไปอยู่ในไอห้องนั้นอะผมก็งงมันคือเรื่องอะไรวะแบบตกข่าวไงแต่พอดูคลิปเต็มก็อ๋อก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าไม่ใช่งานพรีเมียมตรงนี้เออไม่ใช่งานพรีเมียม
0: มีบอกว่าจากเซโกพัทยาครับสวัสดีทาง YouTube น้องสนน้องคมนะครับสวัสดีพี่เซโกด้วยนะครับมีบอกว่าอยากเห็นนอร์เวย์เข้าชิงพวกพี่ให้เปอร์เซ็นต์หน่อยครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได
1: ้มันก็เกิดได้หมด
0: คือณเวลานี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าในนะมันมีทีมที่ดีกว่าในความรู้สึกเราอ่ะ
1: ครับ
0: เออแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่นอร์เวย์ไม่ดีนะแต่แค่มันมีทีมที่ดีกว่า
1: เอาง่ายๆผมมองว่าอังกฤษคือความสมดุลทุกตำแหน่งอ่ะดีกว่านอร์เวย์ดีหมดเลยนะเกมกองตัวลุกแล้วก็กองกลางอ่ะแต่เกมรับผมว่านอร์เวย์ไปรองอังกฤษแน
0: ่ๆ
1: ถึงต่ออังกฤษมันพิการหรือชุดนี้ก็ตามอาเยอร์
0: เ
1: นี่ยไอรีแซกเกอร์เฮเกม
0: ครับยอนเฮเกม
1: ไอเคนเตอร์ยังพอได้เล่นพรีเมียร์กับเล่นเซเรียอาแต่แบ็กอ่ะ
0: ทำไมอ่ะโมเรโวเฟ่ก็พรีเมียร
1: ์โอ้โห
0: แล้วแบบไลซันนอร์ดมุนนะเว้ย
1: ไลซันเจ็บทุกวันนี้ใช้อะไรของโตริโน่
0: โฮมเกรนบีเดเซน
1: ไอพีเดเซน
0: อ
1: ะ
0: มาคุสโฮมเกรนบีเดเซน
1: ก็ถ้าวันนี้ถ้าจะมีพิกล็อกต้องโคตรท็อปฟอร์มอ่ะอย่างนี้ฮาแลนด์ต้องแบบยิงมันเข้าเหมือนเจอบราซิล
0: ต้องเล่นเหมือนบราซิลอะ
1: แล้วเกมรับก็ต้องอย่าโดนผมว่าถ้าโดนเกิน2ลูกก็จบแต่ถ้า
0: ใช
1: ่เพราะว่าผมว่าอังกฤษก็มีโคต้าเคนโคต้าเบจูดอยู่อ่ะ
0: มีบอกน้องเนเน่ทำคอนเสิร์ตชุมพรตกงานกันหมดเลยครับทั้งพี่เสกโลโซและทุกศิลปินไอคอนเสิร์ตชุมพรนี่มันเขาปีบป่ะที่มีข่าวว่าผู้จัดไม่จ่ายตังค์นะเออไม่น่าใช่เกี่ยวกับน้องเนเน่นะครับมีบอกว่าเสียงในไลฟ์สดกับเสียงในวิทยุไม่เหมือนกันเสียงในวิทยุหลอกกว่าอันนี
1: ้ก็ความละเอียด
0: เป็นเรื่องปกติ
1: น่าจะวิทยุเยอะกว่า
0: น่านะครับปกตินะครับก็คือหนังหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับแค่นี้เองนะเขาเลยให้เรามาขายเสียงไง
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมันต้องไปควบคู่กันคุณก็เลยได้เห็นหน้าถ้าไม่ได้ก่อนเนี่ยโห
1: ต้องจินตนาการเอง
0: ต้องคิดเอาเองนะครับมีบอกว่าคุณคมกับคุณสนนี่เป็นวัยรุ่นเคยมีหนังสือ Weather Bremen ไว้ในครอบครองหรือไม่ครับ
1: เข้าใจมุกไหม
0: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจ
0: สื่อนางนวลเหรอ
1: เออนวลหนังสือนกนางนวลตอนแรกผมไม่เข้าใจผม
0: โอ้ยเคย
1: ผมไม่มีว่ะ
0: จริงดิ
1: จริง
0: คุณไม่ทันนะดิ
1: ผมเออไม่ทันด้วยแล้วก็แบบว่าไม่กล้าเอาเข้าไปแต่ถ้าแอบเจอในบ้านอ่ะมีแต่ไม่ของผม
0: อ๋อไม่แต่ผมเรียนโรงเรียนชายล้วนไง
1: อ๋อยืมเหรอ
0: ไม่ใช่ยืมเหรอว่ามันก็จะมีคนเอาเข้ามา
1: ส่วนกลางเหรอส่วนกลางส่วนกลาง
0: มันก็จะมีคนเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วหนังสือมันจะถูกย่อยสมมติหนังสือเล่มนึงอ่ะมี120หน้าหรือมี100หน้า
1: อ๋อ
0: ม
1: ันดึงเน็ต
0: ใช่ป่ะเออมันจะแบบมันจะเหลือค่อยๆโดนหายไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
1: แล้วหน้ามันติดมั้ยแบบมันเปิดไม่ออกอ่ะมันติดกาวแป้งเปียก
0: ใช่ใช่ใช่
1: หนังสือมันติด
0: ใช่
1: ไม่รู้ใครอ่ะเอากาวไปทา
0: ใช่นะครับชอบเล่นแป้งเปียก
1: มีไหม
0: ชายล้วนมีโหมันจะไม่มี
1: ใครไปทำ
0: เยอะแยะโอ้บางคนที่เปิดใต้เตียงมาคือแบบโหมึงคลังปะเนี่ยนี่คลังแสงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คลาสสิกแล้วผมอยากได้มีไม่มีใครขายนะไปซื้อจะรู้จักอ่ะ
0: แต่ก่อนเรียกหนังสือปกขาว
1: ไม่คือแบบผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เซิร์ชเอามันไม่คลาสสิกไงแต่แบบอยากไปซื้อแบบ
0: เหรอ
1: เหมือนอารมณ์ประมาณสนองนิดอ่ะอยู่ในตอนเด็กไม่แบบไม่มีเงินแล้วก
0: ็มันน่าจะมีนะมันน่าจะมีแบบตามพวกหนังสือเก่าอ่ะ
1: เหมือนแบบผมเป็นโรคประมาณนี้แบบตอนเด็กแบบอยากได้รถทามิยาแบบทุกคันเลยแบบไม่มีเงินแล้วก็พ่อแม่ไม่ซื้
0: อ
1: ตอนนี้มีเงินกูก็ไปจัดหมดเลยแบบแก้ความกระสันแต่ตอนเด็กแบบอาจจะอยากดูหนังสือพวกนี้ไงแต่ว่าไม่สามารถตอนนี้แบบมีกำลังก็เหมือนกับว่าขอให้ได้ซื้อได้สารฝันไว้เด็ก
0: ผมไม่ใช่เพราะว่าในความพออยู่โรงเรียนอ่ะไม่มีผู้ปกครองสกรีนละทีนี้ก็จะมีแต่เพื่อน
1: เอ
0: ามีแต่เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่าง
1: อาจารย์แต่ละอาจารย์ไม่เช็คเหรอ
0: ไม่โอ้โหอาจารย์เขาก็อยู่ส่วนกันแล้วโรงเรียนที่ผมอยู่เป็นโรงเรียนประเภทรุ่นพี่ปกครองน้องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่นักเรียนด้วยกันเอง
1: โซตัสเหรอ
0: จะเรียกโซตัสไม่ได้

0: เบียกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผมเซอร์รูนี่ครับพูดถึงเรื่องหนังสือสมัยก่อนนะผมคิดถึงอดีตนางเอกคนนึงเลยครับคุณตรีรักครับสวยน่ารักหุ้ยคุณบุ๋มตรีรักสวยมากนะเป็นประเภทสวยอมตะอย่างแบบคุณเพนพักอ่ะ
1: ผมไม่ทันว่ะ
0: เอออุ้ยคุณบุ๋มตรีรักนี่แม่นาคยุคแรกๆ
1: จริงเหรอ
0: เออจำได้แม่นาคยุคแรกคุณบุ๋มตรีรักเนี่ยนะครับสวยมากนะครับหุ้ยผมว่าดาราแต่ก่อน
1: เห็นป่ะคุณผู้ฟังดูว่าใครเนี่ยหมกมุ่น
0: อะไร
1: เรื่องหญิงรู้หมดเห็นป่ะผมไม่ใช่แล้วผมแบบทุกวันนี้ผมเป็นรองมีดันคมมาเนี่ย แบบเข้าใจป่ะคำว่า FIFA ranking มันเปลี่ยนอ่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เออคุณต้องขึ้นเบอร์หนึ่ง
0: ไม่เกี่ยวแต่ว่าในความไม่รู้ดิผมว่าคุณบุ๋มก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโป๊เปลือยอะไรขนาดนั้น
1: ไม่รู้จักอ่ะไม่ทันอันน
0: ี้
1: ไม่ได้แบบ
0: คุณบุ๋มนี่90เลยโอ้โหดีเลยนะครับคุณบุ๋มเนี่ยดีนะสวยสวย
1: ผมน่าทันยุคแบบนี้ไงคุณบอลลูน
0: พินสุดาตันไพเราะ
1: โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังบอลลูนแน่น
0: นี่บอกว่าพี่ว่าญี่ปุ่นจะได้ชัมโลไหมครับก็เขาตั้งลิมิตไว้2050
1: หมายถึงตอนไหน
0: เนี่ยเขาตั้งไว้จนถึง2050
1: ก็เหลืออีก24ปี
0: มีบอกว่าตีรักแล้วกันดีพอสู้เป็นพักสิริคุณได้ไหมครับผมว่าพี่ต่ายเป็นพักสวยกว่า
1: อ
0: ันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัว
1: ของผมยุคผมต้องคุณมาช่า
0: โอ้คุณมาช่าสวยจริง
1: โอ
0: ้สวยจริงสวยตะพุทธพื
1: ชของเหลืองมังกรยังได้ตอนเด็กๆดูยังแบบขนาดเป็นเด็กยังแบบ
0: คนเนี้ยสวยจริงล่าสุดกลับมาตอนแรกเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเขารูปร่างเขาเปลี่ยนตอนนี้เขากลับมาสวยอีกรอบแล้วคุณโอ๋ภักจิรา
1: อ๋อ
0: โคตรสวย
1: จริงเหรอเอ้ยคุณพูดบ่อยมากคุณโอ๋เนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ป่ะขวัญใจคุณอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ชอบมาก
1: บ่อยมากมีนี่อีกไงที่คุณเขาวันนี้ที่พูดบ่อยอ่ะไอ้ที่บอกว่าคุณให้เป็นโนหนึ่งตอนเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ที่พูดบ่อยอ่ะดาราปัจจุบันอ่ะ
0: แพทเชียร
1: ์เออนั่นแหละ
0: ดี
1: เก็บเงินเยอะๆคม
0: ดีดีบ้านรวยมากเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่ไงอะไรโอวยไม่ใช่โอวยอันอะไรวะ
1: ที่เวชพงศ
0: ์เออ
1: คุณพูดเอางี้คุณพูดจนผมจำได้อ่ะ
0: เออ
1: เวชพงศ์โอสถ
0: เวชพงศ์โอสถใช่ใช
1: ่โอ้เอ้ยเห็นเราบอกแล้วคุณผู้ฟังดูให้ดีว่าใครโนหนึ่งตอนนี
0: ้ทำไมวะการมี
1: ก็ดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: การมีคนที่ปลื้มมันไม่ดีหรอกแหละเนี่ยมันดีดิ
1: ไม่ผมจะบอกว่าเออลดอันดับผมมั้งว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ผมหมกมุ่นอยู
0: ่เอ้ยล่าสุดข่าวล่าสุดเลยล่าสุดนะล่าสุด
1: อะไรอ่ะ
0: มาร์เกฮีครับผ่านความฟิตพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอนอร์เวย์ครับ
1: เออต้องลงอยู่แล้ว
0: ก็ร่วมกับจอห์นสโตนด้วยนะครับมีรายงานว่าน่าจะพร้อมลงเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเกฮียืนเป็นเซนเตอร์ร่วมกับสโตนแล้วถอยเอชวีคอนซ่าไปยืนแบ็คขวา
1: โอไลลี่รักซ้าย
0: ใช่ใช่อันนี้รายงานจาก
1: โอไลลี่หรือแจ็คสเปน
0: บีบีซีนี่รายงานจาก BBC เลยนะว่าเอชวีคอนซ่าจะโดน move from center back to right back
1: ก็ได้ผมว่าดีกว่าสมมุติถ้าคอนซ่าไม่แบนผมว่าเอชลีย์คอนซ่าดื้อยืนแบ็คขวาได้ดีกว่าจาเรลคอนซ่าในความคิดผมนะเพราะคอนซ่ามันผมมองว่าสปีดต้นเขาสู้เอชลีย์คอนซ่าไม่ได
0: ้ยังไม่รวมถึงรีสปอนส์อะจังหวะดีเฟคชั่นของเขาอะ
1: มันและไอจาเรลคอนซ่ามันไม่เคี่ยวมันอายุยังน้อยอยู่อะ
0: ใช่มีบอกทำไมตอนนี้ฮาแลนด์มีกระแสฟีเวอร์ในโซเชียลมากกว่านักเตะคนอื่นครับ
1: ก็มันเป็นเดอะแบกนอร์เวย์
0: ใช่
1: แบบเดอะแบกเลยยิงคนเดียว
0: มีว่าบางกรอบหรือเจ้าเนื้อครับ
1: บางกรอบ
0: เนี่ยไม่ได้พูดนะเขาถามมามึงตอบ
1: พิซซ่าไงมึงไม่ยินหรอ
0: โอเค
1: บางกรอบเออคุณคิดอะไรอ่ะ
0: ผมชอบแล้วแต่คนว่ะ
1: เ
0: ออแล้วแต่คนมันบางคนไม่ได้
1: เรื่องเราสยมไงไม่มีถูกไม่มีผิด
0: อย่างนาราได้ไหมนารา
1: โอ้โหมีบ้านทุ่มบ้านมีรถทุ่มรถรถเอาไปเลย
0: เวลาไปเจอที่งานอาร์เซนอลน่ะงานอาร์เซนอล
1: ทิ้งเหรออย่างคุณบอกผมด้วยดิ
0: อ้าว
1: ผมทิ้งงานเลยมาเลย
0: ไม่ใช่ก
1: ็ผมขอเจอไม่ผมไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งเดียวเลย
0: เ
1: ออผมแบบขอเจอผมทิ้งเลย
0: อุ้ยวันนั้นตอนไปงานอาร์เซนอลวันที่
1: ที่ไหนที่ไหน
0: ไม่ใช่ที่เจเจมอนะ
1: ที่
0: ยูเดนมอ
1: เหรอ
0: ที่ยูเดนมอนัดชิงแชมเปี้ยนลีกอะ
1: พี
0: ่ป๋องจัด
1: อ๋อพี่ป๋องจัด
0: เออพี่ป๋องกับคุณมนชัย
1: เออนั้นพี่เก่งเขาชวนผมแล้วแต่ผมไม่รู้ไงเขาไม่บอกว่านาราเทพยุภามา

0: เออง
1: ั้นผมทิ้ง
0: โหคนรุมเต็มเลยดารามีคุณนี่ด้วย
2: อะไรนะชื่ออะไรนะ
0: ชอนวินยูจอนวินยู
1: จอนวินยู
0: วินจอนวินยู
1: แล้วโอ้พูดทำไมผู้ชาย
0: คุณต้องเห็นคนที่ไปกับคุณจอน
1: อ๋อคุณก็ไม่ได้คนดีหรอกโอ้ก็ถามว่ามันพูดมาทำไมผู้ชาย
0: ไม่แต่เรามาร์กได้ว่าเป็นคุณจอนไง
1: คุณจอนวินยูนี่รุ่นพี่ผมนะเขาเรียนสามเสน
0: อ๋อเหร
1: อ
0: นะครับก็ไปก็ปาร์ตี้กันอยู่แต่อุ้ยคุณนาราเดินเข้าไปที่คนลุมเลยลุมเล
1: ย
0: ลุมเลยแล้ว
1: ไม่ได้บอกอ่ะ
0: นาราก็จะแบบนาราก็จะแบบเขินนะเพราะว่าคนลุมนางเยอะ
1: ช่วงนี้เขาชอบแบบถ่ายคลิปบอกแบบเหงาเนี่ยเหงาแบบว่ากินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหผมแทบจะเข้าไปโทรศัพท์
0: จะไปกินข้าวเขาไง
1: โอ้ยนี่เขาบอกคุณกระแตสุภักษรครับโหเนี่ยผมทันอันนี
0: ้อ
1: ันนี้คือแบบ
0: แบบคุณกระแตนี่คือรู้เลยว่าซื้อ FSM เพราะคุณกระแตลง FSM บ่อยมาก
1: ไม่แต่ว่ามันต้องสมัยนี้มันไม่ได้แล้วไงสมัยนั้นมันต้องของแท้ไงสมัยนั้นมันยังไม่มีเรื่องสัญญกรร
0: ม
1: ถูกไห
0: ม
1: ถ้าเกิดแบบสมมติของแท้แม่ให้มาเนี่ยมันแบบมันทรงคุณค่าคุณเข้าใจป่ะ
0: ของแท้แม่ให้มา
1: เออเดี๋ยวนี้แม่ก็ให้มาแม่ให้มา 50,000
0: มีข้อความใน Facebook นะมีส่งมาบอกสวัสดีครับน้องคมน้องสนอาร์เซนอลได้ซอริสแล้วใช่ไหมแล้วได้กีบไรแล้วใช่ไหม
1: เออพูดเรื่องบอลเถอะ
0: ข่าวคราวบาโคล่าไปถึงแล้วครับมาร์ติเนลลี่จะไปจริงหรือเปล่าครับมาร์ติเนลลี่ยังนะครับยังไม่ไปแน่ๆเพราะซาเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวพอจบเมื่อวานนี้เบลเยียมตกรอบแล้วเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะบินไปตรวจร่างกายที่ตุรกีนะครับส่วนกรณีของบาโคล่าก็น่าจะยังนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นคริสซอริส32ล้านนะครับก็ตะรองมาคือกิมาไรส์นะครับมีบอกว่าเพลงไม่ค่อยติดหูเหมือนเมื่อก่อนอันนี้หมายถึงเพลงสมัยนี้ใช่ไห
1: ม
0: มีบอกตลาดนัดสนามหลวงจะมีโซนหนึ่งเขาตะโกนเรียกลูกค้าว่าโป้ไหมพี่โป้ไหมมีถามคุณชิดพลไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ยินเสียงหลายวันเลยอยากฟังแกจัดรายการแกมีข้อมูลเยอะความรู้เยอะความคิดความอ่านดี
1: ชิดพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
0: นะครับช่วงนี้พอคือพอดีมีคู่ภาคใช่ไหมคู่ภาคฟุตบอลอะที่เขามาร์กไว้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งพอไปจริงๆก็แยกย้ายนะอย่างเราก็ไปนอนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่เห็นอะไร
0: แปลว่าคู่ภาคที่ภาคทางวิทยุไงปกติพี่จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้มาภาคใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้พาแค่นั้นเพราะว่ามีแบบมีคนเขาไอ้นี่แล้วนะอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นอย่างป้าแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าสวัสดีไฟดับบางกรวยวงกว้างเลย
1: ก็เหร
0: อตัดยางอยู่เหมือนเดิมครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เชียร์นอร์เวย์นะครับคืนนี้นะฮะจากคุณประสิทธิ์นะฮะมีบอกอีวานโทนี่ที่เล่นซาอุเก่งมากเหรอครับ
1: เฮ้ยเก่ง
0: เก่งครับเก่ง
1: คือเอางี้ยิงจนเอาอาลีเนี่ยเป็นแชมป์ ACL Edit 2ปีติดอ่ะต้องคุมทีมโดยกุนซือมาเดสไจเซอร
0: ์นะครับ
1: แล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าเทียบสตาร์เอาอาลีอ่ะมันมีมาเลสใช่ป่ะแล้วก็มีแบบมันมีอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายอ่ะใครวะไอ้กาเลโน่
0: อ
1: ่ะคือโทนี่อีวานโทนี่คือแบกหมดอ่ะ
0: มันยังมีนี่อีกตัวป่ะกีโนเยสที่ของเม็กซิโกเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่เอาโคดิซิยา
0: แต่เป็นดาสโวไงเป็นดาสโวลีกซาอุ
1: อะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะไอ้ก่อนอีวานโทนี่อ่ะ
0: คิโนเยสเนี่ย
1: ไม่เมื่อกี้ให้ข้อความ
0: อ๋อเชลซีมีใครเข้าใครออกบ้าง
1: โอ้โหอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามเลยเชลซี
0: นะครับมีบอกว่าอยากจะบอกว่ามิสเตอร์เอ็กยอดเอิร์นบอยจัดมาอย่างเซนช่องยูทูบครับใช่มีเขาจัดด้วยกันอยู่นะมีมิสเตอร์เอ็กมียอดมีคุณเติ้ลไอ้บอยจีอีกคนนึงนะครับก็ประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงครับจันทร์ถึงศุกร์อยากรู้ว่ามีใครประสบภัยหลุมยุบแถววงเวียนใหญ่ไหมครับคราวก่อนก็วชิระพยาบาล
1: เออ
0: วันนี้มียุบอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ในวันนี้น่าจะมาลืนมาวานแล้วว ัน2วันแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อบ่ายจากเพชรถนนจากเพชร
1: เหรอ
0: เออถ้าที่ผมรู้เพราะว่าตอนแรกวันนี้แฟนผมจะชวนไป
1: เมื่อวาน
0: อ่ะไม่วันนี้ตอนแรกแฟนผมจะชวนไปดูไฟมันมีงานไฟตรงสงวาดนะครับสุดท้ายก็เขาเรียกอะไรนะมีข่าวถนนยุบนี่แหละแล้วก็เลยไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่า

0: พี่ครับเอเชียนคัพไทยจะไปถึงรอบไหนครับภาคสดไหมครับ
1: เอเชียนคัพก็มีโอกาสจอดรอบแรกอ่ะถ้าว่าตามตรง
0: เฮ้ยอาเซียนครับหรือเปล่าเขาหมายถึงอาเซียนครับหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อถ้าอาเซียนครับก็ได้อยู่ดิแต่เอเซียนเอเชียนครับเนี่ยยากเอเชียนครับอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นกาตาร
0: ์
1: อีกทีมนึงก็ไม่ได้ง่ายอ่ะ
0: แต่อาเซียนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลาวก่อนเลยนะไปเยือนลาวนะไปเยือนลาวแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านมั้งเจอกับเดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมแป๊บผมจำได้ว่าเจอลาวก่อนเลยนัดแรก25 กรกฎาคมนะครับไปเยือนลาว
1: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคือก็ถ้าเห็นชุดที่เขาเรียกไปมันก็เหนื่อยอ่ะ
0: แต่ก็กลางๆนะชุดนี้ไม่ได้แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ผมชอบนะตัดสินใจแบบนี้ดีไม่หน่วงใครไม่เหนียวใครไม่ต้องตั้งความคาดหวังอะไรเล่นให้เต็มที่ไปแค่นั้นเองเจอลาว25 กรกฎาคมครับเล่นในบ้านเจอมาเลเซียวันที่1 สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: วันที่4 สิงหาคมแล้วก็เล่นในบ้านเจอเมียนมาอันนี้คือ4 นัดแรกของอาเซียนคัพฮุนไดอาเซียนคัพนะ
1: ส่วนเอเชียนคัพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมาละคุณคิดดูเราจะเข้ารอบยังไงอ่ะดูเด็ดเนี่ยคือเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ย
0: กาตา
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: กาตาอินโดเอางี้จะมีโอ้จะพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่านั่นไปจะมีสักแต้มไหมญี่ปุ่นไม่ต้องคิดเลยกาตาไปบอลโลก2 สมัยติด
0: ญี่ปุ่นเขาจะใช้ U23ก็ได
1: ้ไม่ U23เพราะว่าเขาต่อสัญญาเฮียไฝฮาจิเมะโมริโอสึอีก6 เดือนเพราะเขาบอกว่าอยากให้เฮียไฝมีเกียรติ
0: เรื่องเฮียไฝก็เรื่องนึง
1: มีเกียรติประวัติเป็นแชมป์เอเชียนคัพก่อนจะอำลาเพราะนั้นผมว่าเต็ม
0: จบละเต็มอย่างนี้เต็ม
1: เพราะว่าแล้วคือมันเป็นฟีฟ่าเดย์ได้ไงคือเขาก็เรียกมาได้ไงแล้วส่วนอินโดทุกวันนี้ก็อินโดเทอร์แลนด์เนี้ยเราจะเอามุมไหนไม่ชนะเกิดมันเรียกไอเนี่ยเจอิเซตกองหลังซาโซโลมาเงี้ยถูกไห
0: ม
1: เพราะนั้นในเอเชียนคัพกลุ่มเอฟบอกเลยว่าผมมองว่าต้องมีแต้ม2 แต้มมันเก่งอ่ะ
0: ครับมีบอกนาราที่พี่สนกับพี่คมชอบนี่ใช่นาราเค้กว่าเธอหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: แล้วก็มีถามมาบอกประตูนอร์เวย์นี่อยู่ลีกไหนครับทำไมเหนียวจังอ๋อยานีแรกนี่ปกติอยู่กับเซบีย่าแต่ว่าหมดสัญญาเซบีย่าแล้วนะตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัดนะครับ
1: เมื่อก่อนอยู่เซบีย่าก็อยู่วิลล่าไงหมู
0: ใช่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอ๋อยานีแรกนี่อยู่วิลล่า2 ปีได้ลงเล่นไป30 เกมมาอยู่นอริชไม่ได้ลงเล่นเลยบอนมัสได้ลงเล่นเกมเดียวเรดดิ้งได้ลงเล่น10 เกมไลป์ซิกได้ลงเล่น2 เกมไปอยู่เซบีย่าได้ลง59 เกมแต่3ปีนะ59เกมใน3ปีนั่นหมายความว่าเพิ่งจะมาได้ลงกับเซบีย่าฤดูกาลที่แล้วมั้งฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ลงตัวจริง
1: ไม่เพราะปีที่แล้วมันเบียดกับไอวาราโชดีมอสไงของเซบีย่ากับอินิลันเนี่ยแหละ
0: ใช่ใช่นะครับมีถามมาบอกว่าโค้ชของอัลอาลีทำไมค่าเหนื่อยเยอะขนาดนั้นครับ
1: ก็ต้องเอาเงินค่าเหนื่อยสูงเพื่อดึงดูดไงมาเตียสไจเซ่เขาเคยคุมไอ้นี่ไงซาบวกแล้วแบบ
0: อันนี้ต้องถามส่วนบอลไทยเลย
1: เขาเป็นกุนซือที่โปรไฟล์ดีสามารถไปคุมแบบคือพูดง่ายๆเป็นกุนซือลูกกี้ที่อายุน้อยฝีมือดีแล้วมีบิ๊กทีมติดต่อไปแหละแต่เขาก็ยอมตัดช่องน้อยมาคุมอัลอาลีเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะจะมาบอกว่าท้าทายก็ไม่ใช่หรอกเงินตัวเดียวอ่ะ
0: มีบอกว่าช่วงพี่อู๋ใหญ่กับอู๋เล็กเจอช้างเยอะมาช่วงพี่คมพี่สนมาเจอชูชันนี่ก็บอก
1: ช้างอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาเล่นอะไรกันเหรอ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อมีอย่างนี้นี่เองนะครับช่วงก่อนเป็นช้างช่วงนี้เป็นชูชันมีบอกว่าสวัสดีครับคุณคมจริงคุณสนใจแล้วก็ข้อความหายไปนะครับหนอไม่น่ารอดการต้ากับญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็เห็นด้วย
0: อยากให้พี่สนไปคมภาคเอเชียครับเอเชียนครับ
1: ก็เขาจ้างก็ไปอ่ะ
0: ใช่เอเชียนครับใครภาคนะไทยรัฐเปล่า
1: เอเชียนครับใช่
0: คุณไดอาเซียนนะ
1: เดี๋ยวขันเอา
0: คุณไดอาเซียนก่อน
1: คุณไดอาเซียนไทยรัฐมั้งไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าถ้าอันที่ของ AFC อ่ะ BG หมดแต่ว่าฮุนไดมันอาเซียนไงไม่ใช่เอเชียน
0: อืม ฮุนไดมัน AFF
1: ฮุนได

0: AFF แต่ถ้าของ AFC เนี่ย BG คว้าหมดส่วนไอเนี่ยไอบอลโลกที่ FIFA จะมาจัดให้อาเซียนน่ะ
1: FIFA ซีรีส
0: ์
1: อันนั้นเป็นไง
0: นั่นน่าจะถูกป่ะ
1: ไม่รู้ละงงมาหมดละ
0: ไปละหนีละเดี๋ยวให้อาจารย์คมอยู่ต่อชูชันกับอาจารย์บอมไอ้อาจารย์บอมเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณโน1อันนี้ก็โนเออว่ะแต่ผมตอบอันดับไหมคุณโน2อาจารย์บอมเนี่ยโน1ของเรื่องสาวๆของขึ้น99ถามเรื่องไอดอลถามเรื่องอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วเขาไม่ได้แค่ดูหน้าจอคอมเหมือนเรานะเขาไปสัมผัสเนื้อในเนื้อแท้ตัวตนจริงๆมาถ่ายรูปจับบงจับมือเขารู้หมดเอางี้คือแบบ
1: สายปะทะ
0: ใช่คือแค่ดมกลิ่นเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็นใคร
1: เออ
0: ช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์คมบอกเลยว่า
1: เดี๋ยวพี่บอลใหญ่กำลังจะมาไม่รู้ว่ากันจะยังไงหรือเปล่า
0: แต่ถ้าเป็นอาจารย์บอมกับอาจารย์คมอยู่กันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดาร์กยิ่งกว่าผมกับคุณอีก
1: ไม่หรอก
0: เออ
1: คุณชอบพูดไปเรื่อยเอาวันนี้หมดเวลาของสดแล้วครับลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
10: และมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

2:11 นครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการในที่นาไลฟ์บนโลกนะครับเป็นตัวนี้อยู่กับผมบอมประพลปัญหาแล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่บอลสิรินันท์จะตามเข้ามานะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะโดยประมาณนะฮะก่อนที่จะไปชมฟุตบอลโลกนะครับ2026รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างนอร์เวย์นะครับกับอังกฤษนะฮะที่จะเตะกันในเวลา4:00 นนะครับบ้านเราเชื่อว่าหลายท่านก็รอชมเกมนี้อยู่นะครับ

ก็เลยหยิบเอาเพลง Wonderwall นะฮะของคณะ Oasis นะครับมาเรียกว่าเปิดเป็นการโหมโรงก่อนเพราะว่ากลายเป็นเพลงประจำทีมของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ครับจริงๆ Wonderwall นี่ไม่ได้เขาไม่ได้อังกฤษไม่ได้ส่งมาเป็นเขาเรียกแหละเพลงประจำทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเจ้าภาพว่าจะขอไปแต่ละสนามนะครับว่าแต่ละชาติเนี่ยอยากให้เปิดเพลงอะไรนะครับเวลาทีมชาติตัวเองลงแข่งนะครับอังกฤษไม่ได้ส่งเพลงนี้ไปแต่บังเอิญ นะครับไอ้วันที่นัดแรกครับที่ชนะโคเชีย 4-2 อ่ะดีเจประจำสนามเขาหยิบมาเปิดนะครับแล้วปรากฏว่ามันได้ฟีลไงกองเชียร์อังกฤษนะครับนักฟุตบอลอังกฤษนี่ร้องเพลงนี้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ร้องกันกระหึ่มเลยหลังจากนั้นก็เลยจะใช้นี่แหละครับ Wonderwall นะครับมาเปิดนะครับหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งนะฮะจริงๆวันนี้ก็กีฬาเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอะไรไปพูดถึงกีฬาอื่นแซมๆมาบ้างนะครับเริ่มจากเทนนิสวิมเบิลดันก่อนนะครับก็ประเภทหญิงเดี่ยวนี้เราได้แชมป์แล้วนะครับเพิ่งชิงกันไปเนี่ยฮะวันเสาร์นี่มันเข้าเช้าวันอาทิตย์แล้วนะก็เป็นการพบกันระหว่าง2สาวเช็กนะครับอย่างน้องลินดานอสโควานะครับคนนี้เป็นมือ9ของรายการนะครับเจอกับคาโรลีน่ามูโควานะครับนี่เป็นมือ10คนนี้เอาชนะน้องใหม่ของเรามาได้นะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกเลยนะครับเป็นทางด้านของนอสโควานะครับอายุเพิ่ง21ปีเองก็เอาชนะมูโควาไปได้นะครับ6-2 5-7 แล้วก็6-3 นะครับก็คว้าแชมป์การแสดงรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จนะฮะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกด้วยของทั้งคู่เลยทั้งมูโควาแล้วก็นอสโควานะครับก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาลงสนามเนี่ยมันก็ต้องพักความเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนอสโควาดีที่สุดเนี่ยเป็นถึงแค่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบ8คนสุดท้ายรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024นะครับแล้วก็ส่วนเฟนโอเพ่นนี่ไปไกลสุดแค่รอบ2นะครับแล้วเยอร์สเตนนี่รอบ3ก็จอดแล้วนะครับปรากฏว่านะครับวันนี้เมื่อวานนะครับเธอก็คว้าแชมป์วิมเบิลดันไปนะครับแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน2026นะครับส่วนบูโคว่าก็อกหักไปตามระเบียบนะฮะนอสโกว่าให้สัมภาษณ์หลังเกมก็บอกว่าโอ้มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่เธอก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเกมที่หนักจริงนะครับทั้งทางร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจว่ามันกดดันนะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายเลยนะครับในการเล่นแมตช์พอยต์นะครับแล้วก็เธอก็มีพูดถึงโมโกวาด้วยนะครับก็ชมว่าเพื่อนนี่เล่นดีนะครับก็ทำให้เกมนี้ยากสำหรับเธอนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศรายการเมเจอร์ครั้งแรกกับมูโควาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอคิดว่าวันนี้นะครับทั้งเธอแล้วก็มูโควาเนี่ยเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจสำหรับวงการเทนนิสเช็กนะครับเช็กเกียร์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าชิงกันเองประเภทหญิงเดียวส่วนชายเดียวนะครับรอบชิงเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่างมือหนึ่งและมือสองของรายการเลยนะครับยานิกซินเนอร์นะฮะจะพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ก็ถือว่ามาเจอกันเรียกถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โซเวเลฟฟอร์มกำลังขึ้นเพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกมาในเฟนโอเพ่นนะครับส่วนซินเนอร์นี่เป็นแชมป์เก่าวิมเบิลดันนะครับเจอกันก็ก่อนลงสนามเขาก็มองว่าซินเนอร์คีย์นิดๆแหละนะครับแต่เวลาลงเล่นจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าโซเวเลฟนี่จะสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็รอบตัดเชือกนี่ซินเนอร์นี่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับก็คือต้อนโนวัคยอโควิดมา3เซตรวดเลยนะครับยอโควิดนี่เป็นแชมป์วิมเบิลดัน7สมัยนะแต่ก็อายุนามก็ยังทราบกันครับไกลเลกซี่ไปทีละเรียวแรงนี่ก็อาจจะสู้ซินเนอร์ไม่ได้นะครับน่าชมนะครับรอบชิงดำนะครับเป็นประเด็นประเภทชายเดี่ยวนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่า

0: เป็นยังไงครับซินเนอร์ประทัดสเวนเลฟนะครับส่วนกีฬาอื่นครับก็มีอย่างกอล์ฟนะครับกอล์ฟหญิงนี่ก็เป็นเมเจอร์เหมือนกันรายการเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3และเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนะครับมีสาวไทยเราหลุดไปหลุดเข้ามานี่หลายคนเหมือนกันครับใน2สุดท้ายนะครับแต่คนที่ทำผลงานดีที่สุดจะเป็นน้องจีนนะครับจีโน่อัตยาทิติกุลนะครับวันนี้จีโน่ก็ยังเล่นดีนะครับตีเข้ามา4อันเดอร์นะครับแต่น่าเสียดายครับวันแรกนี่ไปตีเกินไป1โอเวอร์นะครับแล้วก็มาเร่งเครื่องนะครับในรอบ2รอบ2นี่จีโน่เล่นดีมากนะครับตีเข้ามา7อันเดอร์เลยแล้วรอบนี้อีก4นะครับก็รวมเป็น10อันเดอร์พาร์นะใช่10อันเดอร์พาร์นะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนอันดับอย่างนี้เป็นรียูแฮรันนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เนี่ย ฟอร์มเธอน่าเกลียดมากนะฮะตีวันเดียว11อันเดอร์นะครับโอ้โหตี60นะครับผ่า71ก็รวมนะครับ19อันเดอร์ผ่าครับน้องจีนนี่ก็ตามแบบโอ้โหตามช้างฮะ9อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายไม่รู้ยังไงนะฮะยังจะลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องถามพี่บอลละทีนี้ไล่ไม่ไหว
1: ขอไปครับมาเช้าไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องอะไรละ
0: เอาผมคุยเรื่องเนี่ยกอล์ฟเอวียองพอดี
1: อ๋อเมเจอร์ของฝั่งหญิงนะ
0: ใช่
1: เอาบีเจก็ต้องชมแฮรันยูนะครับที่เป็นผู้นำ
0: พักก่อนเลยพี่พักก่อนเลยพักก่อนเลยเดี๋ยวผมไล่อันดับให้เขาไปก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับอันดับ2นี่เป็นสาวญี่ปุ่นนะครับอากิวายอินะครับ16อันเดอร์ก็ถามผู้นำ3สโตกที่3ร่วมเป็นบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันนะครับกับมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับ12อันเดอร์ส่วนของไทยเนี่ยนอกจากน้องจีนก็จะมีน้องเมย์เนาะอริยาจุฑานุการนะครับเอริยาจุฑานุการก็มี6อันเดอร์อยู่ที่16ร่วมนะครับแล้วก็มีพิทยายุบลกับ5อันเดอร์ที่26ร่วมมีปัจจรีนันริกานนะครับ5อันเดอร์ที่26ร่วมเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องแพตตี้นะประพังกรทวัฒนกิจนะครับ3อันเดอร์พายที่40ร่วมแล้วก็หมดละของไทยหลุดมาแค่นี้นะครับส่วนจีนนี่ก็ถือว่าเล่นดีนะพี่นะ
1: ใครนะ
0: 2วันหลังเนจิโน่
1: อ่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นก็จริงๆเป็นรายการที่จีโน่ควรจะได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเอวียองนะถ้าจำกันได้นะ
0: ครับ
1: ที่โดนเกรซคิมมีช็อตปฏิหารน่ะตีตกน้ำแล้วยังเซฟพาได้นะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสนามที่จีโน่ชอบเล่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยฟอร์มที่ยังปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานตกลงไปนิดนึง
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็คู่แข่งเนี่ยรายการนี้เนี่ยแฮรันยูโอ้โหมาดี
0: มาก
1: คือปีนี้ตอนที่ได้แชมป์วีแมนพีเจแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ปราบทางด้านเนลลี่คอร์ด้า
0: ครับ
1: ก็ถือว่าฟอร์มกำลังขึ้นเลยนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้วัย25ปีเท่านั้นนะ
0: ครับผม
1: ก็ดูแล้ววันสุดท้ายน่าจะลำบากแล้วล่ะตามอยู่ถึง9สโตรก
0: โอ้โหแล้ววันนี้ตีแฮรันนี่ไม่มี
1: 10อันเดอร์
0: โบกี
1: ้โอ้อีก1สโตกนี่จะเป็นแมจิกนัมเบอร์59อยู่ละก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังหวังว่าจีโน่จะติดท็อป10นะครับก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้กอล์ฟหญิงนี่จะเป็นยังเหลือเมเจอร์1รายการนะ
0: ครับ
1: AIG Women Open ในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะก็ยังอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่นะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่นะเมเจอร์สุดท้าย
0: นั่นน่ะสิโอ้โหแต่มันมี5เมเจอร์นะผู้หญิงนะ
1: ว่าผู้หญิงจะมี5เมเจอร์นะฮะนี่เป็นเมเจอร์ที่4นะฮะ
0: เออโอ้แล้วอีกกีฬาหนึ่งนี้ผู้พูดถึงไม่ได้เหมือนวันนี้นะ
1: เอาวอลเลย์บอลไหม
0: โอ้โหสุดจริง
1: ๆโอ้โหมี คือดราม่ามันเยอะตรงที่ว่าคณะก็ยังมีคนจะมาค่อนคออย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะคือเชื่อไหมผมอ่ะตอนหลังนี่ผมเริ่มมาตามบอลเล่ไงแล้วผมก็จะเอาตัวเองนี่เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปอะไรตามเฟซบุ๊กอ่ะออกหมดเลยนะอยู่ไม่ได้โอ้โหคนด่ากันแบบ
1: ก็แปลก
0: ชนะก็ด่า
1: ชนะก็ด่าแพ้ก็ด่า
0: ไล่โค้ชทุกวันอ่ะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เออคุณบอมนี่ก็มีเหมือนผมนี่ใช่ไหมโมโนอ่ะ
0: ใช่ผมหากับพี
1: ่เราดูผ่านโมโนเหมือนกันก็ ก็ตามอยู่วอลเลย์บอล

0: ชลีกแล้วจริงๆอ่ะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมที่สถิติชนะ2เกม
1: ครับ
0: จะมีอยู่ทีมเดียวที่จะตกชั้น
1: เ
0: พราะปีที่แล้วเราเบียดกับเกาหลีเรามาเฉือนแมตช์สุดท้ายอ
1: ่
0: ะที่เราไปได้เซตที่2จากแคนาดา
1: อ๋อเลยได้มาแต้มนึง
0: เลยได้มาแต้มนึงเพราะถ้าเกิดชนะ 3-2 ทีมชนะจะได้2ทีมแพ้จะได้1แต่ถ้าเกิดคุณชนะ 3-1 3-0 นะคุณจะได้3คะแนนเต็
1: ม
0: ซึ่งเกาหลีใต้กับไทยเราอ่ะมันชนะ1แพ้11เท่ากันแต่ว่ามันจะต้องมานับคะแนน
1: โอ้ปีที่แล้วนี่ฟอร์มหนักกว่านี้นะปีที่แล้วผมไปได้ตาม
0: โอ้ปีที่แล้วชนะเกมเดียวแต่อยู่รอดเพราะว่าเกาหลีใต้มันแย่กว่
1: า
0: แล้วเราไปแย่งเซตที่2มาได้จากแคนาดา
1: โอ้โห
0: แพ้แค่2ต่อ3ก็เลยได้ต่อชีวิตมาจนถึงปีนี้นะคร
1: ับ โอ้ก็กลายเป็นว่านี่ต้องขอบคุณแคนาดา2ปีเลยนะ
0: ปีนี้ด้วย
1: ปีนี้เขาก็มาแพ้เราที่บ้านเราไง
0: ไม่ แต่ว่าปีที่แล้วทีมเดียวที่เราชนะคือฝรั่งเศสนะผมจำไม่ผิด
1: โอ้ฝรั่งเศสปีนี้เขาหนีตกชั้นเหมือนก
0: ัน แต่ปีนี้5ทีมที่เขาหนีตกชั้นเนี่ยมีอะไรบังกาเลีย
1: มี
0: โดมินิกัน
1: ฝรั่งเศส
0: ไทยแล้วก็อะไรนะ
1: ยูเครน
0: แต่ไทยเราล่อละเพราะว่าก่อนเกมก่อนลงสนามเนี่ยผมก็ยังดูว่าต่อให้ไทยไม่ชนะทั้ง2เกมนะ
1: ก็ยังมีโอกาสรอดสูง
0: ใช่เพราะว่าอีกทีมอื่นมันยังต้องชนะเพราะว่าคะแนนเราเนี่ยเหนือกว่าอีก4ทีมแต่ว่ากองแช่งบ้านเราจริงๆผมก็ยังรู้สึกแปลกใจนะว่าทำไม
1: แช่งกันเองไงกองแช่งไม่ว่า
0: คือก็สงสัยเหมือนกันนะ
1: มัน
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เป็นอะไรกัน
0: ก็แปลกดีแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ว่าสถิติก่อนลงสนามที่เราจะเจอกับบราซิลเนี่ยเจอกันมา22ครั้งเราเคยชนะแค่ครั้งเดียวนะ
1: ใช่
0: ที่เหลือเราแพ้เรียบเลย
1: รู้สึกตั้งนานแล้วปี2017นะ
0: ใช่ตอนนั้นยังเป็นชื่อ
1: กังปี
0: เวอร์บอลบัวกังปีแล้วชนะ 3-0 เซตด้วย
1: เหมือนเดิมเลย
0: ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ชนะขาดแบบนี
1: ้
0: ตอนนั้นมันยังมี29 27อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ตอนนั้นคน9ปีใช่มั้ย2017 9ปีที่แล้วตอนนั้นคนแบบทึ่งมากเพราะว่าเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งเดียวครั้งแรกของทีมชาติไทยที่เหนือแซมบ้
1: า
0: แล้วมาเจอกันครั้งเนี้ยอันดับบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาชนะมันรวดแพ้แค่เกมเดียว
1: นั่นน่ะสิ
0: ใครเห็นเบอร์2ของโลก
1: ใครเห็นก็ว่าตาย
0: แล้วคุณคิดอยู่ว่าเขาจะมาอยู่ๆจะมายอมแพ้ทีมชาติไทยคนเรามันก็ไปตั้งสมมุติฐานไปมองว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดขนาดญี่ปุ่นไปแกล้งแพ้กับโดมินิกัน
1: เพื่อว่าเรื่องนี้ผมอะไรวะ
0: มันคิดได้ขนาดนั้นอ่ะ
1: ไปไกลมาก
0: ก็เลยแบบก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับนักกีฬานะ
1: แต่ญี่ปุ่นอ่ะช่วงก่อนนั้นนี้ฟอร์มเขาแย่จริงพอก็แพ้โดมินิกันมันก็แพ้ติดๆกันเลยนะ
0: มันก็มาชนะไทยแล้ว
1: มันชนะไทยถึงหยุดได้เลยมันชนะไทยเลย
0: ไม่แล้วอย่างนึงก็ต้องเชียร์ก็ต้องชมทางโมโนแม็กซ์โมโนเนี่ยแหละที่เขามีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา
1: เพื่อไป2ล้านนี่ตีตาย
0: สนาม2เนี่ยได้มา2ล้านแล้วแมตช์ล้านใช่ไหมสนาม2มองมาชนะแมตช์นี้ก็เพิ่มให้เป็น2ล้าน
1: ได้เท่ากับสนาม2แล้ว
0: รวม4ล้านละโอ้โห4ล้านนี่ก็เยอะแล้วก็เหลือวันเนี้ยวันอาทิตย์นะครับที่จะลงแมตช์สุดท้ายแต่เล่นด้วยความที่ไม่กดดันละนะครับเจอกับตุรกี
1: ไม่งั้นนะเราต้องไปลุ้นในคู่10โมงเช้าอ่ะพี
0: ่ที่เบลเยียมเจอยูเครน
1: อ่ะยูเครน
0: ก่อนใช่ไหม
1: ถ้ายูเครนแพ้เบลเยียมก็จบเราก็รอดเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตอนนี้รอดละ 100% ละนะครับยังไงเราก็รอดแน่นอนก็แสดงความยินดีกับทับตบลูกยางไทยเราด้วย
1: แสดงความยินดีกับโมโนด้วยครับเพราะว่าโอ้โหปีหน้าถ้าถ่ายเวียนยังไม่มีไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกก
1: ็ดูดิ
0: มีแต่คนบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่โมโนต้องอัดฉีด
1: ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งแหละ
0: เซ็นไว้ตั้ง7ปีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เซ็นสัญญายาวเลย
0: แล้ว FIVB ก็คงไม่อยากเสียทีมชาติไทยอ่ะ
1: FIVB เขาชัดเจนอยู่แล้ว
0: เพราะว่า1คุณมี engagement คนเนี่ยเชื่อไหมไปดูอย่างเวลาไทยเราชนะแมตช์ไหนนะคนดูหลักล้านใน YouTube อ่ะ
1: ใช่
0: อย่างแมตช์ญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะว่าเท่าไหร่ละ
1: เดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์กูบราซิลไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: ผมว่าเผลอๆเนี่ยหลักล้านแล้วนะ
1: น่าจะบ้านเราปั่นเกงปั่นวิวเกง จริง
0: คือไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะ
1: ใช่ผมเป็น
0: อาเซียนเนี่ยแหละพวกเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยไม่บางคนก็เข้ามาแช่งบางคนก็เข้ามาเชียร
1: ์เวียดนามก็เข้ามาแช่งเหรอฮะตามระเบียบโอ้ยเดือดร้อนกว่ากองเชียร์บราซิลและเวียดนามอ่ะโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่ากันเละเทะบอกว่าบราซิลไม่ยอม
0: เฮ้ยสมยอมแกล้งแพ้กับไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอ
1: นี่ไงก็เนี่ยเกือบล้านเลยนะยอดวิวเนี่ย
0: ใช่ไหมคู่ระหว่างไทยกับบราซิล
1: ของโมโนแม็กนี่

0: ไฮไลท์คนเข้าไปดู 800,000 คนละส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่ 400,000 คน
1: 400,000
0: ถือว่าเยอะนะ
1: แล้วคอมเมนต์เป็นไงทิศทาง
0: โอ้ยคอมเมนต
1: ์ไม่แต่ผมชอบคอมเมนต์ต่างชาติไง
0: เ
1: ลิฟอะไรนะบราซิลไทยแลนด์พี่น้องกัน
0: ถ้าเป็นฝั่งบราซิลอ่ะเขาไม่โกรธเขาไม่อะไรเลยเขาก็จะมาชื่นชมนั่นแหละมีแต่ฝั่งอาเซียนนี่แหละคือเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ดีๆนั่นแหละเขาก็เข้าใจเพราะว่าแหมบราซิลมันไม่มีความจำเป็นต้องจัดชุดใหญ่นึกออกปะ
1: แล้วเขาก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งบราซิลเนี่ยคือ1กับ2
0: ต้องการหลบ
1: มันไปเจอ7กับ8เพราะว่า1จะเจอ8 2ไปเจอ7 3เจอ6 4เจอ5เขาล็อกไว้แล้วใช่ไหมแล้วเผอิญว่าไอ้ทีมที่มันกำลังแย่งอันดับ6 7 8เนี่ยมันมีหลายทีม
0: ครับ
1: มันเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยพวกโปแลนด์มันมีแบบแต่ละทีมที่แบบแข็งไง
0: ครับ
1: ถ้าตกลงไปอันดับ3อันดับ4มันไปเจอ4กับ5อาจจะเป็นจีนอะไรเงี้ยเขาดูว่ามัน
0: เบากว่า
1: อะไรเงี้ยก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่คนก็เลยมองว่าบราซิลตั้งใจที่จะมาแพ้กับไทยแล้วเลือกด้วยนะเลือกที่จะแพ้กับไทยเรา
0: ไม่ได้เลือก
1: คิดกันไปถึงขั้นนั้นนะ
0: โอ้โหบางคนผมเข้าไปถ้าผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็เซ็งเหมือนกันนะก็จะหน้าที่สำรองครับอะไรเงี้ยแต่สีสำรองบราซิลนี่ตัวนี่กันได้ของโลกนะ
1: จ๊ะเขาจะส่งสำรองอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนะครับเราชนะได้ก็พอแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักกีฬาเรานะครับศศิภาพรนี่ก็
0: โอ้โหพอได้ไปเล่นที่อเมริกามั่นใจเลยตบกระจาย
1: ใช่เขาถูกเลือกไปเล่นให้กับลีกอเมริกาแต่ผมจะชมตรงที่ว่าเมื่อก่อนนะผมรู้สึกว่าตบแรงอย่างเดียว
0: อ๋อเกมรับไม่ดี
1: โอ้เดี๋ยวนี้เกมรับแน่นโอ้โหนี
0: ่ไอ้รับบอลเสิร์ฟใช่ไหม
1: ตบมาเหอะตบมาเหอะขอให้
0: ขุดเก่งขึ้น
1: ขุดเก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วโดยรวมแล้วก็ถือว่าเกมเสิร์ฟเราดีขึ้น
0: ใช่
1: ทัชดาวน์นี่ทำคะแนนสูงสุดของเกม
0: ปกติใครเนี่ยจะประมาณว่าเล่นเล่นแบบขึ้นแต้มสำคัญปุ๊บเสิร์ฟออกเอาเติบเสียเจอบ่อยอย่างนั้นนิกลงบางทีก็เติบปุ้งไปเรื่อย
1: บีมก็ตามมาตรฐานนะ
0: แต่ที่ดีขึ้นคือน้องเพียวนะ
1: น้องเพียวนี่ลูกบอลแทรกนะจังหวะก็ต้องชมอย่างชมพู่หรือว่านุกนิกเวลาเขาเซตให
0: ้
1: ก็หลอกตัวบล็อกได้ด้วยแล้วก็พอบอลแทรกเรามีบอลสูตรเข้ามาช่วยก็ถือว่าเล่นดีนะวันนี
0: ้
1: หลายคนอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่แหละเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็30มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
0: ใช่
1: ก็อย่างที่บอกไปสถิติเจอกันมาตั้ง20กว่าครั้งไทยเราเคยชนะบราซิลแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะและเป็นครั้งแรกที่ชนะใน VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วย
0: และสำคัญด้วยชนะแมตช์นี้นี่โอ้โหโล่งกันทั้งชาติก็แฟนวอลเลย์นี่โล่งกันหมดเลย
1: โมโนก็โล
0: ่งอย่างน้อยปีหน้าบีไทยแน่นอนละ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าแมตช์สุดท้ายเจอกับตุรกีนะครับไม่กดดันไม่ซีเรียสแล้วแล้วก็ดูว่าจะปล่อยของอีกไหมเพราะว่าตุรกีเขายังต้องเน้นเข้ารอบเพลย์ออฟ
0: นี่ไงตุรกีถึงบนบนอย่างตุรกีตอนนี้อยู่ที่4ใช่ไหม
1: ขึ้นไปที่4แล้วเหรอ
0: เอาเข้า
1: แต่ว่าวันนี้ชนะญี่ปุ่นสิ
0: เดี๋ยวผมดูผลให้นะครับตุรก
1: ีเขาเห็นเขาเบียดกับญี่ปุ่นอยู่อะแมตต์ต่อจากไทยเราอะเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นกันที่โอซาก้าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสนาม3
0: โอ้วันนี้เป็นเยี่ยมก็ชนะโดมินิกันใช่ไหม
1: ก็โดม
0: ิน
1: ิกัน
0: นี่
1: ก็ต้องลุ้นหนีตกชั้น
0: มันคนละวันของเรามันต้องวันที่10ใช่ไหมพี่หรือวันที่1111นี่ตุรกีชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต
1: ใช่ไหมก็เลยทำให้ตุรกีคะแนนกระโดดขึ้นไป
0: สบายไปแล้วอิตาลีแชมป์เก่านี่โอ้โหชนะแคนาดา 3-2
1: ญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่แน่นะ
0: ยังไม่แน่ครับเพราะว่าโอ้โหก็4นัด4 5นัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวชนะกี่นัดไทยนะ
1: ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่อันดับอะไร
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้ไม่เพราะว่าอย่าลืมนะต่อให้จีนมันตกไปอันดับ9หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพไอ้ไฟนอล
0: ครับ
1: เจ้าภาพเนี่ยถ้ายังไม่ได้ติด1ใน8เขาจะถูกจับเข้าไปอยู่ในไฟนอล8
0: ใช่ไงทีม8จะหลุดใช่ไหม
1: ใช่ทีมอันดับ8มันจะหลุด
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่อันดับ8
1: เนี่ยถ้าจีนมันไม่อยู่ติด1ใน8ใช่ไหม
0: แล้วจีนอยู่ที่9
1: ใช่ไหมเพราะเป็นแบบเนี้ยนะญี่ปุ่นหลุดนะ
0: เดี๋ยวนะญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเจอเลยกูสนามนี้แข็งมากแข็งโป๊กเลยญี่ปุ่นถ้านัดสุดท้ายวันเจอโปแลนด์โอ้
1: ก็แข็ง
0: เนี่ย
1: สถานการณ์ญี่ปุ่นเขาต้องเล่นเต็มที่ถูกไหมก็ยังแพ้เลย
0: เชิญจะอิตาลียังไงก็แพ้อยู่แล้วเพราะจีนน่ะเขาไม่เอาชุดใหญ่มาไงเขารู้ว่าเขายังไงเขาก็
1: เขาเป็นเจ้าภาพไงไฟนอลยังไงเขาก็ได้เล่นอยู่แล้ว
0: เอาเด็กมาสร้างทีมใหม่ไปเลย
1: ก็เหมือนตอนนั้นทีมชาติไทยเราเป็นเจ้าภาพไฟนอลอยู่ครั้งนึง
0: อ๋อครั้งที่เราเข้ารอบ8ทีมอ๋อตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเหรอ
1: ไม่ตอนที่เข้ารอบไฟนอลเราเข้า2ครั้งครั้งหนึ่งตอนที่ติดด้วยอันดับตัวเอง
0: อ๋อก็มี
1: มีครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนที่ในฐานะเจ้าภาพก็อีกครั้งหนึ่ง

0: ก็สนุกนะครับวอลเลย์บอลถ้าใครติดตามอยู่โอเคเป็นสมาชิกโมโนแมนนี่ถ้าชอบดูวอลเลย์นะโอ้ตาแฉะบอกเลย
1: ใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยไงมันมีทั้งหญิงและก็ชายหญิงกับชายมันจะสลับคนละสัปดาห์ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งบางทีมี8แมตช์เพราะว่ามันมี3สนามไงสนามหนึ่งบางทีมี3แมตช์อย่างเงี้ยก็ดูกันยาวเลยแล้วเวลาบางทีแข่งที่ทั้งโซนเอเชียทั้งโซนยุโรปคุณก็ดูต่อเนื่องเลยบางทีไปถึงอเมริกาก็มี
0: บอลโลกเดี๋ยวไทยเจอตุรกีนี่บ่ายโมงครึ่งนะวันนี้นะคร
1: ับบ่ายโมงครึ่งเวลาเดิม
0: นะฮะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรละดูชิลๆสบายๆไป
1: แต่ว่าก็มันมีผลกับเรื่องคะแนนชนะ 3-0 แพ้ 3-2 อะไรพวกเนี้ยคะแนนจะบวกลบอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีผลกับอันดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของเราเล่นเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
0: โอ้แล้วพูดถึงอันดับโลกวันนี้ไทยนี่ก็บวกขึ้นมาบาทเลยนะคะแนนนะพี
1: ่บวกเยอะใช่ไหม
0: 19คะแนนมั้งเพราะว่าอันดับโลกมันห่างกันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วกระโดดจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่ที่17ของโลกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบวกขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งมันพวกนี้มันมีผลต่อการที่เราไปเล่นทัวร์นาเมนต์แบบพวกคัดโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไงเนี่ยไทยบวกเพิ่ม 19.39 คะแนนแล้วบราซิลลบไป19คะแนน
1: จะคิดผมว่าแพ้ 0-3 ด้วยแพ้แบบขาด
0: แพ้คะแนนเสียคะแนนเยอะมากแรงกิ้งก็ถือว่าโอ้โหสองเด้งเลยไทยวันนี้นะครับบราซิลตอนนี้เดี๋ยวดูผู้หญิงกันผู้หญิงนี่เขาที่เท่าไหร่นะของผู้ชายที่จะที่สองของโลกไทยนี่อย่างที่เรียนครับกระโดดขึ้นมาห้าอันดับมาอยู่ที่17ก็ทิ้งเวียดนามเพื่อนเลิฟไกลเหมือนกันเวียดนามที่28โอ้ตอนแรกเหมือนเวียดนามจะแซงไทยด้วยนะ
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งในระดับโลกเดือนที่แล้วนี่แหละช่วงที่เรากำลังเตรียมแข่งวอลเลย์บอลในชั้นลีกแล้วเขาแข่ง
0: เอวีซี
1: ที่มีเกาหลีใต้พอไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นแหละ
0: เรียบร้อย
1: จบเลย
0: เหมือนแบบคือทำนบแตกเอาแพ้เกาหลีใต้ก็ไปยาวเลย
1: เพราะว่าหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยเวียดนามเขาจะชอบคุยข่มว่าเขาแซงหน้าเกาหลีใต้แล้วแล้วกำลังจะไล่เบียดแซงทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: เรียบร้อย
1: แต่พอหมดยุค
0: หมดตู้
1: ตู้เย็นเนี่ยพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็
0: จบเลย
1: ตามที่เห็นเลยแพ้เกาหลีใต้แบบสู้ไม่ได้เลยนะ
0: เออแต่ตู้เย็นก็โหดเกิน
1: ก็ทำแมตช์นึงบางที40คะแนนเลยเท่ากับเซต
0: ไปวันเดียวโอ้บ้าบอ
1: นี่ไม่รู้ว่าเลิกเล่นแล้วไปไหนแล้วเนี่ย
0: ไม่รู้เขาบอก
1: แล้ว
0: โดนแบนใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะคนที่โดนแบนอ่ะคือรุ่นน้องเขาที่อยู่ในชุดเยาวชนแต่ว่าพอตรวจเจอคนนี้ปุ๊บแล้วจะมาตรวจตู้เย็นมันก็
0: ไม่ยอม
1: มันก็เลยเลิกไปเลยซะดีกว่า
0: อ๋อดีกว่าให้ตรวจด้วย
1: เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอาจจะโดนลิฟคะแนนคืนอะไรย้อนหลังอะไรอีกวุ่นวายถ้าเลิกซะแต่ตอนนี้มันก็ยัง
0: ระเบิดตัวเองเพื่อส่วนรวม
1: รักษาคะแนนที่เคยทำเอาไว้อะไรเ
0: งี้ยแต่ช่วงนี้องค์การวอลเลย์บอลไทยนี่คือคักนะทีมเยาวชนเราก็ดีนะพี
1: ่อายุ18นะครับก็ได้แชมป์ Princess Cup ที่เป็นระดับอาเซียนแล้วพอสัปดาห์ถัดมาเล่นในระดับชิงแชมป์เอเชียก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศไอ้วันที่เราแพ้เกาหลีใต้ผมบอกเลยว่าถ้าเซต2เราได้รูปเกมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโมเมนตัมเนี่ยพอเซต2มันพลิกไปพลิกมาเราเซตพอยต์เราได้เซตพอยต์แต่ทำไม่ได้ปุ๊บพอเราแพ้เซต2แล้วมันเสมอ1ต่อ1เนี่ยพอเซต3เซต4โมเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งเกาหลีใต้แล้ววันนั้นก็เสิร์ฟดีด้วยก็เลยทำให้เรานั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้โค้ชยะต้องประกาศหลังจบทัวร์นาเมนต์อันดับ3
0: อันนั้นอย่างหนึ่ง เขาโค้ชยะเบื่อคอมเมนต์ด้วยอย่างหนึ่งโค้ชไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าโค้ชเวลาลาออกแล้วเขาพูดว่า
1: ฝาก
0: สบายใจจังนะครับว่าเกียรติกิมก็โค้ชคีย์บอร์ด
1: โค้ชคีย์บอร์ด
0: ผมไม่คุ้นว่า
1: ฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดด้วยผมไม่อยู่แล้ว
0: เพิ่งเคยเห็นแบบแสดงว่าแกชอบแกคงอ่านคอมเมนต
1: ์เออโอ้โหแล้วโค้ชคีย์บอร์ดบ้านเรานี่ดุมาก
0: ดุ
1: คือบางคนก็เก่งจริงไม่เก่งจริงก็ไม่รู้หรอก
0: กับแกไปเรื่อยก็บอกโหมีแก้เกมโชว์เลยฮะโอ้น่างานเฮ้ยงานนานนี่หรอวะเนี่ย
1: แต่ผมชอบเด็กยุคใหม่นะรุ่นเยาวชนยู18
0: ผมถามกับฝีมือสู้ได้ไหมเอวันเจเกาหลีผมไม่ได้ดูพอดี
1: สู้ได้เลย
0: อ๋อแต่
1: เห็นว่าพอใช่มันพอมันเหมือนโมเมนตัมมันเสียไปแล้วเป็นจังหวะที่เกาหลีใต้มันฮึดขึ้นมาได้แล้วจังหวะเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีแล้วเราแก้เกมไม่ได้เลยตอนนั้นก็เนี่ยทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่คนด่าแมตช์นั้นน่ะเยอะมาก
0: แก้เกมโค้ชแก้เกมไม่ดี
1: เออกลายเป็นโค้ชผิดไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ
0: แล้วว่าแล้วตอนนั้นน่ะกระแสทีมยู18มาแรงไงเพราะว่าโอ้โหมันชนะบินเซนคัพแบบสบายเลย
1: ไม่เสียเซตเลยแล้วตบแบบตบแหลกจนมาทั้งเจอเกาหลีใต้เพิ่งจะมาเสียเซตแล้วไปหมดเลย
0: เออ
1: แล้วพอมาชนะญี่ปุ่น3-2คนก็มองเนี่ยไอ้แมตช์เกาหลีใต้มันไม่ควรแ

0: ม่งั้นไปชิงกับจีนแล้ว
1: แต่ผมว่าสูสีนะไอ้จีนไอ้ยิปเกาหลีญี่ปุ่นไทยเนี่ยผมว่าได้
0: ใช่ใช่ญี่ปุ่นกับไทยเราเนี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่ถึงชุดเด็กนะ
0: แต่กับจีนเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นรองอยู่นะแต่ว่าเด็กชุด U18 ชุดเนี้ยเล่นค่อนข้างดีแล้วก็รูปร่างดีนะแล้วหลายคนก็ยังดูรู้สึกว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นมาได้อีก
1: โอ้แต่ละคนสูงกว่าทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าสูงเฉลี่ยผมว่าบางคนมัน190ก็มีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: น้องไอ้น้องอะไรไอ้น้องใบเตยนี่ก็180กว่า
0: ใบเตยก็ดีแต่ผมชอบชื่อน้องชอบชื่อเล่นของออมออม
1: ออม
0: สินออมทรัพย์อะไรมา
1: เอามาลงเป็นชุดใหญ่ได้ไหมชุดใหญ่ก็มีแล้วออมสินออมทรัพย
0: ์เออแบบ
1: ไอ้น้องจามิกรไหมออมตัวยุ่งโย่
0: ใช่ใช่เออก็เนี่ยก็ดูแล้วอนาคตวงการวอลเลย์บอลไทยเราก็ดูแล้วมันก็มีเจนใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆเอาจริงนะบางทีผมเห็นบางคนเขาก็อะไรนายกสมาคมมาแหละในปีสมพรเนี่ยแต่ผมก็ว่าโอ้โหถ้าเทียบกับสมาคมอื่นนะ
0: ถ้าพูดถึงผลงานใช่ไหม
1: โอ้ผลงานชัดเจนนะและต่อเนื่องนะพัฒนาต่อเนื่อง
0: ไม่หรอกมันปัญหาคือบางทีเขาก็มองว่ามันเหมือนบริหารเป็นครอบครัวอย่างที่คุณสมพรพูดแหละแล้วพอมันเป็นบริหารแบบครอบครัวปุ๊บเนี่ยบางทีมันคนก็มองว่ามันเกรงอกเกรงใจมันก็ใช้แต่โค้ดสามคนเนี่ยโค้ดด่วนโค้ดยากโค้ดออดสามคนเนี่ย
1: ก็ใช้โค้ดด่วนก็ไล่ไงเอาโค้ดออด
0: เอ
1: าโค้ดออดมาก็ไล่ให้ยันจะคิดถึงโค้ดด่วน
0: ก็เนี่ยเขาถึงเรียกร้องว่าเฮาโค้ดต่างชาติดีไหมโดยเฉพาะอย่างโค้ดฝั่งชายเนี่ยพอไปได้โค้ดปาร์คมาจากเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ดีชัดเจนนะ
0: เขาก็มองว่าเนี่ยผลงานมันดีขึ้นแล้วก็ทางฝั่งโค้ดหญิงฝั่งหญิงเนี่ยพอได้โค้ดชินชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนกับ
1: น้องบีมพิมพิชยาตอนแรกเราก็ผมก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะมันสนิทกันวะ
0: เป็นแฟนกันเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่ลักษณะสอนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก็บสถิติแต่เวลาบางทีเรื่องสถิติมันก็มีส่วนช่วย อะไรต่างๆนะแล้วก็พอเห็นเอ้ยเขาก็มีส่วนช่วยนี
1: ่
0: มันก็เห็นผลไงก็มีเสียงเรียกร้องอยากแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยแหละทำไมเราไม่จ้างโค้ชต่างชาติมาคุมทีมหญิง อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้โค้ชต่างชาติมาถึงทีมระดับโลกญี่ปุ่นใช้โค้ชตุรกี
0: ใช่ใช่ก็เมื่อก่อนเกาหลีก็มีนี่ไงที่ไปคุมฝรั่งเศสโค้ชฝรั่งเศส
1: อ
0: ่ะโอ้เมื่อก่อนนี่ก็หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ก็คืออ้างว่าไม่มีเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดเรื่องงบประมาณ
0: แล้วก็ที่โค้ชปาร์คมาคุมทีมชายเป็นเพราะว่า FIVB ให้เงินช่วยเหลือม
1: า
0: ออกค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออนะก็ต้องเข้าใจขนาดนักกีฬาสำรองเรายังให้สแตนบายอยู่ที่ไทยเลยแล้วไปเรียกบินต้าวไปเซล่าขอบคุณพี่ผู้นะที่ท้องเสียเซล่าเลยได้โอกาสบิน
0: ใช่เพราะว่าเรามีเซตเตอร์อยู่2คนใช่ไหมเพราะว่าพอแมตช์แรกนี่มีปัญหาก็นุกนิกคนเดียวเลย
1: ผมตอนแรกผมก็งงไงทำไมนุกนิกมันวิ่งยาวเลยวะอ๋อเพิ่งมารู้ว่าชมพูท้องเสียนะแม่งก็เป็นวอลเล่ย์นะนะฮะส่วนฟุตบอลก็มี
0: ฟุตบอลใช่ไหม
1: วันนี้ก็มีข่าวแบบช็อกอยู่ข่าว
0: งั้นสรุปแมนยูยังไงเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ย
1: มิดฟิลด์
0: อัตแลนตานี่คือไม่เอาแล้วใช่ไหม
1: ของเอเดซอนใช่ไหมพี่เอเดซอนนี่คือตอนแรกมันอยู่ไปตรวจแบบเร็วๆมาแล้วรอบนึงที่อเมริกามั้งเขาก็เอ๊ะเฉย
0: เดี๋ยวคือตรวจร่างกายไม่ผ่านอย่างเงี้ยหรอ
1: เดี๋ยวรอมันไม่ถึงไม่ผ่านมันคงเห็นปัญหาบางอย่างก็เลยเรียกมาตรวจรอบ2ที่แมนเชสเตอร์ที่อังกฤษปรากฏว่าคราวเนี้ยคนแพทย์เขาไปเจอว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวเข่
0: า
1: คือแล้วก็ไอ้ตรงหมอนรองกระดูกมันเคยเจ็บไงแล้วแมนทีมแพทย์ของแมนยูก็มองว่าเอ๊ะใช้ไปยาวๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เลยแจ้งไปทางอัตแลนต้าว่าไม่เอาละนะครับก็เลยล้มดีลไปแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิด
0: อีกแล้ว
1: ทางฝั่งของสื่ออิตาเลียนเพราะว่าทางอัตแลนต้าเนี่ยเขายืนยันว่าไอเดซอนมันฟิตนะครับแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาไม่เอาเขาเอากลับไปใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดว่าไอช่วง5สัปดาห์ระหว่างที่เอเดซอนมันจันติดทีมชาติใช่ไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันเรียบร้อยไปแล้ว
0: ไปฟุตบอลโลก
1: เขาบอกไอช่วงเนี้ยแมนยูก็เป็นสเกลตัวอื่นแหละแล้วมันไปเจอไอมานูโกเน
0: ่
1: ราคาเท่ากัน
0: ก็เลยไปเลือกอีกคนนึงแล้วก็อ้างเหตุเพียงเพราะว่า
1: อันนี้ทฤษฎีสมคบคิดทางฝั่งอิตาเลียนเขาบอกว่าซื้อ2คนไม่ไหวเพราะรวมกันมันไม่แพงก็จริงตัวละ50ล้านยูโรก็ไม่ไหวเขาเลยบอกว่ามันคงไปอยากได้มานูโกเน่แล้วมันก็มีข่าว
0: แล้วของเชลซีอ่ะ
1: แอนเดรซันโตนี่คือเหมือน
0: ไม่50ล้านเหมือนกันนะ
1: แอนเดรซันโตนี่ผมคิดว่าเขาซื้อมาเป็นตัวเนี่ยพี่มันต้องมันอยากได้กลาง3ตัวใช่ไห
0: ม
1: ก็คือ สองตัวนี้ก็เป็นตัวเกตเกตบีแหละก็กล่าวว่าจะเป็นเอเดอร์ซอนแต่อันเดียสันโตนี่แหละเล็กตัวเป็นตัวท็อปเนี่ยแต่อันเดียสันโตนี่ไม่มีปัญหาก็ดีก็ตาม

0: นั้นไปแต่ว่าของไอมานูโกเน่เนี่ยพอมันมีข่าวจริงอ่ะแล้วเราลองไปดูไอประวัติอาการบาดเจ็บอ่ะโหน่ากลัวมากนะเจ็บทุกฤดูกาลอ่ะไอฤดูกาลที่แล้ว
1: แมนยูชอบนี่แบบ
0: ฤดูกาลแล้วพักไป75วันนะพี่พักไป13เกมอ่ะเออว่าโอ้โหมันเจ็บไป5รอบนะแต่พอฤดูกาลที่แล้วหรือถ้าจะเอาจริงก็เสี่ยงอ่ะแต่ว่ามันเล่นดีก็เราดูมันเล่นกับฝรั่งเศสอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: ม
0: ันก็เลยเขาก็ประมาณนี้ที่สิ่งผมก็คิดก็เลยยังไม่รู้จะได้ใครเลยเน
1: ี่
0: ยไม่รู้จะได้ใครอย่างนั้นออกไม่ออก
1: แต่มีเนี่ยก็เห็นเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจแล
0: ้ว
1: เชลซีอยากขายเลยพอบอกเห็น50ล้านปุ๊บ
0: โอ้เชลซีบอกแหมเหมือนเนตันเมาส์อ่ะรีบมาเอาเลย
1: รีบมาเอาเลย
0: ยังไม่เข็ดอ่ะเมาส์เนี่ยโอ้แต่ว่าอังเดอร์สโตนมันดีหน่อยมันร่างกายมันดีกว่าเมาส์แหละแล้วก็ดูก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็พอได้แหละ
1: ก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีนะรายชื่อตัวจริงเกมคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษก็น่าจะออกมาละนะคร
0: ับ
1: คุณบอมเชียร์อะไรเนี่ย
0: เยี่ยงกริดครับพี
1: ่ก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าผมเริ่มเห็นกระแสคนเชียร์นอร์เวย์เยอะขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความที่ว่าเขามีสีสันมีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แบบเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์ในตัวนะคือเขาอยู่ไหนก็มีแสงแบบเป็นสปอตไลท์อ่ะ
0: นี่ไงเขามีไอ้พวกนางบงนางแบบที่หน้าเหมือนเขาทำคอนเทนต
1: ์เออแบบ
0: เป็นไวรัลนั่นน่าสนใจพี่เห็นนั่นนางแบบรัสเซีย
1: อันนั้นไอ
0: ้นั่นนางแบบรัสเซียนะ
1: ไม่ใช่ AI เหรอ
0: ไม่ใช่ AI แบบเซียวโคตรเหมือนฮาร์ลันอ่ะแบบเหมือนมากแบบโอ้โห
1: คือตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วระหว่าง AI กับของจริง
0: จริงป่ะโอ้ผมเป็นเหมือนพี่นะ
1: โอ้อันนั้นมัน AI หรือเปล่า
0: บางทีเราเห็นกองเชียร์แบบสวยๆแบบเป็นคลิปปันตามออนไลน์ไงใช่ผมต้องดูก่อน
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันก็เนียนมากแต่ว่าเนี่ยเริ่มเห็นกระแสเพราะว่าหนึ่งการเชียร์ของฝั่งนอร์เวย์นะ
0: คร
1: ับไวกิ้งโรวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมีการนำเชียร์มีการแบบร่วมการแสดงออกร่วมกันที่แบบมันดูภาพแล้วมันดูสวยอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เกิดกระแสการเชียร์นอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น
0: ใช
1: ่ส่วนอังกฤษนี่ก็ยัง coming home อยู่
0: โอ้โหอย่าไปใช้เลยเพลงไอ้ Coming Home ไม่เคยคำเลยอันนี้ของอังกฤษนี่ชื่อออกมาแล้วนะ
1: ออกมาแล้วหรอ
0: ของอังกฤษนะเขาอังกฤษชอบไอ้นี่กันออกมาตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะครับอันนี้มาจาก Sky Sport นะวันนี้เขาใช้เอสลีย์คอนซาเลสแบ็คขวานะครับก็ปรับเพราะว่าไอ้ลิเจมนี่ก
1: ็ยังไม่หาย
0: นะครับแล้วก็แหมชาเลวคอนซาเลยก็เจอปาฏิหาริย์ฟีฟ่าก็อังกฤษไปโวยไงไปคัดทำท่
1: ามันนัดเดียวเนี่ยรอบรองก็ยังมีโอกาสเจอกับอาเจนหรือสวิต
0: ไม่มีเหตุผลอยู่ๆไปแพ้สองนัดทำไมวะ
1: ก็เขาหาโวยวาย
0: เพราะอังกฤษเขาโวยวายที่ชัด
1: มันไม่มันได้ระหว่าง 1-3 นัดก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ1นัด2นัด3นัดพอคุณไปอุทธรณ์ไปขอ
0: ทำยักษ์ไงทำยักษ์ไงจะขอค่าโทษ
1: ดีเขาไม่เอา3นัดเลย
0: โอ้วันปีนี้บนโลกปีนี้นี่แบบโอ้โหหลายอย่างเดี๋ยวดูรายชื่อเลยแล้วกันนะครับผู้สาประตูก็เป็นจาแดนพิกฟอร์ดเหมือนเดิมกับแบ็คขวาที่เรียนเป็นเอสทรีคอนซ่าครับคู่เซ็นเตอร์วันนี้เป็นจอห์นสโตนกับมาร์กเกอีนะ
1: ตอนแรกบอกว่าเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะ
0: ใช่ใช่เหมือนเขาตอนแรกเหมือนมีปัญหาแล้วเขาเพิ่งกลับมาซ้อมได้ก็ยัดลงเลยซ้ายก็เป็นนิโกโอเลลี่นะครับกลางใช้เดคแคลไลคู่กับเอเดดเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนี่เล่นเป็นเบอร์10โหแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็ทางขวาเขากลับมาใช้นนนี่มาดูริเก้นะ
1: บาเออบาไม่มันเกิดอะไรขึ้นกับบูกาโยซาก้า
0: ซาก้าก็เล่นไม่ดีจริงพี
1: ่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังดีกว่า
0: ก็ยังดีกว่ามาดูริเก้ผมว่ามันเขามีปัญหาเรื่องความฟิตนะซาก้า
1: เ
0: ออแต่ก็ผมว่าก็ดีมาดูริเก้อย่างพี่บอกนะเปาก็เคนนะซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะ
1: กอร์ดอนมันก็เหมาะสมมากกว่าทางด้านของแรชฟอร์ด
0: มันเล่นแล้วมันดูมีชีวิตชีวาไงมันดูมุ่งมั่นกว่า
1: ไม่แต่ดูแล้วเนี่ยใครเอาใครไปประกบฮาแลนด์เกฮีกับสโตน
0: ฮาแลนด์บอกใครก็ได้เนี่ยชุดนี้มา
1: จริงๆผมรู้สึกว่าแดนเบอร์เนี่ยเหมาะมากนะที่จะเอาไปใช่ตัวมันสูสีกัน
0: ไม่แน่นะจอห์นสโตนซ้อมด้วยกันนี่ที่สโมสร
1: แมนซิตี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเหมือนเบนาร์โดไอ้เบนาร์โดกับโรดี้หรือเปล่า
0: โอ้เด็กจะตีกันโรดี้ก็ไม่ควรโอ้เพื่อนกำลังหงุดหงิดไปล้อเขา
1: แต่นี้เขาย้ายไปมัดดิดแล้วไง
0: อ๋อไม่รู้จักกันแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้จัก
0: เพิ่งย้ายกี่วันเองก็เฮ้ยสตอร์นี่ก็ไม่รู้จักฮาลันแล้วนี่ก็ออกอย่างซิตี้แล้วไม่รู้ไปไหนนี่ก็เป็นรายชื่อทีมชาติกีฬานอร์เวย์ยังไม่มานะเดี๋ยวก่อนไม่รู้มาเองนอร์เวย์ก็ถือว่าดูรายชื่อมันดูขี้เล่นะทีมชาติอังกฤษนะ
1: นอร์เวย์นี่น่าสนใจว่าจะเอาใครเป็นตัวลุกคู่กับฮาลันนะสตอร์ก็ได้หรือว่า
0: ปกติเขาใช้สามตัวเลยใช้ใครนะไอ้นูซ่านะขวาแล้วสล็อตยืนซ้ายสล็อตมันเล่นตัวริมเส้นได้

0: ใช่เหลือเชื่อนะ
1: โตเป็นใหญ่เหมือนกัน
0: มันวิ่งเร็วนะเป้าเป็นนี้ไลน์อัพมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้แล้วกันนะครับของนอร์เวย์นี่ประตูเป็นนีลันเหมือนเดิมครับแนวรับมีเรียเซนนะครับอาเยอร์เฮกเกมนะครับแล้วก็โวลฟเฟอร์นะครับตรงกลางใช้โอเดกาดนะครับเบอร์เก้แล้วก็ปีเตอร์เบิร์กนะฮะส่วน3ตัวรุกวันนี้ทางซ้ายเป็นไอเนียเชเดลุกตัวนี้ก็กระแส

0: แต่ว่าได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย
1: ์
0: ไอ้นัดเดียวที่เขาแพ้เขาเหมือนยอมด้วยแหละน
1: ั
0: ดสุดท้าย
1: เอาสำรอง
0: ใช่ก็คือเจอของแข่งด้วย
1: ใช่
0: มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่พอเข้ารอบน็อกเอาท์มาแต่ละเกมที่เขาเล่นเนี่ยวันที่น็อก
1: บ
0: ราซิลอ่ะกาเบียววันนั้นนี่ก็ตามไม่ทันนะ
1: โอ้โหเอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่นะครับลูกงงลูกนั้นน่ะกาเบียวล้วน
1: ๆโหแบบวิ่งมาหลังตัดหน้าคือฮาแล้วมันยังเดินอยู่นะตบๆๆเพื่อนโยมันวิ่งปาดหน้าแล้วโอ้โหในจังหวะที่2คุมห่างลูก2อ่ะพี่
0: ใช่
1: มันยิงหายเลย
0: ก็เนี่ยก็ความน่ากลัวของนอร์แลนด์นอร์เวย์ก็คือต้องคุณต้องป้องกันเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ได
1: ้
0: ถ้าบอลมาไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะผมรู้สึกว่านั่นน่ะคุณต้องทำวิธีผมว่าดีแคลไลท์เนี่ยต้องเป็นตัวที่คอยอยู่ระหว่างลูกกับฮาแลนด์เนี่ย
1: คอยดักหน้า
0: คอยดักไม่ให้แบบบอลมันเปิดมาถึงฮาแลนด์เนี่ยก็เพราะดีแคลไลท์นี่ก็คือมิดฟิลด์ที่ตัวคุมเกมที่ดีนะครับก็ยังหวังพึ่งพาดีแคลไลท์ในเกมนัดนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยเกมบุกผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าน่าจะยิงนอร์เวย์ได้วันน
1: ี้แต่เกมรับเนี่ยผม
0: เกมรับนะเพราะจอห์นแอนด์พิกฟอร์ดบางเกมมันก็ดีเหลือเชื
1: ่อ
0: บางเกมบทมันจะร้ายมันก็เสาแรกมันก็ปล่อยให้เข้าได้
1: จริงโดนนี่อย่างจอห์นแอนด์พิกฟอร์ดไม่ได้มีลูกนี่โดนยิงจาก
0: เสาแรกเนี่ยซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยเสาแรกเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามเข้าเด็ดขาด
1: ใช่เสียฟอร์มนะโอ้แล้วขวาคอนซ่าพอได้ไหมมันก็คล่องอยู่นะซูรีคอนซ่าแต่ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็คล่องอยู่โอ้เท่ากับว่านี่โอ้โหกองหลังอังกฤษจอห์นสโตนมาเกย์อีนะแบ็คขวานี่ปัญหาใหญ
0: ่แต่ถ้าเทียบตัวสำรองแล้วก็ยังดูอังกฤษดีกว่านะตัวที่จะลง
1: มาเปลี่ยนเกม
0: เขามีใบหนูได้ลงยังเนี่ย
1: โอ้โหไม่ได้ลงแล้วฮะเชื่อผมฮะตัวนี้เอาจริงมันไม่รู้จะไปลงนัดไหนแล้วนะ
0: อย่างจอห์นเฮอร์สันเนี่ยหมดสีไปแล้วแขนหักไปแล้วนี่ครับไปฉลองไม่รู้อีท่าไหนตกไอ้ป้ายโฆษณาแขนหักเลยนะ
1: เหมือนเขาจังหวะเขาก็โดดแต่เท้าเงี้ยพี่เราเห็นนะเวลาเราจะโดดข้ามไปขนาดจะมือเท้าข้างแล้วอีมือข้างเท้ามันวุดวุดพอวุดปุ๊บมันเอาแขนค้ำรับตำหนักตัวไงหัก
0: ครับผม
1: เลยเออหักเลยนะแต่ก็ยังอยู่นะพี่อินโดยังอยู่ยัง
0: ยูแอนโทนี่ก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหม
1: ใช่ครับมีสามคนที่ยังไม่ได้ลงมีโทนี่นี่แหละไอ้เจมส์ทัฟฟอร์ดด้วยนะแล้วก็คอมบี้เมนูนะฮะชาโรบายังไม่ได้ลงถ้าเอาฟิลด์มีชาโรบาด้วยที่ยังไม่ได้ลงนะ
0: ก็เนี่ยตัวสำรองก็ยังดูว่าของทางฝั่งอังกฤษดูดีกว่านะถ้าจะไม่ต้องมาแก้เกมอะไรจริงๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความหวังสูงสุดก็ต้องแฮร์รี่เคนแล้วครับยิงอยู่คนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้กับจูดเบลลิงแฮมอ่ะสองคนสลับกัน
1: จูดดีนะมันมาพีคเอาถูกจังหวะพอดีนะคือถ้าโอ้โหถ้าผมยิงนึกไม่ภาพไม่ออกถ้าถูกเคลื่อนมันดื้ออ่ะแล้วมันจะใช้ไอ้มอร์แกนโรเจอร์เป็นเล่นเบสิกแทนจูดให้ได้พัง
0: เนี่ยก็เขาตอนแรกเขาในรอบคัดเลือกนี่จูดกลายเป็นตัวสำรองเลยนะ
1: แหมรอบคัดเลือกเอาใครเล่นก็ผ่านดูฝ่ายกี่ดี
0: เดี๋ยวรอชมกันในประมาณ1ชั่วโมงนะวันนี้ใครรายงานอ่ะ
1: น่าจะเป็นจุนผมเห็นมีจุนอยู่คนจุนกับคุณเอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ก็ FM 99นะวันนี้โมโนถ่ายไหม
1: ฟรีโอนัวเขาถ่ายเขาแต่ฟรีไม่ท่านไม่ได้มีคู่อังกฤษก็ว่ากันไม่ได
0: ้ว่ากันไม่ได้เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับก็จะปล่อยให้ดูบางคู
1: ่เออ
0: แต่เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
1: โชคไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฮะเราลงทุนไปแล้ว
0: เราลงทุน
1: ได้โชคดีเป็นเอลิเบิร์ดด้วยโอ้เจอช่วงนี้กระจุกเงินนะพี่นะ 6,000 นะ
0: เพิ่มขึ้นมา 2,000 ใช่ไหม
1: เออตอนเราซื้อตรงนั้น
0: 4,800
1: ใช่
0: ไหมไม่ถึง4,000 ต้นๆเอง
1: 4,000 ต้นๆใช่ไหมคนละ 2,000 หน่อยๆนะโอ้โหแต่ตรงนี้ก็เข้าใจคนที่ไม่ซื้อ
0: ผ่อนได้ไงผ่อนเดือนละ200อะไรอย่าง
1: เงี้ยเออน่าสนใจนะไอ้ถ้าจังหวะผ่อนได้อะไรเงี้ย
0: ผ่อนเดือนละ200
1: แต่200นี่ก็คือต้อง2จอนะผ่อนถ้าผ่อนคนเดียวนี่เดือนละ600นะแถม10เดือน
0: อันนี้เราไลฟ์ทาง YouTube กับ Facebook มั้ย
1: ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีมั้ย
0: ผมก็เดี๋ยวดา
1: ดูว่ามีมั้ยอ๋อมีไลฟ์อยู่พี่มีไลฟ์อยู่มีไลฟ์ทาง
0: ก็ส่งข้อความมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราทยอยอ่านให้นะ
1: ทาง YouTube อยู
0: ่สอบถามมาได้ครับอยากคุยเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวเพราะว่ามีฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอล2คู่วันนี้เตะพร้อมกันนะ
1: ครับ
0: เตะวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลานะครับก็เดี๋ยวคู่อาเจนจะเป็นคู่เช้าหน่อย
1: เออ
0: เจนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ยังอยากให้อเมริกาใต้เข้ามาสักทีนึงนะไม่งั้นมันจะดูเป็นยูโรไปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันก็2ทีมแล้ว ฝั่งล่างเนี่ยก็อังกฤษกับนอร์เวย์มันก็ยุโร

0: ออกอยู่ละ
1: อ๋อ
0: ถ้าสวิตช์มาอีกทีมนึงนี่มันยูโรเลยนะ
1: ออ
0: มันจะไม่เหลื
1: ออ๋อวันนี้
0: ทวีปอื่นเลยนะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้2เอกภาคไงเป็นเอกคิมกับพี่เอกมะขาวเอกมะขาว
0: โอเค
1: นะฮะเออ
0: ใช่ไหมถ้าเกิดยูโรมา4ทีเนี่ย
1: ครับ
0: มันยูโรชัด
1: ๆแต่ผมแอบเชียร์สวิตช์ถ้าสมมุติอังกฤษเข้าไปได้ผมว่าถ้าเจอเจนีน่าไม่รอดหรอก
0: สู้ได้สู้ได้เจนีน่าจริงๆชุดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาใช้ดวงมาเยอะใช้ดวงมาเยอะแล้วก็คนจับจ้องเยอะไงเหมือนว่าเป็นลูกฟีฟ่าหรือเปล่าลูกรักฟีฟ่าหรือเปล่าถูกคนจับผิดอ่ะนะว่าเอ้ยฟีฟ่าทำไมช่วยเหลือจังเลยเรื่องของวีอาร์แต่ก็ฝีเท้าก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมสซี่เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ตอนแรกบอกฟิตไม่ฟิตยังไม่รู้เลย
1: อย่าเชื่อนะ
0: เออ
1: ยิงเยอะกว่ายิงเยอะกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกท
0: ั้
1: งที
0: ่
1: ผ่านมาเออ8ลูกบ้าบอมาก
0: ก็เนี่ยมันช่วงเขาเรียกว่าทิ้งทวน
1: อ
0: ่ะน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ39แล้ว
1: โรนัลโดพูดอย่างนี้มา 2-3 รอบแล้วนะวันโลกครั้งสุดท้าย
0: ไม่แต่ครั้งหน้าเมสซี่43ผมว่าไม่ไหว
1: ผมว่าเขาไม่เล่นแล้วตัวเมสซี่เองเขาก็ไม่ได้กระหายอะไรขนาดนั้น
0: ยิ่งถ้าเกิดได้ป้องกันแชมป์ได้ด้วยมันก็จะจบอย่างสวยด้วย
1: โดไหมโดไหม45
0: ครั้งนั้นก็ยังคงยังอยากมาอยู่แหละ
1: แต่ว่าเขาประกาศแล้วนะว่าเขา
0: เลิกแต่ไม่แน่หรอก
1: แต่ผมจำได้ว่า4ปีที่แล้วเขาก็ประกาศประมาณน
0: ี้ตอนนี้เขาเหลือเท่าไหร่24ลูกจนถึง 1,000 ประตู
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ไปเล่นกับสโมสรก็ยังยิงได้อยู่แหละแต่กับทีมชาติเนี่ย
1: ทีมชาติ
0: ว่าควรจะหยุดเพราะว่า1โดนด่าเยอะโดนด่าเยอะ
1: ผมว่าไม่ได้อยู่หรอกเพราะว่าฮอเก้เชซุสคุณซื้อใหม่ประกาศแล้ว
0: เอาอยู
1: ่ตามได้โดนด้วยไม่แผลซักเขาก็พร้อมเล่นทีมชาตินี่ไงแล้วลูกพี่เก่าของจากอัลนาเซอร์
0: ใช่ใช่
1: เห็นว่า
0: แต่คนนี้เขาเคยโอ้มีสถิติที่น่ากลัวมากนะตอนควบคุมสโมสรเอาฮิลาหรืออะไรเนี่ย
1: เ
0: ขามีสถิติชนะต่อเนื่องยาวนานสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
1: แล้วเขาอะมาคุมอัลนาเซอร์เลยเขาบอกตรงๆนะว่าจะมาเอาแชมป์ให้โรนัลโดแล้วบอกได้แชมป์ปุ๊บเขาก็ลาออกเลย
0: เ
1: ห็นไหมล่ะพาโดกว่าแชมป์จริงเพราะต้องอยู่ซาอุกี่ปีไม่เคยได้แชมป์เลยเดี๋ยวมาได้แชมป์ตอนฮอเก้เจสุสุคุ
0: มก็รอติดตามนะครับโรนัลโดอนาคตแต่ผมยังเชื่อว่า
1: ถ้าไม่ครบพันเขาไม่เลิกนะเจ้า
0: ก็มันแค่20กว่าลูกอ่ะ
1: นะในฤดูกาลนึง
0: ก็ใช่ประมาณแล
1: ้วฤดูกาลนึงมันก็2027แล้วไงอีก28ก็ยูโรแล้วไงก็อาจจะกัดอีกหน่อย
0: แล้วในลีกมันก็ต้องมีจุดโทษอะไรบ้างแหละ
1: ถึงอยู่แล้วพี่ระดับโรนัลโด
0: ก
1: ็เล่นรอยิง
0: เล่นจนยิงไม่ถึงอ่ะ
1: เ
0: ราค่อยเลิกไปนะเห็นมีถามเข้ามาทาง SMS นะครับว่าเยอร์เก้นคล็อปคุมเยอรมนีเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลากี่ปีกว่าเยอรมันจะกลับมาแข็งแกร่ง
1: โอ้โหมันก็ต้องดูทรัพยากรนักฟุตบอลเยอรมันด้วยนะ
0: ก็ยังชุดเดิมเนี่ยแหละผมยังคิดว่าเพราะว่านี่ก็คือเป็นยังบัตที่เข้ามาใหม่นะพวกมูเซล่าพวกใครอ่ะ
1: หยุดชุดนี้เจนเนียบาวจะมีแบ็คซ้ายใช่ไหมตัวแล้วก็ใครไอ้โฟเดอร์มอเตอร์นี่ยังถือเป็นยังบัตไหม
0: ก็ยังได้อยู
1: ่ได้นะ
0: แต่ไม่ได้เห็นใช้เลยนี
1: ่โอ้
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ไม่ได้ใช
1: ้ก็ลงมายิงหยุดโทษไม่เข้านี่แค่ตกท่อแม่ปลาไก่เอาลงก็ยิงหยุดโทษเรียบร้อย
0: ก็ยังอาจจะต้องผมเชื่อว่าเยอรมันชุดนี้มันก็มีสายเลือดใหม่กันเข้ามาเยอะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานผมเชื่อว่าจะตอนที่คุมลิเวอร์พูลจำได้ว่า3ปีนะ3ปีกว่าเขาจะปรับปรุงอะไรทุกอย่างแต่เนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วอ่ะมันยังแค่เข้ามาเรื่องของแทคนิคการวางแผนหรือว่าจิตวิทยาอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็น่าจะประมาณสักปีนึงอ่ะ
1: ผมว่านักฟุตบอลจะประมาณปรับตัวกับระบบครอปไม่ยากนะเพราะหลายทีมก็เล่นในเกเก้นเพสซิ่งอะไรอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมผมว่าโอ้ยกี่ปีหรอกเผลอๆยูโร2028นี่แหละอาจจะกลับมาน่ากลัวอีกคร
0: ับจริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ก็เกือบจะกลับมาแล้วนะไปดวลจุดโทษแล้วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมันไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
1: ใครจะไปคิด
0: มันไม่เคยแพ้จุดโทษใคร
1: แต่ปารากวัยมันก็ยิงโทษไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันยิงกัน2ครั้งชนะรวดในบอลโลกอ่ะเออแต่เพิ่งยิงแค่2ครั้งนะ
0: แต่ว่าวันนั้นน่ะเยอรมนีมันไม่มีใครอยากยิงอันนี้แปลกมากเลย
1: เ
0: พราะว่าปกติเยอรมนีอ่ะทุกคนมันต้องพร้อมอ่ะ
1: เรื่อง
0: ยิงจุดโทษเนี่ยแต่ละเพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พวกเขาเนี่ย มันไม่เคยมีครั้งไหนที่แพ้แล้วมันก็แต่ครั้งเนี้ยไอ้คนที่6อ่ะมันไม่มีใครอยากยิงไง
1: ก็โหไอ้เนี่ยโกเลสก้าเดินหันหน้าหนีเลยอ่ะ
0: เออ
1: คือเดินไปถามสองรอบอ่ะเอาไงมึง
0: ไม่
1: พูดอะไรจนจุลธารทาบอกผมว่า
0: แล้วในประวัติเขาไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนไง
1: ครั้งแรกแล้วก็
0: ครั้งแรกเลย
1: โคตรกดดันนะโอ้สเตนเทส
0: ข้ามซะเลย
1: คือยิงแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยยิงแบบเฮ้ยเยอรมันจริงๆวันเนี้ย
0: แต่ผมเชื่อว่าปีนึง

0: ีนึงให้เวลาก็ปีนึงเยอรมันนี
1: ่แต่พูดถึงเยอรมันผมว่าพอไอ้มือไม้แรกไอ้ฮาแวดพลาดใจเสียทั้งทีเลยเพราะเนี่ยตัวทั้งตัวยิงอยู่โทษเลย
0: แต่ว่านาเกลมันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยตอนเนี้ย
1: นาเกลมันผมว่าโอ้โห
0: ตอนแรกอะแมนยูเหมือนจะวางแผนรอต้อนรับเหมือนกันนะ
1: เออ
0: ตอนแรกเคยมีข่าวกับแมนยูแต่ตอนเนี้ยมันเต็มกันหมดแล้วเชลซีก็ไม่รอแล้ว
1: เออ
0: โอ้เชลซีได้ของดีไปด้วย
1: จังหวะชีวิตนะนาเกลมันเนี่ย
0: ใช่
1: แม่น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลไปเซ็นนี่แล้วก่อน
0: ยีโรล่า
1: เอาแม่นาเกลมันยีโรล่
0: าก็ตอนแรกก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวแต่ว่าก็เอาคนที่เขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วดีกว่า
1: แล้วโหมันลำบากถ้าเกิดจะไปรอหลังจบบอลโลกจริงเพราะกว่ามันจะเตรียมตัวอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้เขาก็เรื่องซื้อนักเตะเขาก็ยังหัวหมุนกันอยู
1: ่ดูแมนยูเลยโอ้โหนี่ฤดูกาลอีกเดือนนึงจะเปิดแล้วนึงได้นักบอลใหม่มาคนเดียวป้าบอตัวไม่พอใช้แล้ว
0: ใช่จบฟุตบอลโลกก็เปิดฤดูกาลนั้นเดือนหน้าสิงหาคมแล้ว
1: เนี่ยตอนนี้กองกลางแมนยูในเตะเนี่ยถ้ารวมอังเดซันโตได้มี2คนนะไอ้ตำแหน่งตรงกลางไว้กูกาเต้มันเจ็บยาว
0: แล้วต่อสัญญาไหมไอ
1: ้
0: บาซิลอะ
1: ใครอะ
0: ไอ้ชื่ออะไรนะ
1: กาเซ่อะ
0: คาเซมิโร่อ่ะ
1: คาเซมิโร่เขาไปตั้งแต่ไปอินเตอร์ไมอามี
0: ่ไปแล้วใช่ไหมไปเมเจอร์ลีกเลย
1: ไปเล่นกับเมสซี่ไง
0: อ๋อนึกว่าจะต่อสัญญามาแล้ว
1: เมียอยากอยู่อเมริกา
0: เฮ้ยแต่ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเขาก็ยังเล่นได้นะ
1: เล่นได้เล่นดีเล่นดีโหร้องห่มร้องไห้บอกว่าโหเป็นคือผมเข้าใจนะคำพูดของคาเซมิโร่ก็บอกว่าเราจะถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลบราซิลรุ่นที่ไม่ได้แชมป์โลกอ่ะคือที่บราซิลมันต้องแชมป์โลกใช่ไหมมันว่าถึงแชมป์โลก
0: ก็โหสงสารเอ็นดริกเลยนะโดนวิจารณ์ยับเลย
1: ผมอยากจะลงไปตบกับบาร์นึงรู้ไหมผมไม่ได้เชียร์บราซิลด้วยไงโอ้โหคือมันโล่งมากคือบอลแรกโอเคบอลสองเนี่ยโอ้โห
0: ไม่แต่คนไปตัดต่อแบบเอาภาพของโรนัลโดสมัยที่เป็นเรื่องล็อกลง
1: คนละเกตสู้ไม่ไหวแล้วโอ้ตอนนั้นโอ้โหเหยินใหญ่มีสับขาลอกประตูทีนะแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเห็นคลิปนั้นแล้วผมสงสารเด็กไปเลย
1: เ
0: ด็กน้อยโดนเละเทะเลย
1: อ
0: ันนี้บอกให้ช่วยเล่าตำนานบังเบ่งมุมโต๊ะไปซ่อมคอมน้องฝึกงานให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้ผมไม่ทันแล
0: ้วไม่ทราบเหมือนกันนะ
1: บังเบ่งเรื่องสาวๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะสม
0: ั
1: ยก่อนนะสมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อน
1: เด็กฝึกงานไม่ดีกว่าเดี๋ยวคิวมาเดี๋ยวคิวผมหายไม่เอาเลย
0: แต่ที่เดลีนิวเนี่ยผมได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: จริงอะ
0: เรื่องเด็กฝึกงาน
1: อะโอ้เด็กฝึกงานที่เดลีนิวโกทุกโต๊ะอยู่แล้วฮะเออใช่ไหมแฟนพี่โอ๊กนี่บางดาวนี่เด็กฝึกงาน
0: เด็กฝึกงานงั้น
1: อยู่กันจนทุกวันนี้มีลูกเป็นแมวแล้วบอกโอ๊ก
0: เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะเนี่ยมีเบรกไหม
1: เบรกก็หน่อยเถอะพี
0: ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
2: บำรุงร่าง

0: 3ไป6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569

0: ตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 3:07 นะฮะกลับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับของ99ไลฟ์บอลโลกนะฮะ
1: เห็นส่งมาบอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรอ่ะคุณบอมเรื่องมานี
0: ่ชูก้าฮันนี่ไอซ์ที
1: ใครร้องอ่ะ
0: เบบี้มอนไงพี
1: ่ไม่รู้จัก
0: เบบี้มอนสเตอร์ไม่รู้จักเล่นอ๋อ
1: เบบี้มอนสเตอร์รู้จักสองน้องน้องใครสองคนใช่ไหม
0: น้องใครน้องน้องแคนนี่
1: น้องแพรน้องแพร
0: เออนะฮะก็ตัดตัวหลัง
1: อ๋อเหรอนี่ผมฟังไม่รู้เลย
0: ใช่เป็นเพลงใหม่นะครับเป็นคนละแนวกับที่เคยทำอ่ะใช่ไหม
1: เออแบบไม่ได้ตั้งใจฟังไงเราไม่รู้มันเกาหลีใช่ไหมตะกี้เนี้ย
0: เกาหลีแต่เนื้อภาษาอังกฤษเนี่ย
1: อ๋อเนื้อภาษาอังกฤษผมก็ว่ามันเพลงภาษาอังกฤษนี
0: ่เออ
1: ก็เลยไม่ได้นึกถึงวงเกาหลีเลย
0: ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดชื่อเพลงเนี่ยถ้าตัดเอามาเฉพาะตัวหน้าของแต่ละคำอ่ะมันจะเป็น SHIT ก็เป็นชิดนั่นแหละ
1: เขาเคยมีเพลงนี้ด้วยนี
0: ่แต่ความหมายมันคือในทางที่ดีประมาณว่าแอมชิดก็คือจะประมาณว่าฉันตัวแม่อะไรอย่างนี้นะ
1: สมาชิกเขายังเข้าเดิมไหมหรือเห็นหายไปคนนึงอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้ยังเหลือ6อยู่เพราะว่าอีกคนยังพักอยู่
1: ยังพักอยู่นะ
0: ปอดรั่วปอดรั่วพักเป็นปีแต่ปอดรั่ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วเหรอ
0: ก็พักแต่มิถุนาปีที่แล้ว
1: ถ้าเรื่องไอดอลนี่ต้องถามคุณบอมเลยก็เบบี้มอนสเตอร์นะครับสมาชิก2เห็นเขากำลังจะมีวงใหม่วงน้องที่กำลังจะขึ้นมาอีกวงนึงของค่าย YG เนี่ยแหละ
0: ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวงอะไรแต่เขาเรียกกันว่า YG Next Monster
1: มีคนไทยไหม
0: มีน้องชื่อ
1: มีแล้วใช่ไหม
0: เด็กเชียงใหม่ชื่ออะไรนะ
1: อ๋อมีเหรอ
0: ผมจำชื่อน้องไม่ได้ว่ะอะไรชันย่าเด็กไทยคือค่าย YG หลังๆเนี่ย
1: เอาเด็กใครปั้น
0: เออผู้หญิงก็ต้องมีเด็กไทยทุกคนอ่ะ
1: เหมือนลิซ่าเขาไปปูทางเอาไว้ให
0: ้ใช่พอลิซ่าปังก็มา
1: แล้วพอเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็มีอีก2คน
0: เลยเบบี้มอนสเตอร์แล้วดังทั้งคู่เลย
1: แต่เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยผมเห็นคลิปช่วงหลังแล้วหลายคนเป็นห่วงเรื่องการแต่งกายเพราะว่ามีนักร้องของญี่ปุ่นอยู่คนนึงอ่ะเขานุ่งแบบปิดหน้าอกแล้วมันเหมือนแบบเขาไม่สบายใจอะไรสักอย่างเอาผมลงมาปิดอะไรต่าง
0: ๆ
1: เขาก็เลย
0: อันนี้น่าจะเป็นน้องอายอน
1: ใช่ไหม
0: อายอนเขาก็จะแต่เขา20แล้วนะอายุเกาหลี20แล้วแต่ถ้าอายุสากลน่าจะ19ประมาณน
1: ั้นน้องแคนดี้18ยังเนี่ย
0: แคนดี้17เอง
1: 17นะก็อายุน้อยมากเลยส่วนพี่ชายเขานี่ก็อยู่วงอะไรอ่ะ
0: ผมไม่แน่ใจเขาออกเสียงว่าบัตหรือเปล่านะมันเขียน
1: B S อ๋อใช่ใช
0: ่
1: Because of you I shy
0: นี่รู้จักว่าการอะไรดอนชาย
1: ใช่ไหมผมจำได้คุ้นๆนะ
0: ผมจำได้ว่าไอ้คอนเสิร์ต
1: เขาอ่านว่า B.S. หรือ Bus เนี่ย
0: เออไม่แน่ใจก็ผมไปดูคอนเสิร์ตไดมอนด์เนี่ยแหละรอบก่อนก็ขึ้นไปดูชั้นบนก็โอ้โหสาวกรี๊ดกันสลบเลยคิดว่าอะไรวะอ๋อวงบัสเดินมานั่งดูข้างหน้าผมโอ้กรี๊ดกันเละ
1: เทะเขาก็มาเชียร์น้องสาวเขา
0: เออก็มาเรียกว่าจองไว้ทั้งแถวเลยนะเราก็ผู้หญิงก็คงอยากจะมาขอนั่งแทนผู้ที่ผม
1: ส่วนที่ถามเรื่องน้องเนเน่สายทีป๊อปไทยก็ไม่เงียบนะเพราะว่า
0: เนเน่ไหนพี
1: ่เนเน่ที่ไปอเมริกันก็ทาเลนต์ไหมมันมี2เนเน่นะอีกเนเน่นึงเนี่ยไปซีป๊อปด้วยไป
0: พรณพันธ์เหร
1: อนั้นไปแจ้งเกิดที่จีนแต่ว่าเนเน่ที่ไปโชว์อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยคนภูเก็ตใช่ไหมผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าคนภูเก็ตหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเวลาไปตลาดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาตลาดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
0: ใช่ใช่เขาเป็นเด็กภูเก็ตมั้งนะเขาเพราะเขาแนะนำตัวว่าฟอร์มภูเก็ตไทยแลนด
1: ์ใช่ใช่แล้วก็กระแสก็ปังนะผมรู้สึกว่าคลิป
0: โอ้แล้วเก่งจริง
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook อะไรพวกเนี้ยโอ้โหยอดวิวนี่พุ่งกระฉูดมาก
0: เขาจะมีประเด็นไงที่อาจารย์ตรินเขาบอกเพียบๆว่าแหมไอคลิปเตียงชมพูหมอโดเรมอนเนี่ยคนดู77ล้านคนนะคือเหมือนกับเฉลี่ยแล้วคนไทยดูทั้งประเทศอ่ะผมในน้องเนเน่ไม่ถึงเลยวันน
1: ี้ตอนนี้เขาไปเป็นหลักร้อยล้านแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็คนรีแอคชั่นที่น้องไปโชว์เพลงซอมบี้เนี่ยก็ได้รับคำชมเยอะแล้วผมไปดูคลิปไล่ดูที่น้องเขาไปแสดงนะโอ้โหเขาเล่นแต่เพลงล็อกทั้งนั้นเลยนะเฮฟวี่เมทัลแล้วแต่ละเพลงที่กีตาร์ที่ท้องเล่นเนี่ยยากทุกเพลงนะ
0: ผมไปส่องมันเด้งขึ้นมานะฟีดไอเพลงที่น้องเขาโซโล่เพลง5นาทีของวิเศษโลโซอ่ะโ
1: อ
0: ้โหสำเนียงกีตาร์นี่อย่างกับวิเศษเฮ้ยจะเก่งจริง
1: เก่งๆมาก
0: คือแฟนคลับน้องบอกว่าไอเพลงซอมบี้เนี่ยจริงๆอ่ะน้องเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็คือมันเข้ามือแล้วจริงๆน้องเล่นเพลงที่ยากกว่านี้ได้แต่ว่าคิดว่าเอาชัวร์คือซอมบี
1: ้ก็เดี๋ยวมันต้องมีรอบต่อไปนะครับก็ค่อยไปปล่อยของอีกแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าน้องเพิ่งอายุ16ปีแล้วไปดูวงเธอวงโอโซเนี่ยมีมือกลองอายุแค่12คือตอนแรกผมนึกว่าน้องอายุ เด็กสุดใช่ไหม
0: ถ้ารุ่นเรานะถ้าอายุประมาณนี้นะกีตาร์โฟมพี่
1: แต่ไปดูวงของน้องเนี่ยน้องนี่กลายเป็นอายุมากสุดที่เหลือนี่15 13 12อะไรอย่างเงี้ย
0: เอออ๋อนี่เป็นระดับหัวหน้าวงเจ๊เจ๊ละ
1: เออไม่ธรรมดา
0: โอ้แต่เก่งจริงน้องเนเน่โอ้โห
1: แล้วน้องเขาเรียนอินเตอร์ด้วยไงที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้น
0: น่าจะเป็นลูกครึ่งเนาะเพราะภาษาอังกฤษ
1: ไม่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์
1: พ่อแม่ไทยแท้เลย
0: พ่อแม่ไทยแท้เล
1: ยเพียงแต่ว่าเขาเรียนไม่ต้องให้ประเทศเครื่องบ้านเพื่อนบ้านมาเคลมด้วยก็น้องก็ประกาศตัวไทยแลนด์ชัดเจนขนาดนั้น
0: ไม่ต้องมาเคลมไม่ต้องมาเคลม
1: แต่ว่าน่าเชียร์น่าเชียร์เพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์รายการนี้นะผมเผลอว่าเสร็จไซมอนที่นั่งแล้วอมยิ้มไปเลย
0: ชอบ
1: ตาหวาน
0: ถูกใจ
1: เพราะว่าเขามีค่ายเพลงอยู่แล้วนี่เขาเคยปั้นวันเดเรคชั่นก็มาจากพวกประกวดพวกนี้แหละ
0: แต่น้องนี่น่าจะไปทาง
1: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวได
0: ้เนาะ
1: ดู
0: เสียงได้
1: ใช
0: ่ดีมาก
1: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวไม่จำเป็นต้องมีวงด้วยแหละ
0: เออ
1: ก็อยู่กับไซมอนเนี่ยแหละผมว่าเผลอๆไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอก
0: คือแต่บุคลิกก็ไม่น่าเชื่อนะตอนแนะนำตัวเงี้ยโอ้โหพอ
1: เสียง
0: รีดกีตาร
1: ์โอ้โหและซอมบี้เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยเขาคนต่างชาติเขาบอกไม่เคยได้ยิน
0: ใช่มันวาก
1: เนี่ยเออมันไม่เคยได้ไม่เคยมีใครเล่นลักษณะแบบนี
0: ้แคนเบอรี่มันก็จะไม่ได้จะวากโวยวาย
1: มันจะมาขึ้นมาแบบช้าตื้อตื้ออะไรเงี้ยอันนี้แบบ
0: คล้ายๆเพลงอันเทอร์เนทีฟไปไหนก่อนเออแต่นี่คือบอกแนววากเลย
1: โอ้กระแสในนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะวันนี้แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตผมว่าจะดูแต่ผมลืมผมลืมก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเห็นก็มีถ่ายทาง
0: เพจใช่ไหม
1: ใช่ทางเพจวงเขาอ่ะนะครับเล่นชั่วโมงครึ่งผมว่าคนจริงๆอ่ะฝรั่งหลายคนจำได้นะเวลาเขาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะเราก็เห็นน้องเล่นตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: ผมเห็นในเพจเขาคอมเมนต์ก็ฝรั่งเขามาคอมเมนต์
1: เปิดหมวกเล่นอ่ะก็คือฝรั่งบางคนให้ทิปร้อยเหรียญอะไรพวกนี้ก็มีนะใช่คือเนี่ยกีตาร์น้องที่เอาไปเล่นไออเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ได้มาจากแฟนที่เขามาชมซึ่งจากเดนมาร์กเนี่ยแหละ
0: ดูเหมือนเป็นของเก่าเลยนะเขาบอกไปทำตั้งแต่
1: 1978ไอ้กีตาร์เนี่ยเข้าอายุผมเลยนะ1974ก็คิดดูว่าเก่าแก่50กว่าปี
0: อ่ะ
1: แล้วแต่หลายคนก็จับผิดเอ้ยทำไมมันกีตาร์มันไม่มีเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันต้องมีสายเสียบใช่ไห
0: ม
1: แต่นี้มันไวเลสแล้วไงคุณแบบ
0: แม้แต่ไททันโลก็ขยันจับผิดกันด้วย
1: มันยุคไหนแล้ว
0: มันบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีแบบพิมพ์มาแบบเฮ้ยเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เขิน
1: นี่มันยุคไวเลสเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียบปงเสียบพักอะไรกันแล้ว
0: แต่เดี๋ยวนี้คนเขาจะหวยหาแบบว่าเวลาแสดงเขาอยากฟังสดๆไงเขาเบื่อลิปซิงเบื่ออะไรกันเน
1: ี่
0: ย
1: น้องนี่พรสวรรค์สูงมากผมว่าไม่คนเอาอย่างระดับน้องเนี่ยคงไปอินเตอร์แล้วล่ะ
0: โอ้ไปไกลแล้วนะพี่ดูทรงแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆมิลลี่อ่ะมิลลี่ใช่ไหมเดอะแรปเปอร์เรา
1: อันแรปเปอร์ใช่ไหม
0: เออแต่ส่วนอีกเน่ๆตรงนี้เขาก็ไปทางจีนเนาะ
1: ใช
0: ่เน่ๆพรนับพันนะนั่นก็เอฟเก่านี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็แสดงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่จีนในรายการSurvivor นี่แหละแล้วก็ติด1ใน7แล้วก็ได้ตั้งวงขึ้นมาน
0: ะ
1: แล้วก็สัญญามันแค่2ปีไงตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล
0: ้วใครไปทำงานที่จีนได้นี่ผมนับถือนะครับผม
1: ใช่ไหมเนี่ยผมเห็นเนี่ย
0: สารพัดสารเพนดราม่ามาก
1: ใช่แล้วแต่ละคนไปมันต้องพูดภาษาจีนไงบางคนไปโดยที่พื้นฐานภาษาจีนยังไม่ได้เลย
0: ก็อยู่นั่นแหละน้องเล่าให้ฟังบอกก็อยู่นั่นแหละอยู่โรงแรมนั่นแหละอ
1: ย่างน้องแพทริกเนี่ยที่เป็นน้องแพทริกเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นศิลปินของค่ายจีเอ็มอ่ะ
0: ตอนนี้ไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นพระเอกแล้วนี่
1: ใช่ตอนนี้ไปเล่นเป็นพระเอกนะ
0: พระเอกซีรีส์จีนแล้วนะ
1: ก็มาจากรายการ Survivor Show เหมือนกัน
0: แล้วหน้าเขาอะถ้าพ่อบอกว่าคนไทยผมก็คิดว่าคนจีนนะ
1: หน้าเขาเหมือน
0: เออหน้าทรงพระเอกจีนแบบ
1: เขาเป็นเหมือนลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งด้วย
0: ครับก็ส่งออกศิลปินนะบ้านเราซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช่ทุกวันนี้คือเคป๊อปเขาก็เกาหลีเขามีเคป๊อปญ
0: ี่
1: ปุ่นเขาก็มีแอนิเมะใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้โด่งดังมากก็คือ BL กับ GL นี่แหละคือมูลค่าตลาดนี่เป็นหมื่นล้านนะ
0: เออหลังๆนี้ผมก็ดูแต่ซีรีส์แนวตั้งจริงเปิดดูนึกว่าดูเรื่องเดิมตลอดเวลาพอดเดิมเปลี่ยนคนเล่น
1: เพราะว่ามันเสพง่ายไงมันแบบใช่ไหมตอนนึงมันก็2นาทีอะไรประมาณนี
0: ้แต่มันมีข้อเสียนะพี่ผมรู้สึกว่าพอเราดูไอ้ซีรีส์แนวตั้งเยอะ
1: ๆสมาธิสั้น
0: เออแล้วพอเรามากลับมาดูซีรีส์ยาวปกติอ่ะดูไอ้เนี่ยสายสืบพิมพ์กลับมาแล้วเนี่ยผมไปก กดเร่งความเร็วสปีดมันเร็วขึ้นเว้ยแบบฉากที่มันแฟลชแบ็คฉากอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นเสียเวลาเหมือนดูเดลต้าเลยวะเดลต้า
1: เดียวรู้ใช่ไหมมันแป๊บเดียวปุ๊บจบ
0: เออแต่มันมีปัญหาเรื่องสมาธิของผมนะคนอื่นผมไม่รู้

0: ไปดูข้อความทาง YouTube นะคร
1: ับ
0: คุณประสิทธิ์นะครับก็ยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: พี่นกนะครับบอกว่านักเตะนอร์เวย์เล่นอยู่ในอังกฤษกี่คนครับชุดนี
1: ้
0: เดี๋ยวไปไล่ดูฮะ
1: มีใครบ้างเดี๋ยวเอาโชว์ตัวจริงก่อนนะ
0: ฮาร์แลนด์โอเดกาเนี่ย2คนนี้ครับ
1: ใช่
0: อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะ
1: ซันเดอร์เบเก้นี่อยู่กับฟูลแลมเนาะไอ้คริสโตเฟอร์อาเยอร์อยู่ไหนนะพี่เดี๋ยวดูกันอาเยอร์อยู่เบนฟอร์ดเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ริอสันนี่อยู่เยอรมันกันเนี่ยถ้าชุดนี้ถ้าตัวจริงอะนะมี1 2 3 4คนนะครับถ้าสำรองนี่ก็มี
0: โอ้เยอะเลย
1: เพียบเลย
0: พวกวัตฟอร์ดเบนฟอร์ดบูฟดาร์บี้ฟูลแลม
1: ไอ้เยอร์เกนสตาราเซนเนี่ย
0: นี่ก็คริสตันพาเลสออสการ์บ็อบกับฟูลแลม
1: ใช
0: ่โอ้ยมีหลายคนนะ1 2 3ถ้านับเฉพาะชุดฟุตบอลโลกที่มี26คนนะ
1: ครับ
0: เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ย6 7 8 9คน9คนเนี่ย
1: ก็รู้ทางกันดีไม่มีปัญหาม
0: ีครบทุกตำแหน่งด้วยนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางยันกองหน้
1: า
0: เกือบจะสร้างทีมหนึ่งได้เลย
1: แล้วผมว่าหลังจบบอลโลกน่าจะมีตามอีกหลายคนแหละดูทรงแล้วเนี
0: ่
1: ยไอเชลดารูปนี่คนก็ชอบกันเยอะเงี้ย
0: ใช่ใช่มันอยู่กับเบนฟิก้าใช่ไหม
1: เบนฟิก้า
0: โอ้แต่เออเรื่องการแรกนี่สถิติมันน่าเกลียดมากเลย54นัด62ประตูเนี่ย
1: เหมือนยิงให้นอร์เวย์นี่ติดมา14นัดต้องไม่ผม
0: เออ
1: บอลโลกนี้ยิงทุกนัดนะ
0: แล้วใครจะมาทำลายสถิติม
1: ันเป็นนั้นที่เขาไม่ได้ลง
0: เพราะว่าดาวซันโบสูงสุดตลอดการของนอร์เวย์เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยมันก็มีแต่จะไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่
0: 62ไปแล้วอ่ะจาก54นัดแล้วอายุแค่25ปีย ังเล่นได้อีกประมาณ10ปีย
1: ิงได้เป็น100อ่ะถ้าเกิดไม่ล้มหมอนนอนเสื่อไปก่อนนั้นไปกระดิมชาตินะ
0: แล้วต้องไปดูสถิติของโรนัลโดถ้าหยุดเล่นตอนนี้เนี่ยเขายิงเท่าไหร่100กว่าใช่มั้ย140หรืออะไรเนี่
1: ย
0: กับทีมชาติอ่ะก็ถ้าดูจากสถิติของเออร์ลิงฮาแลนด์54นัดยิงไป62ประตูแล้วยังเล่นได้ประมาณสัก10ปีเนี่ยนะผมว่ามีโอกาสแซงโรนัลโดได้นะสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการในเกมระดับนานาชาติเนี่ย
1: โดเขาตอนนี้เขาสถิติสูงชุดไหมโด146ลูก
0: 146
1: แต่เขาเล่นตั้ง233นัด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยถ้ายังเลทในการทำประตูเฉลี่ย1นัดต่อ1ประตูเนี่ยนะเกินด้วยนะจริงๆอ่ะ54นัด62ประตูเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเวลาอีก10ปีเนี่ย
1: แต่ต้องไปดูช่วงหลัง30เพราะว่าโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยหลัง30นี่ยิงเยอะกว่าทุกคน
0: เป็นไปได้เพราะว่าใช่แต่ว่าอย่างฮาแลนด์เนี่ยผมดูแล้วศักยภาพเขาได้อยู่นะ
1: ได
0: ้อยู่
1: แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บหนักด้วยโอ้แต่ปีนี้บอลโลกปีนี้นี่ยิงกันแบบพอเมสซี่ยิงก็ยิงกันจริงๆเลยนะ
0: เหมือน
1: เอ็มบัปเป้ก็ยิง
0: เหมือนเขาเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกัน
1: ออ
0: พอเอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ก็จะมายิงเมสซี่ยิงเอ็มบัปเป้ก็จะมายิง
1: โดก็อยากยิงแต่บอลไม่ค่อยถึงโดเลย
0: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะสถิติที่เขาขึ้นมาว่าโรนัลโดเพิ่งจะยิงประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกแล้วมันมาจากจุดโทษด้วย
1: ไม่แปลกเลยพี่ถ้าอย่างผมมาดูโปรตุเกสมาตลอดคือมันเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงบอลมันไม่ค่อยถึงแต่ก่อนโรนัลโดไม่ได้เล่นหน้าเป้านี
0: ่ใช่เล่นเป็นปีก
1: หลายหนุ่มๆเงี้ยหน้าเป้าจะเป็นแบบนูโนโกเมส
0: หรืออาจโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรก็ไม่รู้แหละ
1: ด้วย
0: พอถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยไม่เคยมีสถิติยิงประตูได้เลย
1: แต่ผมว่าครั้งนี้เขาพลาดจริงก็ไปเอาลงไปตัวมาติเนียนมาคุมเนี่ยเสียของมากเลยมิดฟิลด์เปเช
0: ่ก็คิดดูตอนคุมเบลเยียมตอนยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: เละไปชาติ
0: ก็นั่นแหะชุดดีที่สุดของเบลเยียมนะ
1: โอ้เดอะบอยนี่หน้าเหี่ยวเลยตกรอบเลยแบบคือมันหมดพอดีแล้วนะ
0: ใช่
1: ยุคนั้นหมดพอดีก็เหลือพวกนี้แล้วอ่ะเหลือแค่ลูกกูเหลือเดอะบอย
0: ยุคไอ้โกลเด้นจริงๆอ่ะยุคนั้นมันก็มี
1: อาสาม
0: ีอยู่จุดนึงที่กุ๊กตัวกับเควินเดอะบอยทะเลาะกันที่ว่าแย่งแฟนเดอะบอยอ่ะเอาง่ายๆนะก็คือไม่มองหน้ากันเลยถึงขั้นว่าเอ้ยโค้ชมาถามว่
1: า
0: จะให้ไอ้ถอดกุ๊กตัวออกจากทีมชาติใช่แล้วตอนนั้นมันกำลังพีคด้วยไงแต่ว่าเดอะบอยเขาบอกเขามองความสำคัญของทีมเป็นหลักก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มองหน้ากันนะจำได้ไหมเกมหลังจากที่จบรอบ16ทีมอ่
1: ะ
0: เดินสวนกันไม่จับเพราะทุกคนเวลาดีใจมันต้องแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน
1: เรื่องใหญ่นะแย่งแฟนกันเนี่ยผู้ชายอ่ะ
0: ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกับใครเลยนะ
1: เอ้า ไปได้กับเซนเดอร์เดอร์แมน
0: คือกุ๊กตัวก็ไปแต่งงานคนอื่นเควินเดอะบอยตอนหลังก็แต่งงานกับคนอื่น
1: โอ้แต่แฟนกุ๊กตัวสวยมากคนปัจจุบันเนี่ย
0: ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าแย่งกันด้วยสาเหตุอะไร
1: อย่าบอกว่าคนได้เป็นลูกากูอย่างเงี้ยไ
0: ม่แต่พี่ตูนี่จริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ไม่ได้
1: ไม่สมบูรณ
0: ์ไม่ฟิตแต่ลงมาทีไรก็ยิงเต็มข้อทุกทีเลย
1: หมดละยุคคนเจเนเรชันสมัยก่อนมีอาซาไงหัวโจ๊กเดี๋ยวอาซาไปก่อนเพื่อนเลยไม่ได้เชื่อ
0: เบลเยียมชุดนี้เหรอชื่ออะไรนะที่มันโหม่งประตูอ
1: ่
0: ะ
1: กาเดคาเทลเล่
0: ชื่อมันอ่านยากมากเลย
1: เอาให้ผมออกเสียง 3-4 รอบไม่เหมือนกันนะ
0: สรุปมันเล่นมิดฟิลด์หรือเล่นกองหน้าเนี่ย
1: มันเป็นตัวรุกได้พี่แล้วก็เล่นหน้าเป้าได
0: ้เพราะอยู่กับมิลานรู้สึกว่าจะเล่นเป็นมิดฟิล
1: ด์เล่นเบอร์10ได้เหมือนนี้ใครฮาเวสแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดฮาเวสขนาดนั้น
0: เหมือนมิเกลเมริโน่อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเมริโน่นี่ตัวแสบ
0: เลยสองนัดเลยนะลงมายิงโป้งจบโป้งจบ
1: คือทีเด็ดของสเปนเลยอ่ะแบบนึกอะไรไม่ออกบอกเมริโน่ลงมาปิดจ็อบไงเกบูดานันต์อยู่โอ้โหไอ้นัดไหนนะที่ชนะโปรตุเกสใช่ไหมที่ชนะ
0: ใช่ก็นาทีสุดท้ายแล้วไง
1: โอ้แทงเก้าแทงปุ๊บเดียวเรียบร้อยเลย
0: ก็ต้องชมคนเปิดด้วยแล้วก็เขาจบสกอร์คมด้วยพออาร์เซนอลไปใช้เป็นกองหน้าปุ๊บเขาก็มีสัญชาตญาณในการทำประตูขึ้นมาทันที
1: แล้วเวนการไปทางฝั่งที่เจาะในฝั่งเดียโก้ดาโล่ซะแล้วลงมาพอดีเลย
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: มีถามเข้ามาทางเอสเมสบอกว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่เปิดวันไหนนะครับ15สิงหานะถ้าตามที่ผมเห็นเนี่ย
1: โอ้ยเปิดเถอะพยองเดชตัวไทยแห้งแล้วตอนนี
0: ้15สิงหาก็ช่วงพรีเมียร์ลีกเลยนี่ใช่ไหมเปิดพร้อมกันเลย
1: พรีเมียร์ลีก22ใกล้ๆกันใกล้ๆกันจะให้พรีเมียร์ลีก22ไปอาร์เซนอล
0: สัปดาห์หนึ่งให้หลังตอนนี้นอกจากไทยที่หันมาใช้ลักษณะแบบโซนยุโรปก็คือเปิดฤดูกาลกลางปีช่วงสิงหาแล้วไปจบพฤษภา
1: ครับ
0: เจลีกเขาก็เหมือนกันละเจลีกก็หันมาใช้ระบบนี้ละ
1: ไม่งั้นงงๆว่าเจลีกจะเตะสลับกับชาวบ้าน
0: ก็จะเหลือแค่เกาหลีละเกาหลีเนี่ยก็ยังเตะต้นปีจบปลายปีอยู
1: ่
0: แต่ผมเชื่อว่าทุกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะถ้าคุณแตกต่างจากชาวบ้านคุณจะเสียเปรียบ
1: จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเอง
0: คุณตัวเองก็จะเสียเปรียบ
1: เออ
0: เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับโปรแกรมให้มันสอดคล้องกัน
1: เออแล้วไม่รู้ว่าไอ้ฟีฟ่ายูฟ่ามันจะมีหาทางเพิ่มทัวร์นาเมนต์เพิ่มทีมอะไรหรือเปล่า
0: ใช่เพราะ
1: วุ่นวายไปหมด
0: ใช่เนี่ยอย่างอาเซียนคัพเนี่ยจากเดิมที่ต้องเตะปลายปีใช่ไหมมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์มันไม่ตรงกับอะไรเลยแล้ว
1: เคลื่อน
0: สโมสรมันก็ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนมันก็ไม่ปล่อยตัวนักเตะ
1: ใช่พูดง่าย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยเขาก็เลยต้องมาเตะกลางปีนะครับก็อาเซียนคัพนี่ก็จะเริ่มเดือนหน้าใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยว
1: ครับ
0: เดือนนี้นี่24กรกฎาคมถึง26สิงหาเนี่ย
1: มีถ่ายไหมบ้านเราน่าจะมีอยู่นะ
0: เออเนี่ยผม
1: อันนี้เอเชียนคัพใช่ไหม
0: ใช่ก็เหมือนเอ๊ะมันเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไร FF Suzuki Cup อะไร
1: เงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: เปลี่ยนครับ
0: ใช่เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์อ่ะมันเริ่มจากไทเกอร์คัพอ่ะ
1: ใช่สมัยก่อนผมตอนนั้นไทยเก่งมากไทเกอร์คัพ
0: ช่วง 2-3 ปีแรกนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันมีเจ้าภาพแล้วก็เตะแบบแบ่งกลุ่มใช่มั้ยกลุ่มละ6ทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วไงมันก็จะเล่นบ้านใครบ้านมันพอเข้ารอบน็อกเอาท์ก็เล่นแบบเย่าเยือน
1: ระบบงงมากระบบแบบแล้วแต่ตามใจ AFF เอฟเอฟเลย
0: ก็
1: ปีครับ
0: เนี่ยแต่ก็เนี่ยขนาดเปลี่ยนระบบให้มาเตะช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็โค้ชฮัสซันก็เลือกเด็กเพราะว่าอาจจะมองว่าแท้มาก็ยังไม่โดนด่าเยอะหรือไม่ก็อาจจะมองว่าสโมสรไม่อยากจะปล่อยหรือเปล่ามันช่วงพรีซีซั่น
1: ตอนแรกเขาจะเลือกเด็กปุ๊บกลายเป็นว่าเอาสโมสรก็ไม่ปล่อยเด็กเปลี่ยนแผนเป็นเด็กผสมเก่าแล้วติดจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นปฏิทินฟีฟ่าไง
0: ใช่ๆ
1: เขาก็ไม่ปล่อยได้โอ้เป็นคนทีมชาติไทยที่ปวดหัว
0: ไม่แต่มันขึ้นมันนี่คือชี้ชะตาอนาคตเลยนะเพราะว่าพรีซีซั่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเสมอกับจีนหรือว่าเสมอกับอิรักเนี่ยโดนคือโดนย้ำอ่ะวันที่เจอจีนอ่ะวันนั้นนี่โดนไล่ย้ำข้างเดียวเลยแต่ว่ายันเสมอได้ 0-0 แต่คนด่าว่าเรื่องรูปเกมไง
1: ไม่ได้เลย
0: เออบอกไม่ได้เลยบอกถ้าเล่นอย่างนี้นะมาอยู่ไม่รอดหรอก
1: นี่ไงเขาบอกว่านี่แหละเอเชียนคัพนี่แหละ คือปากจะบอกว่าไม่เป็นไรส่งเด็กไปหาประสบการณ์ลองผลงานไม่ดีเลย ตกงานกันมานักแล้วนักตอนนั
0: ้นไม่รอดไม่รอด
1: ฟุตบอลไทยในอาเซียนนี่ไม่ได้ไม่ได้นะ
0: มีถามเรื่องอาร์เซนอล

0: ทำไมตลาดนี้เงียบจังครับทีมอื่นกลับมารวมตัวซ้อมกันแล้วเสียวว่ากลับมาช่วงต้นฤดูกาลจะแผ่วกว่าชาวบ้านเราคืออาร์เซนอลเนี่ยด้วยความที่นักเตะเขาอะเสริมมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่ก็เหมือนตอนลิเวอร์พูลช่วงที่แบบพอนักเตะมันครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องอะไรที่มันยังไม่เสียก็อย่าเพิ่งไปซ่อมแล้วจริงๆอ่ะนักเตะมันทับซ้อนหลายตำแหน่งมากนะอาร์เซนอลเนี่ย
1: มันจะมีคือจัดได้2ทีมอาร์เซนอล
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าชุดมันยังดีอยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะ
1: ตอนนี้ที่เขาตามอยู่จริงๆคือบูโน่กิมาไลอาร์เซนอลเขาอยากได้มิดฟิลด์ตัวกลางตอนแรกอยากได้โตนาลีอะไรพวกนี้แหละแต่สเปอร์ไม่รู้ไม่รวยจ่ายเอาซื้อไปหมดตอนนี
0: ้มิวคาสเซิลเขาขายแล้ว
1: ขายขายใครใครกิมาไลหรือใคร
0: ไอ้โตนาลีด้วย
1: โตนาลีไปแล้ว
0: เอาไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้วเซ็นไปแล้ว
0: เอาเซ็นแล้วด้วยเหรอ
1: เออโอ้ได้นี่ไงไอ้มาเตอุสแฟนนั้นเกือบโตนาลีไป2ตัว185ล้านปอนด์นะพี
0: ่
1: เออตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยตามขีดกีมาไลอยู
0: ่
1: แล้วกีมาไลก็ขอ
0: แล้วนิวคาสเซิลเขาเหลืออะไรอ่ะ
1: ไม่เหลือไงนี่ขอขึ้นบัญชีย้ายแล้วบูโน่กีมาไลตอนนี้คุยเรื่องค่าตัวกันอยู
0: ่เหรอ
1: ฉันไม่เหลือจริงแล้วพี่ทำเป็นเล่นแต่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยกอร์ดอนโตนาลี
0: มีเงินไงมีเงินคือ
1: แมนยูก็จะเอาไอ้ลูอิทอนเขาก็อยากได้อยู่แล้วก็เนี่ยถ้ากีมาไลไปเนี่ยหูหมดนะก็ต้องไปซื้อแบบตัวเล็กตัวน้อยมาปั้นใหม
0: ่เออแล้วบอกโอ้โหเศรษฐีซาอุเขามาซื้อ
1: คือมันช่วยได้ไม่เยอะเพราะว่ารายได้ของทีมมันไม่ได้เยอะเหมือนไอ้พวกทีมใหญ่ใช่ไหมนะไอ้กฎอะไรนะก็จะกดแห่งความยั่งยืนมันเนี่ย PSI เนี่ยอาร์เซนอลก็ลุ้นบูโน่กิมาไล
0: ถามว่าจีโน่จะได้แชมป์ไหมถ้ามาแบบนี้ถือว่าเข้าฟอร์มมากตาม9สโตกวันเดียวเหลือ18หลุมยากคือถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยแฮรันยูของเกาหลีใต้ที่นำอยู่ตอนนี้ฟอร์มจัดจ้านมากวันที่3ตี60คือ59เนี่ยคือเขาเรียกว่าเลขเมจิกนัมเบอร
1: ์
0: ถ้าตีต่ำกว่า60นะก็ไอ้แค่สโตกเดียวอะวันสุดท้ายผมว่าเธอตีสัก65 66ก็น่าจะได้แชมป์อ่ะ
1: ก็ให้ไม่หลุดแบบน่าเกลียดอ่ะ
0: ฟอร์มดี
1: โอ้โห
0: จีโน่นี่ต้องวันสุดท้ายต้องตามอยู่9สโตกผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะคือนอกจากตัวเองต้องตีดีแล้วยังต้องแช่งให้คู่แข่งตกลงมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวไงมันมีประมาณ 5-6 คนไงแต่ว่าผมก็ลุ้นให้ติดท็อป10ไว้ก่อนนะท็อป5ได้ยิ่งดีอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็ไม่รู้จะไปแข่งต่อที่สกอตแลนด์หรือเปล่าเพราะมันยังมีรายการหนึ่งก่อนที่จะถึงเมเจอร์สุดท้าย AIG Women Open อันนั้นน่ะเป็นรายการที่ก็มีโอกาสเหมือนกัน AIG นี่เคยมีนักกอล์ฟไทยได้แล้วนะก็คือเอดียาจุฑานุกา
1: ครับมีนี่ก็ช่วงนั้นก็เก่งจริง
0: ใช่ช่วงนั้นนี่ได้ทั้งแชมป์AIG US Women Open ใช่ไหม
1: แต่บทจะตกก็ตกไปเลยนะมีปัญหาบาดเจ็บอะไรไหมน้อง
0: ไม่คือมันเรื่องของผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งการที่เธอเลือกไม่ใช้หัวไม
1: ้
0: ก็เธอก็มีเหตุผลของเธอนะเพราะว่านักกอล์ฟเวลามันขาดอาวุธหลักไปมันไม่เคยมีนักกอล์ฟคนไหนในโลกเลยนะที่จะเล่นโดยไม่มีหัวไ
1: ม
0: ้แต่ว่าของเอลิยาเนี่ยเขายอมรับตอนหลังว่าถ้าตีแล้วมันตีไม่ได้ก็ไม่ตีซะดีกว่า
1: อ๋อคือคุมลูกไม่ดี
0: ใช่คุมลูกไม่ได้ก็คือก็ต้องไปเล่นหัวไม้3หัวไม้5แทนซึ่งถามว่าเสียเปรียบไหมก็ต้องเสียเปรียบแหละเรื่องระยะแทนที่จะเล่นพา5มีโอกาส2งออะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากขึ้นแต่เธอก็ได้ตรงที่เรื่องของการคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ผมมองว่าเป็นสาเหตุนึงนะที่ทำใหเรื่องสภาพจิตใจก็เรื่องนึงเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่จำได้มาว่าต้องไปพึ่งนักจิตวิทย
1: า
0: ก่อนจะตีแต่ละช็อตก่อนจะพัดแต่ละช็อตต้องยิ้มต้องตั้งสมาธิ
1: มันต้องเป็นรูทีน
0: ต้องเป็นรูทีนของเธออ่ะเหมือนแบบเพราะว่าคนต้องปรับสภาพจิตใจต่างมันก็อาจจะมีผลกระทบแหละแต่พอมันถึงจุดนึงอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าพออายุมันเริ่มมากขึ้นผมว่าก็แต่ถามว่ามาตรฐานยังถือว่าระดับท็อปอยู่นะระดับมาตรฐานของเอริยาก็ยังถือว่าระดับท็อปของโลกอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนตอนพีคที่ขึ้นมาประมาณนั้น
1: แต่เธอเก่งเมเจอร์นะถึงเมเจอร์ที่ไรผลงานดีพี
0: ่ก็มีนักกอล์ฟไทยอยู่แค่2คนนะที่ได้แชมป์เมเจอร์ก็เอริยากับทางด้านของแพตตี
1: ้
0: นะครับถ้าอังกฤษแพ้รอบนี้ทูเคิลจะอยู่ได้ไหมครับ
1: โอ้เขาจองกระจอกกันตั้งกระถิ่นกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์เลยฮะจัดตัวนี่ก็โอ้โหสื่อด่ากันยับ
0: ตั้งแต่เรื่องนักเตะมาละติด26คนเนี่ยพอมันไม่มีคนนู้นคนนี้ไม่ไอ้ทำไมไม่เรียกคนนู้นคนนี้มาติดคนที่หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยโดนวิจารณ์พอสมควร ก็เหมือนบ้านเรามีโค้ชคีย์บอร์ดเยอะเหมือนกัน
1: เชื่อผม
0: ไหมแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยคนก็สงสัยเฮ้ยเล่นกับแมนยูโคตรดีเลยทำไมไม่เรียกติดมา
1: ไอ้ไม่เรียกแฮร์รี่แม็กควายเท่าไหร่ไปเรียกเธอโพชาลูพาวะเนี่ยโอ้โหกรีดกันสลบเลยแฟนกรีดนะ
0: ก็มีหลายคนมันก็แค้นสายตานะแต่เขาอาจจะเลือกในลักษณะที่ว่าเอาเรื่องนักเตะที่เขาพอใจอ่ะ
1: เขาจะชอบกองหลังที่เล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเขาจะไม่ค่อยเรียกแบบเอาแบ็คไซด์ชิบใหญ่ลุยส์ฮอลลุดอ่ะที่ดูเลยเขาไปเลือกไอ้พวกจอห์นสโตนแล้วนี่มันเล่นได้แบ็คได้เซนเตอร์ได้อะไรเงี้ยมาแทน
0: ก็เทนหลุดอ่ะผมก็รู้สึกว่าก็จริงๆอ่ะตอนนั้นนี่เขาพยายามจับเทนไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำ
1: ไม่ได้หรอตรงนั้นโคตรแน่นเลยมิดฟิลด์ตัวรับของอังกฤษ
0: แล้วก็คือเล่นเป็นเหมือนไฮบริดอ่ะก็คือเล่นเป็นแบบสลับได้อย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าเกมรับมันไม่ได้ไงเทรนมันเป็นบ่อจริงๆอ่ะแล้วยิ่งฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วกับมาดริดมันไม่ได้เลย
1: ก็เหมือนอยู่ลิเวอร์พูลเจาะทางเทรนก็เรียบร้อยแต่เขาก็จะได้เรื่องแอสซิสต์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะอยู่กับมาดริดอ่ะโ
0: อ
1: ้ไปดูอยู่มาดริดคงต้องปรับไปเล่นสามาสองแล้วมั้ง
0: แต่ต่อให้อังกฤษตกรอบนะผมว่าทูเคิลก็ยังได้คุมนะผมว่ายังได้คุม
1: มันยังไม่มี
0: หนึ่งค่าจ้างเขาแพงบทเดี๋ยว
1: อ๋อบท
0: คือในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคนที่ได้ค่าจ้างแพงสุดเนี่ยคืออันเชลโลติคุมทีมชาติบราซิล
1: ว่าแล้วเพราะตอนแรกอันเชลโลติไม่ยอมไปนะคือต้องเงินถึงจริงอ่ะ
0: ก็คิดดูอ่ะมี48ทีมมาเนี่ยอันเชลโลติค่าจ้างเขาอ่ะเท่ากับประมาณ20คนข้างล่างรวมกันอ่ะ
1: คนชาติเล็กชาติน้อยอะไรเงี้ย
0: ใช่จะเอามารวมกันถึงจะมาเท่ากับอันเชลโลติคนเดียวอ่ะเพราะว่าอันดับท็อป5นี่แต่ละคนนี่ได้ค่าจ้างสูงมากอันเชลโลติทูเคิลนาเกลมันอะไรพวกเนี้ยแต่นาเกลมันเนี่ยต้องไปคุยกับเดฟเบย์นะเดฟเบย์ต้องมาขอร้องอ่ะ
1: ตอนแรกไม่ออกนะ
0: ตอนแรกไม่ออกคุณจะเอาเงินไอ้ที่เหลือไงคือถ้าปลดเนี่ย
1: เ
0: ขาต้องมาคุยเฮ้ยอย่างหน้าท่าดิ
1: ออกเสียชื่อเลยนะปลดไล่ออกเนี่ย
0: คือถ้าคุณลาออกอ่ะคุณยังรักษาชื่อเสียงตัวเองไว้ได้แฟนบอลก็ยังไม่ไปตามลาวีอะไรเยอะนะ
1: แต่ถือว่าจังหวะดีนะมีท็อปว่างอยู่พอดีเสียบไว้เลยพอดี
0: ก็คุยตกลงกันได้ก็ในที่สุดนะก็มันก็ลาออกที่ว่าม
1: ีแบบยกหูโทรหาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆทำ
0: เหมือนไปตกลงหลังบ้านเอาก็ได้เงินชดเชยไปนิดนึงแต่ไม่ได้เต็มไง
1: ก็ควรจะพอใจแล้วผลงานไม่ดีจริงๆโอ้โหมันตกแค่นี้ว่าหรือเปล่าร
0: อบ32ใช
1: ่ไหมใช่ตกแต่หัววันเลย
0: เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันใครไม่รู้ว่าไปคนที่นักคณิตศาสตร์อะที่เขาไปทายผลถูกหมด2-3ครั้งหลังอะว่าใครจะได้แชมป์แล้วมาทายครั้งนี้ว่าเป็นเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
1: ์ ร้อย
0: เรียบร้อย
1: เสียกันไปหมด
0: ก็มันก็ไม่ควรโดนจริงๆนะไอ้จุดไอ้ลูกมงวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอะโมร็อกโกใช่ไหมลูกนั้นก็ถ้าไม่เข้าก็ชนะ 1-0 แล้ว
1: ใช่
0: แล้วตอนนั้นก็แบบแหมเล่นอุดเต็มที่แล้วแหละเปลี่ยนตัว
1: คือจริงๆผมว่าถ้าเล่นไปตามเกมก็ชนะไปแล้วคือแต่คือมันเป็นเขาเรียกโค้ดเดี๋ยวนี้นะหลายคนพอนำปุ๊บชอบเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็โดน ไม่เข็ดเรียกว่าไม่เข็ดไม่หลับ
0: ก็ถามว่ายังไม่เตะเหรอเตะตีสี่นะครับคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับหลายชื่อเราก็แจ้งไปแล้วนะคร
1: ับ สบายๆนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์
0: เนี่ยคนเชียงกิบบ้านเราก็เยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าคนตามพรีเมียร์ลีกเยอะกว่าเยอะที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเชียงกิบบ้านเราเยอะอยู่แล้ว
1: แต่นี้ผมแอบกังวลนิดนึงเพราะว่าก่อนเกมเดวิดเจมออกมาเจอไหมบอกว่าจะเดนพิกฟอร์ดจะเป็นนายทวารออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะฮะเป็นนายทวารยอดเยี่ยมพูดทำไม
0: โอ้พูดจอแดนพิกฟอร์ดนี่คุณต้อง
1: รัตวันจริง
0: ๆเขาว่าหน้า
1: แ
0: ต่เราก็เห็นมาตลอดแล้วนะ
1: โอ้แต่สื่ออังกฤษเขาก็เชียร์จริงนะจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยแต่เขาก็โดนด่ามาตลอดนะจริงๆเป็นนายทวารมือหนึ่งอยู่ย่านกิจที่ตั้งแต่ขึ้นมาก็โดนวิจารณ์มาตลอดนะแต่มันก็ไม่หลุดนะใครเข้ามาเป็นโค้ชได้เป็นมันก็ไม่มีใครจริงๆไงมันจะมีนิกโปขึ้นมาแป๊บหนึ่งหลังๆก็เอาก็หลุดไปเองนะจะมีใครอ่ะเจมส์ทัฟฟอร์ดมันก็ไม่มีสโมสรเล่นตัวจริงใช่ไห
0: ม
1: ไอ้ดีนเทอร์สันก็เว่อๆอยู
0: ่ดีนเทอร์สันมันดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ
1: ช่วงที่เขาได้แชมป์อะไรนี่บอลเด็กอ่ะช่วงนั้นนะแล้วก็โอ้โหหลังๆนี่ก็มีวุดวัดไปบ้าง
0: คุณบอบพิทก็สวัสดีครับจากพัทยานะครับ
1: ครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ คุณฮักเขาก็บอกใครบอกอังกฤษจะไม่ได้แชมป์มาดีครับเลือกคนละทีม
1: เ
0: กาเหลาหมูคนละอิ่มอังกฤษแชมป์ตั้งแต่ยังไม่อิ่ม
1: ใช้คำว่าคนละอิ่มไม่ได้กลัวว่า
0: คนละอิ่ม ผมก็เชียร์อังกฤษผมก็พูดตั้งแต่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นะว่า
1: เราก็ไม่อยากออกตัวไงเดี๋ยวออกตัวไปเดี๋ยวแพ้
0: แล้วด้วยสถิติช่วงหลังเนี่ยก่อนหน้าที่ทูเคิลจะมาคุมเนี่ยก็ผลงานดีในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเหมือนกันนะครับยูโรก็เข้าชิงปี2024แล้วก็
1: โอ้โหเข้าชิง2ปีติดนะยูโรอ่ะ
0: ใช่ก็ยังอยากเห็นรีแมตช์นะคู่ชิงยูโรสเปนกับอังกฤษอ่ะผมยังรู้สึกว่าสเปนผ่านฝรั่งเศสได้นะผมยังรู้สึกว่าฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าจะแพ้นะแพ้สเปนแหละพอเขาเจอกันมาแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วก็สเปนชุดนี้เนี่ยถ้าครองบอลได้เหนียวแน่นเหมือนในเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยนะผมว่าฝรั่งเศสก็ปวดหัวนะ
1: บอลไม่เจอบอลเนี่ย
0: ถ้าไม่เจอบอลเนี่ยสเปนเขาเก็บบอลดีแล้วคุณแบบไปเพรสซิ่งไล่เกิดโดนโต้ปุกปักโอยาซาบาลจับบอลยิงเปรี้ยงหายไงนะ
1: โอ้แล้วมันสเปนนี่คือนักเตะนี่คือแทนกันได้หมดเลยนะ อย่างเมื่อวานเขาก็ดอบไปดีซะดื้อๆนะ
0: ใช่แล้วก็ลามินยามาก็ยังไม่ได้พีคนะยังมาหลายนัดก็ยัง
1: ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เลยทุกวันเนี่ยยามา
0: แต่ว่าเป็นสถิติคือเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่ว่าจังหวะการยิงการเปิดอะไรก็ยังดูแบบติดๆขัดๆหน่อยนึง
1: สเปนเขาจะมีไอ้ตัวที่เราไม่ได้จับตามองอย่างไอ้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยมิเกลเมริโน่ไอ้พวกเนี้ยตัวแสบ
0: เนี่ยลงมาปุ๊บมิเกลเมริโน่ยิงหรือทั้งฝั่งซ้ายวันดีคืนดีนิโก้วิลเลียมมันเกิดฟิตขึ้นมาลงมีทั้งซ้ายทั้งขวาอีก
1: ไหนจะมีเฟรานตอเรสนี่ก็ทีเด็ด
0: แล้วก็มิดฟิลด์เขาก็แหมระดับรางวัลบอลลงดอ
1: มิดฟิลด์โปรตุเกสว่าดีๆอาจจะมิดฟิลด์สเปนก็จ่อแหละใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเปนชุดนี้ก็ยังถือว่า
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวน่ากลัวอยู
1: ่แต่สเปนนี่หน้าเป้าดีๆไม่มีจริงๆนะมีลุกตอเลสนะมั้งดีๆนะครับเขาหน่อย
0: ใช่เฟรานตอเลสนี่ก
1: ็หมายถึงเฟรนันโดนะที่ดี
0: ๆแต่ว่าโอยาซาบาลเนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงนะคือใช้โอกาสไม่ค่อยเปลือง
1: ใช
0: ่คือไม่ค่อยได้บอลนะเพื่อนส่งมาไม่ค่อยถึงไปยืนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดจับบอลได้ในกรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยอันตรายทันทีเลย
1: แล้วเขาหาตำแหน่งดีนะยืนตำแหน่งดีก็ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอด
0: แล้วเหมือนเป็นตัวเฝ้านายคอยหลอกล่อด้วยมันก็มีโอกาสให้เพื่อนแทรกขึ้นมายิงได้อย่างวันดีคืนเดย์ไอ้ปอโลเงี้ยขึ้นมามง
1: กูเลย่าม
0: าจากไหน
1: งงมากเลย
0: เปโดปอโลแบ็คขวาอยู่พุ่งพวดขึ้นมามงอะไรอย่างเงี้ย
1: ไรชุดเก่งเล่นท้ายเกมด้วยสเปนอะไอจังหวะแบบจะทดเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยสมาธิเขาดี
0: เน
1: ี่
0: ยเพิ่งจะมาเสียประตูแรกในเกมที่แล้วใช่ไหมเขาก็ทำสถิติไม่เสียประตูมาทำลายสถิติของวอลเทอร์เซงก้าไปแล้วคือเกมรับก็ไม่ขี้เละ
1: ครับ
0: เหนียวแน่นที่สุดอ่ะใช่ไหมก็สนุกนะรอบรองชนะเลิศคู่แรกเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสดูไม่ออกจริงผมก็ยังรู้สึกว่าผมว่าสเปนสู้ได้แล้วผมให้เหนือกว่าฝรั่งเศสด้วยคือหลายคนอ่ะมองฝรั่งเศสเหนือว่าด้วยศักยภาพเกมบุกใช่ไหมเอ็มบัปเป้ดูเอบาโคล่าไอใครอ่ะมีโอริเซ่คือดูแล้วมันน่ากลัวไปหมดอ
1: ่
0: ะตัวลุกอ่ะ
1: แล้วที่มันดูสมดุลด้วยฝรั่งเศสน
0: ะแล้วก็ดิเรเย่เดชองก็ประกาศแล้วเดี๋ยวจะวางมือแล้วก็ให้ซีดานมารับช่วงต่อก็อยากทิ้งทวนให้มัน
1: ซีดานบอกโอ้รอเหนื่อยเลย
0: พี่เดเด้แต่ฝรั่งเศสชุดนี้เด็กทั้งนั้นเลยนะมันยัง
1: รับต่อได้เลยนะ
0: มันยังสู้กับสเปนได้อีกไปอีกหลายปีอ่ะ
1: อย่างน้อยก็ยูโร2028เนี่ยสนุกแน่
0: ใช่เพราะสเปนชุดนี้ก็เด็กฝรั่งเศสก็เด็กคือแบบโอ้โหไปดูอายุเฉลี่ยของสเปนแต่ละคนนี่บางคน18อย่างเงี้ยเพราะว่าบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลยบาร์เซโลนานี่แบบมาประมาณครึ่งทีมอ่ะ
1: ดูแล้วแบบโอ้โหชาติอื่นนี่ลืมตาอ้าปากยากนะเจอพวกนี้มันสร้างทีมต่อเนื่องเนาะ
0: ใช่
1: คือระบบเยาวชนก็ดีอ่ะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
0: แต่ฝรั่งเศสก็อาจจะโดนค่อนขอยว่ามันฝรั่งเศสหรือมันแอฟริกันโ
1: อ้เดี๋ยวนี้โลกไร้พรมแดน
0: ข้อความที่เหลือนะครับบอกว่าสเปอร์จากโตนาลี่100ล้านบวกค่าเหนื่อย 280,000
1: ครับ
0: ถ้านอนไปสู้ค่าเหนื่อยมาคนอื่นที่แบกอย่างดีแคนไลที่ได้ 250,000 น่าจะขอขึ้น
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นเลยไม่สู้นะครับสเปอร์ถ้าไม่ติดอันดับไป UCL ผมว่าปีหน้าน่าจะมีปัญหาการเงินตามมาแน่นอน
1: อ๋อดูทรงแล้วเหนื่อย
0: ส่วนนิวน่าจะต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยถ้าเสียทั้งกอร์ดอนตัวกอร์ดอนก็ไปบาร์เซโลนานี
1: ่ไปแล้ว
0: ไปตั้งแต่คนแรกเลยมั้ง
1: คนแรกเลยเปิดตัวเปิดเลย
0: เปิดปุ๊บก็ไปเลย
1: เออ
0: นะครับตัวนาลี่ แล้วก็กิลมาไลส์

0: โอ้ต้องไปนี่หมดแผลเลยโชว์เองเป็นตอนคนเดียวนั่นกลางอ่ะใช่ไหม
1: กุนซื้อเนี่ยเอาไงเนี่ย
0: เอ็ดดี้ฮาวมีข่าวแววๆจะไม่อยู่เหมือนกันนะขายหมดทีมก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้แฟนยูไนเต็ดนี่ปวดหัว
1: เออแต่ว่าดูกันหน้าเขาไม่ได้เตะบอลทั่วยุโรปแล้วนี่ใช่ไหม
0: ก็นี่
1: เน้นในลีกสเปอร์ด้วยนี่สเปอร์เชลซี
0: สเปอร์ดีตกชั้นอย่างเดียวปีนี้
1: เชลซีเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะเชลซีก็ไม่ได้ไปเล่นทั่วยุโรป
0: ก็จะปิดพวกทีมแปลกๆได้ไป
1: ใช่ก็เนี่ยก็จะทำให้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: บอลมาได้ไป
1: พวกสเปอร์เชลซีก็น่าสนใจนะก็อาจจะเหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช
1: ่พอมันไม่ได้ไปยุโรปปุ๊บมันก็มาเน้นสมาธิกับพรีเมียร์ลีกได้อย่างเดียวก็เลยผลงานดีขึ้น
0: แมนยูปีที่แล้วถ้าไปยุโรปมาตายมีนักเตะให้เล่น15คนนะทีมเล็กมากนักบอลเหลือ15คนที่เล่นได้นะโอ
1: ้นี่ต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมแมนยูเน
0: ี่
1: ย
0: ตอนนี้ยังไม่พอใช้นะถ้าเปิดฤดูกาลมาตอนนี้กองกลางเหลือ2คนนะเมนูกับแอนเดอร์สันโทสอ่ะยังไม่ได้เซ็นเลยนะสันโทส
1: ตอนแรกจะขายเมนูด้วยนี
0: ่โอ้โหถ้าปล่อยให้ลิมคุมอยู่อะเมนูก็ไม่ได้อยู่แล้วไปรู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่สเปอร์ด้วยเผล
1: อตอนนี้เอาโมลีไปคุมไง
0: เอาอีซีมิลาน
1: เปิดตัว
0: ร้องกันระงมดีเดียว
1: อาจจะดีก็ได
0: ้
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันดี
0: โอ้โหไปเน้นแต่ทีมใหญ่ๆนะโมลิม
1: อันเช่ได้10ล้านยูโรต่อปีแพงกว่านักเตะบางคน
0: ใช่ใช่
1: นักบอลบางทีมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นักบอลอิตาลีหลายคนได้ไม่ถึงไงเลทเน
1: ี่
0: ย
1: เพราะคือเขาด้วยความที่ว่าบารมีคนจะบราซิลจะจ้างระดับนี้มันก็ต้องทุ่มหน่อย
0: แล้วเขาต้องโอ้โหไกลนะไปอยู่เมริกาโอ้พี่ต้องเอาให้คุ้มอ่ะอาจจะเป็นจ็อบสุดท้ายในอาชีพของเราก็ได
1: ้เขาก็ยังอยากไปถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเขา
0: ต่อแล้วนี่ต่อ
1: ใช่ต่อไปแล้วก็คือก็แหมลูกชายก็มาด้วยนี่ใช่ไหม
0: ดาวิดเดนี่แย่แล้วพี่เดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์นี่แย่แล้วไปลูกไปคุมลิวไหมดาวิดเดนอัลเชอร์ตติ
1: คืออันเชลอตตีก็คงอยากเพราะว่าประสบความสำเร็จในยุโรปมาหมดแล้วเหลือแค่ระดับนานาชาตินี่แหละ
0: ใช่ฮะ
1: ถ้าไปได้แชมป์อเมริกาใต้หรือว่าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะครบหมดแล้วนะคารอนเชลอตตีนะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้กลับไปคุมทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำคุณ
0: อันเช่
1: ใช่เพราะ
0: อันเช่เคยคุมไหม
1: น่าจะเคยนะเดี๋ยวไปดูแต่ว่าด้วยอิตาลีตอนนี้มันเหมือนหากุนซือเก่งๆมาไม่ได้จริงๆอ่ะอิตาลีกุนซือเยอะนะ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่า
0: ก็เขาก็ไม่ค่อยอยากคุมทีมชาติ
1: เออมันเหมือนมีความกดดันอะไรสูงสักอย่างนึง
0: อันเช่อันเช่ไม่เคยคุมทีมชาติ
1: ไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะคุมแต่ระดับ
0: นี่คุมบราซิลเลยทีแรกเออโอ้ยแต่เขาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แค่26นัดตัวนี้ผมเพิ่งรู้
1: 10ปี26นัดปี
0: แล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เตะกันทีอย่างเงี้ยทีมชาติมันไม่มีในชั้นลีกไง
1: แล้วก็ข้อความที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อเพราะว่าใกล้จะเตะละปึ๊บปึ๊บปึ๊บคู่อังกฤษถ่ายฟรีทีวีไหมครับไม่มี
0: ไม่มีครับไม่มี
1: โมโนนี่เขาก็ในรอบ8ทีมเขาถ่ายไปแล้วนี
0: ่2คู่ป่ะใช่แค่2คู่ไหมรอบ8
1: แต่รอบชิงอะมีเขาประกาศไปยืนยัน
0: ยืนยันแล
1: ้
0: ว
1: รอบชิงอะมี
0: เนี่ย
1: คุณเดอะกาติกอสเทพนิยายไวกิ้งแชมป์โลกหน้าใหม่นอร์เวย์ทั้งก็มีคนทั้งเชียร์นอร์เวย์คนเชียร์ทั้งอังกฤษนะครับก็นอร์เวย์ก็อย่างที่บอกไปจริงๆว่ามันมาสร้างปรากฏการณ์ในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
1: สีสันกองเชียร์ต่างๆเออร์ลิงฮาแลนด์แหมกลายเป็นมีสปอตไลท์คือทำอะไรก็คนจับจ้องอ่ะนะครับ
0: แล้วกองเชียร์ก็มีสีสันด้วยวินเน่ไวกิ้งโล
1: ลุ้นดาวซันโมด้วยแล้วพอตัวเองก็ไม่ได้มาตั้งแต่1998ใช่ไหม
0: รุ่นนั้นพ่อก็เล่น
1: ใช่รุ่นพ่อ
0: แล้วก็เป็นรุ่นลูกต่อ
1: ใช่รุ่นพ่อเล่นแล้วก็มารุ่นลูกก็คิดดูหายไปตั้งกี่ปีอ่ะ28 ปี
0: 98นี่ฝรั่งเศสนานมาก
1: สวัสดีครับพี่บอลพี่บอมใครภาคครับคู่นอร์เวย์
0: เนี่ยคุณเอกใช่ไหมสองเอกใช่
1: สองเอกนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับที่เราเรียนรายชงรายชื่อก็ออกไปแล้วนะถ้าผ่านอังกฤษได้นี่ก็กลุ้นแชมป์โลกอ่ะโอ้ยมันก็รอบรองแล้วไงสูญเผื่อเป็นสวิตหลุดมานี่โอ้โหเห็นหน้าเป็นเนื้อ
1: สวิตกาเจนเหร
0: อยากนะ
1: พอมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเจนไม่น่ะคือพอผ่านมาถึงตรงเนี้ยถ้ามาแพ้สวิตอีกนี่โอ้โห
0: เสียของ
1: ใช่มันไม่ควรละ
0: จริงๆได้แชมป์โลกอีกทีนี่เมซี่นี่ปิดสวยมาก

0: ยังโลกสองสมัยบ้าบ
1: อแต่ความยากก็คือ
0: ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าสายนู้นเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลก
1: ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใครเข้ามาก็แต่ว่าอังกฤษก็อย่ามองข้ามนะผมยังรู้ว่ามันต้องถึงมันต้องมีสักครั้งนึงแหละใช่ไหมแล้วอังกฤษชุดหลังเนี่ยมันไม่มีจุดบอดเรื่องดวลจุดโทษแล้วนะเอาจริงอังกฤษชุดนี้ช่วงหลังๆเนี่ยดวลจุดโทษก็ไม่คิด

0: แต่ตอนหลังจากได้แชมป์โลก2010เนี่ยมาได้แชมป์ยูโรอีกครั้งเดียวใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นฟุตบอลโลกก็ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์
1: เลยไม่ดีเลยไม่ดี
0: มันจะมีอะไรแปลกๆแพ้ดวลจุดโทษอย่างเงี้ย
1: ตกรอบดื้อๆก็มีแต่อะไรก็ไม่หนักเท่าอิตาลีแหละโอ้เราเป็นเรื่องให้ผ่านแล้วถามต้องใหม่เราบ้าอีกเลย
0: อิตาลีนี่ไปคือ
1: ไปเรื่อย
0: วัยรุ่นอิตาลีตอนเนี้ยไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะไอเด็กอายุ15ปีโบกอ่ะ
1: จริงอ่ะไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: เขาแชมป์โลกกี่สมัยนะ
0: 4 สมัยนะ
1: 4
0: สมัยเป็นรองแค่บราซิลอ่ะ
1: โอ้โห
0: มีถามมาว่านักเตะคนเก่งในดวงใจของทั้ง2ท่านคือใครคะนะครับ
1: โอ้ถ้าผมก็ต้องโรนัลโดยันใหญ่ฮะที่หนึ่งในดวงใจเก่งมากคือดูทันพอดีไง
0: วงผมมันก็มีเยอะอ่ะมันไม่มีแค่คนเดียวมีเยอะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ
1: ใหญ่ถ้าดูหลายปีก็ได้หน่อย
0: คนอยู่มานานนะ
1: อาจารย์ไป
0: แต่ถ้าถามว่าทีมในดวงใจมีอยู่ทีมเดียวสโมสรในดวงใจ
1: หรือว่าพู
0: ดมีพู
1: ดถ้าสโมสรนี่ง่ายเลยผมแมนอยู่แต่ทีมชาติยังมีปันใจเชียร์หลายทีม
0: ปันใจก็เมื่อก่อนก็เคยเชียร์บราซิล
1: ผมเชียร์บราซิลอังกฤษนี่แหละสองทีม
0: บราซิลอังกฤษนะคร
1: ับแต่อังกฤษนี่ขี่กว่าหน่อยนะเพราะเราดูบอลอังกฤษเยอะเห็นใจด้วยโอ้โหไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้แชมป์อะไรแล้วเลย
0: บางวันนี่เชียร์สามทีมยังมีเลย
1: นะมีไหมข้อความนี่เราต้องออกกี่โมงอาจารย์
0: จับไป
1: มีอาจารย์เอกม้าขาวมาแล้วหนึ่งคนนะฮะ
0: ให้ทายสกอร์นอร์เวย์กับอังกฤษนะครับ
1: ผมว่าอังกฤษชนะ 2-1 อ่ะบิดเบียดแล้วกัน
0: 2-1 ใช่ไหมผมให้3-1แล้วกัน
1: นี่นอร์เวย์ใช่ไหม
0: วันนี้แฮร์รี่เคนแฮตทริกไปเลยเพราะว่าตอนนี้อันดับดาวซันโวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่เท่ากันป่ะ
1: 8ลูกเท่ากัน
0: สิ8ลูกเท่ากันใช่ไหม
1: ไอ้ทำไปเอ็มบัปเป้นี่มันจะยิงไล่เมสซี่ทันอยู่แล้วนะ
0: ไ
1: อ้ไอ้4ตียิงฟุตบอลโลก
0: ยิงรวมใช่ไหม
1: โอ้โหโหดเป็นไงนะเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยคนเยอะมากตอนนี
0: ้ต้องติดจอแล้วนะครับโอ้โหบางทีโหลดนาน
1: อ๋อเหร
0: อเพราะว่าแอปโมโนแม็กซ์บางทีก็ช้าไงต้องรอละนะครับตอนนี้นักเตะก็เริ่มลงสนามนะเพราะพิธีการช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อย
1: จะมีรอจะเห็นนักเตะไปทักทายกับพิธีกรข้างสนามคนบอลอังกฤษ
0: แฮร์รี่เคนยิงไปกี่ลูกแล้ว
1: เคนน่าจะ6ป่ะ6ลูก
0: เฮน6ฮาเออริงฮาแลนด์7ก็4คนนี้แหละที่จะลุ้นดาวซันโวกันนะครับแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้ว
1: ก็ยิงเยอะมากนะเกือบแป๊บเดียวเคนนี่ยิงแค่
0: 10เท่าไหร่ละ
1: 30กับ80กว่าลูกนะ
0: ครั้งที่แล้วก็6มั้ย
1: ใช่
0: ๆก็แซงหน้าแกรี่ลินเกอร์มาละ
1: เขาเคยได้รองเท้าทองคำครั้งนึงใช่ไหมปี2018ใช่ไหม
0: 18ได้ด้วยใช่ไหม
1: เออแล้วเนี่ยกำลังลุ้นเป็นคว้าสมัยที่2
0: เออยิงรวมก็เยอะนะใช้ได้เลยแฮร์รี่เคน
1: ผมไม่น่าเชื่อยิงให้ทีมชาติ85ลูกอะจากสถิติสมัยก่อนผมจำได้สถิติของบ็อบบี้ชาร์ตันอะ40กว่าลูกเองนะ46มั้งแล้วลูนี่ทำลายแล้วคนนี้เคนโอ้โหคราวนี้ใครจะทำลายวะเนี่ย80กว่าลูก
0: ครั้งที่แล้วแฮร์รี่เคนยิง2ส่วนรัสเซีย2018ดาวซันโว6ก็รวมแล้วเท่าไหร่14แล้ว
1: ครับ
0: 14ประตูรวมเฮ้ยเยอะนะ
1: เยอะก็ขึ้นปีนี้เขามาทำลายสถิติของลินิเกอร์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็น่าจะไปไกลแล้วล่ะ
0: โอ้โห14ลูกแล้ว
1: ยาวยาวแฮร์รี่เคน
0: ยังไงไ
1: ปอะไรฮะไอ้นี่ใครวะเนี่ย
0: ดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมสซี่21เอ็มบัปเป้20มีโรสลาฟโคเซ่16นี่เลิกเล่นไปแล้วโรนัลโด15แฮร์รี่เคน14เพราะฉะนั้นถ้ายิงอีก2ประตูจะขึ้นไปเท่ากับโคเซ่จะขึ้นไปอยู่อันดับ3เลยนะ
1: ปีนี้ใครก็ข้ามหัวโคเซ่ไปหมด
0: ข้ามไปแล้ว2คน
1: ลงสนามแล้ว

0: จะได้เหลือลาแล้วนะอีก2นาที
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วสถิติของเมสซี่ก็จะโดนเอ็มบัปเป้แซงแหละเพราะว่าเมสซี่นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: ส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะมาได้อีกสักครั้งหรือ2ครั้งตอนนี้27ใช่ไหม27ครั้งต่อไป31
1: เอาจริงนะ
0: 35ก็ยังได้
1: ทำไปเล่นไปก็คือมันจะทลายครั้งนี้แล้วพี่คือ เป็นไปได้นะ
0: เพราะยังเหลือเกมใช่ไหมรอบรองชนะเลิศกับนัดชิง
1: จะตกรอบไปซะก่อน
0: แล้วไม่มันชิงก็ชิงที่3ก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ2แมตช์แน่ๆของเอ็มบัปเป้แต่เมสซี่ต้องผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
1: แต่ผมว่าวันนี้เมสซี่จะหนีพี
0: ่ยิงเพิ่มใช่ไหม
1: โอ้โหนี่ยืนคู่กันเลยฮะเบลลิงแฮมกับบาดูเอเก
0: ้วันนี้อังกฤษชุดขาวนอร์เวย์ก็ชุดแดงสิทั้งนั้นอ่ะ
1: ใช่ฮะรอพายเรือแล้วนอร์เวย์นั่งนิ่งนี่นะ
0: จอม
1: าน
0: บู
1: โอ้เหมือนจริงแต่เขาก็ไม่โกรธนะ
0: ก็เออชอบเลย
1: ดูน่าจะเป็นคนบ้าการ์ตูนอยู่แล้ว
0: ก็ขนาดเอ็มบัปเป้โดนล้อนินจาเต่าก็ชอบนะ
1: ชอบก็มีกองเชียร์ก็ใส่ชุดนินจาเต่ามาเชียร์ถ้าไม่คิดมากนะอยู่ที่ความมุมมองความคิดจริงๆนะถ้าใครว่าเราเฉย
0: ๆธงชาตินอร์เวย์ก็3สีเหมือนบ้านเรานะแดงขาวน้ำเงิน
1: สียอดฮิตแดงขาวน้ำเงินแข็งแรงนะว่านอร์เวย์ได้เปรียบอย่างรูปร่างดีไปเจอ
0: ส่งเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับรายงานสดคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษลงสนามมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนนะคร
1: ับ
0: บอลประพลปัญหาแล้วก็ผมบอลศิรินันท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์

0: ช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็น

0: ถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายเกมฟุตบอลโลกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย์ครับมีผมเอกพิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์ครับผม
8: สวัสดีคุณเอกพิมสกุลครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าจะมีอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมอาร์เจนตินากับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
7: เอ๊ปักมันไฟมา
8: ใช่มั้ย
7: คุณเอกนพดลฮะของผมมันไม่มานะครับอามาแล้วครับแหมลืมเปิดสวิตช์กันนี่เองอ้าวตอนนี้เกมที่เรารอคอยนะครับทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย
8: ์ครับ
7: นะจะเจอกันนะครับโอ้โหตอนนี้ฮาแลนด์เองก็พร้อมลงสนามแล้วคุณเอก
8: ครับผม มาไกลมากครับนอร์เวย์ครั้งนี้แล้วก็ลึกมาฮาแลนด์เองก็มีลุ้นดาวซันโวด้วยนะครับ
7: ครับ
8: นี่ครับนับเขาดาวแล้วครับเกมโนเวจะเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ
7: นี่ที่สนามมามีสเตเดียมก็เขาดาวกันแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมายอามีสเตเดียมนอร์เวย์อยู่ในชุดเก่งของพวกเขานะครับเสื้อแดงกางเกงสีเข้มนะครับส่วนอังกฤษขาวล้วนนะครับอังกฤษจะบุกจากขวาไปซ้าย
8: ก็นักเตะหลายๆคนนี่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียบเลยนอร์เวย์สเวตตัวจริงวันนี้เนี่ยก็ใช้นีลันเป็นประตูนะครับแนวรับมีแบ็คขวาลีเยอร์สันซ้ายเดวิดโมเลอร์โวฟนะครับคู่เซนเตอร์ใช้ออเยอร์กับทางด้านเฮกเกมตรงกลางครับโอเดกาดซานเดเบอร์เก้แล้วก็รวมไปถึงแพทริกเบิร์กครับส่วนเกมรุกวันนี้ใช้ทางด้านเชอร์ลูฟนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มีอลิงบราวน์ฮาร์แดนแล้วก็โซลอตส่วนอังกฤษเนี่ยจะได้มีความเป็นประตูนะครับแนวรับแบ็คขวาคอนซ่าซ้ายโอเลรี่นะครับคู่เซนเตอร์สโตนกับมาร์เกฮีมิดฟิลด์มีเอเลียตแอนเดอร์สันครับเดคแคนไลท์เกมรุกวันนี้โนนี่มาดูยเก้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
7: ครับ
8: เล่นกับจูดเบอร์นิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนลัดหน้าเป้าใช้ทางด้านแฮร์รี่เคน
7: ก็ FM 99 Active Radio นะครับช่องทางแรกเดิมของเราก็ข้อความครับทาง468 9899นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเราก็จะเป็นการออกอากาศทั่วประเทศ

0: ครับทั่วทั้งสถานีในเครือของ Mcot นะครับ41สถานีแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ทางออนไลน์ครับ Facebook Live และ YouTube Live แล้วจังหวะแรกครับที่อังกฤษได้ลุ้นนะครับเปิดขึ้นมาจากแม่กรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นตามคาดครับถ้าคนเปิดเป็นโนนี่มาโดยเก้คุณเอกนึกภาพว่าจะต้องเปิดแบบไหนฮะ
1: เปิดมั่วๆงี
0: ้เออเปิดออกไปไกลเลยครับ
1: เขาลองน้ำหนักก่อนด้วย
0: เอาเหรอ
1: ช่างน้ำหนักก่อนรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันวันนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีทั้งโนเวย์แล้วก็แฟนบอลอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้คุณเอกแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นกัน3คนเลยครับโอ้อาจจะต้องแบบแพ็คแน่นเพื่อเกลือประกบเพื่อนร่วมทีมสโมสรอย่างฮาลันหน่อยนะครับโอไลลี่มาร์คเกฮีแล้วก็จอห์นสโตนนะครับแฮร์รี่เคนเองก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับเมสซี่เอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนอลิงเบลฮาลันยิงกันเพียบเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้วันนี้อังกฤษเองก็ไม่มีเจเรควอนซ่านะครับที่ติดโทษแบนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เอาจอห์นสโตนครับลงเล่นแทนส่วนมาร์คเกฮีที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็กลับมาลงสนามได้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโนนี่มาดูเก้ย้อนหลังมาคอนซ่าเล่นกับจูดเบลลิงแฮมย้อนกลับมาครับอังกฤษเนี่ยเอาชนะเม็กซิโกมาได้3ประตูต่อ2นะครับ
1: ครับ
0: เจ้าภาพร่วมขณะที่ทางนอร์เวย์ครับก็เอาชนะแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ2ประตูต่อ1ครับ
1: ในช่วง 2-3 นาทีแรกก็ยังไม่เดือดเท่าไหร่ครับเหมือนกับดูชั้นดูเชิงกันอยู่หลายคนก็อาจจะรู้ทางบอลกันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกนี่เพียบเลย
0: ครับเอลิสแอนเดอร์สันครับขวางออกไปด้านขวาให้กับคอนซ่าริมเส้นด้านขวามีโนนี่มาดูเก้แนวรับของนอร์เวย์เนี่ยลงไปพักเกมรับแล้วก็ค่อยๆขยับบีบเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับไล่บีบเพรสซิ่งแต่ว่าถ้าเข้าใกล้ใครก็จะไล่บีบเหมือนกันนะครับสวัสดี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: PA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: แล้วคุณไม่พอใจครับคุณก็ส่งเขาลงตลอดนะครับคุณเป็นอะไรกันครับฮะคุณทูเคิล
6: ด็อกเตอร์แรดก็มีนะไม่ส่ง
5: ก็เป็นสิ่งที่ทางอาร์นะครับนอร์เวย์ได้ลุยขึ้นมาฮาแลนด์เคาะบอลได้ในเขตโทษจากป้ายคืนให้เพื่อนแต่ยังเป็นอังกฤษครับที่เอาบอลมาครองได้ครับเบลลิงแฮมหนีมาได้2ยังไปต่อได้แต่ผู้สินให้ฟาวล์แล้วครับจังหวะนี
6: ้กลู่เข้ากันมา3ตัวเลยนะครับผู้เล่นของนอร์เวย์อังกฤษไม่เร่งตั้งแต่แรกครับเหมือนดูเชยไปก่อนแต่ว่านอร์เวย์พอถึงจังหวะเขาบุกเนี่ยเขาเอาเลยนะครับเนี่ยบางจังหวะเคนต้องลงมารับบอลต่ำเลย
5: บางท่านจากใน Facebook ทักทายมาว่าโอ้โหฟังมาจากนู่นแหละครับฮอกไกโดครับที่ญี่ปุ่นนู่นเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
6: ออนไลน์เราได้ทั่วโลกนะฮะแอปพลิเคชันส่วนอีก41สถานีเนี่ยของเราจะถึงแค่ตี5นะครับวิทยุอสมทจะลิงก์สัญญาณในช่วงเที่ยงคืนถึงตี5ครับ
5: แต่วันนี้ผมกับคุณเอกเนี่ยอยู่ยาวจนถึง7โมงนะนะฮะก็อยู่ยาวจนถึง7โมงก็เราจัดกันต่อจนถ้าเผื่อมีต่อเวลายิงจุดโทษก็
6: เอาให้จบอ่ะ
5: เอาให้จบ
6: ครับ
5: ครับ
6: พรุ่งนี้วันอาทิตย์คุณเอกแฟนบอลนอนไม่ต้องนอนได้เพราะเดี๋ยวคู่เช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินานะครับ
5: อาร์เจนตินาจะ
6: เจอกับสวิตเซอร์แลนด์
5: เจอกับสวิตนะครับ
6: เนี่ยอังกฤษยังของบอลเน้นในการที่จะจ่ายบอลใกล้ๆนะครับลูกเกมแบบนี้นี่สกอร์แรกถ้าต้องให้มาเร็วๆนะ
5: ไม่งั้น
6: อ
5: ื่
6: น
5: แน่น
6: ขึ้น
5: นะครับคือในแผนผังการยืนฝั่งนอร์เวย์ที่ทางเว็บไซต์ FIFA ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นเป็น 3-4-3
6: ครับ
5: แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นจากการยืนแล้วก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่พูดเนี่ยคือเป็น 4-1-4-1 นะครับทางขยับลงมาเหมือนจะเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นทางจูเลียนรีเจสันอย่างที่เนี่ยครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นนะครับ
6: ครับ
5: นอร์เวย์เนี่ยบางจังหวะจะเป็น 4-5-1นะครับบางจังหวะก็จะเป็น 4-1-4-1 ก็แล้วแต่รูปแบบในการเล่นเกมรับ
6: ครับ
5: ครับขอความทาง YouTube นะครับทักทายเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวตี4ก็ยังทักทายเข้ามาฟังจากสมุทรปราการนะครับโอ้โหหลายๆท่านก็ตื่นขึ้นมาตามเชียร์นะอังกฤษนะแฟนเยอะมากล้ำหน้าอีกแล้วหรือเปล่า
6: แฮนด์บอลหรือเปล่าครับ
5: โอ้โหมาดูเก้อีกแล้ว
6: ฟาดครับ
5: เอาอีกแล้วครับตัดมาอินฟานติโน่อีกแล้วคุณเอก
6: เขาเชียร์ใครคุณเอกชื่ออินฟานติโน่เชียร์ใครอ่ะ
5: อินฟานติโน่เชียร์ใครไม่รู้แต่
6: ยิ้มแล้วตอนนี้
5: เหมือนโจโคใช่ไหมที่ออกมาสัมภาษณ
6: ์เออ
5: โจโคบอกแหมผมไปเจอเขาในงานผมจะสาวเขาอยู่แล้ว
6: ที่วันก่อนนี่เพิ่งแจกใบเซ็นให้ชากิร่านะได้ไม่ผิดอ่ะ
5: อย่าว่าแต่ไปทุกสนามในบอลโลกเลยคุณเอกเมืองไทยเขายังมาเตะบอลเลยฟาน
6: ซู
5: ดานิโน่เนี่ย
6: นี่ไงเขาคืบคานมาถึงอาเซียนแล้วเดี๋ยวมีฟีฟ่าอาเซียนคัพอีกนะก็อังกฤษมาทางซ้ายครับโอ้เลยนี่โอ้โหเบรกหลังนอร์เวย์นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ยืนแน่นมากอ้าวจะได้สวน
5: อ่าครับนอร์เวย์สวนขึ้นมาริมเส้นด้านขวาสล็อตโอ้โหแต่พอเงยหน้าไปเนี่ยเหลือฮาแลนด์คนเดียวก็ไม่กล้าบุ่มบามขึ้นไปนะครับนอร์เวย์โอเดกาดครับไปทางด้านซ้ายเฮเกมครับกลับมาที่โอเดกาดอีกที
6: ริมเส้นทางซ้ายนอร์เวย์วันนี้ใช้ทางด้านเชเดลูฟออกสตาร์ตตัวจริงปกติจะเป็นนูซ่าเนี่ย
5: ครับ

0: is Sorloth.
1: โนเวย์ก็ไม่เร่งนะครับแต่ว่านักเตะอย่างฮาลันเนี่ยโอ้โหเห็นเงียบๆอย่าให้เขามีโอกาสนะครับเกมกับบราซิลเนี่ยทำให้เห็นแล้วฮะโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ว่า2ครั้งจากที่ฮาลันยิงได้นะชนะเลยครับ
2: เชลเดอรูป
1: ครับแบ็กต้องระวังดีๆนะครับเชลเดอรูปเนี่ยปีกซ้ายจากเมริกานี่จอมลุยจอมเลื้อยเลยนะครับ
2: England have Nico O'Reilly, Declan Rice, Mark Gay, Jude Bellingham. ดูจากการเคาะกันไปเคาะกันมาของนอร์เวย์แล้วอังกฤษก็ค่อยๆยืนจดๆจ้องๆเนี่ยนะ
1: ถ้าดู10นาทีแรกเราน่าจะยาว
2: ดูแล้วช่วงแรกเนี่ยนัดกลุ่มทั้งคู่คอนซ่าครับทำบอลออกข้างไป
1: เฮ้ยคุณเอกโบเว่นมาป่ะเนี่ย
2: ไม่ได้มาครับโบเว่นหลุดครับผม
1: เออผมก็คิดอยู่ว่าแม่พอรอบลึกๆเราก็นึกถึงเนี่ยพอดีเห็นข้อความเนี่ยพวกโฟเดนโบเว่นพาวเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ดำไม่ผิดเดี๋ยวโบเว่นหลุดสิคุณเอก
1: หลุด
2: ตอนท้ายเนี่ยที่มีข่าวมา
1: ใช่โฟเดนโบเว่นมอร์แกนคิปไวท์โคพาวเมอร์พวกนี้หลุดนะครับ
2: เนี่ยแล้วอย่างเอาจริงๆนะคุณเอกอีวานโทนี่อย่างเงี้ยคือดูแนวโน้มว่าคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงอยู่แล้วเพราะว่าโอลิวัตกิน
1: ตัวนี้วีนัทหรือเซเรน่าเนี่ย
2: น่าจะเป็น
1: สักคนแหละ
2: วีนัทวิลเลียมนะ
1: สักคนมาดูเกมอังกฤษด้วยนะครับ
2: ครับแหมแล้วอยู่ในพื้นที่ VIP ได้เลยเพราะจิบอย่างดี
1: อันนี้จิบเบียร์เชฟบอลของจริงโอ้อังกฤษเล่นเรื่อยๆครับไอ้ที่เราคุยเนี่ยมันแทบจะไม่มีช็อตหวือหวาเลยนะทั้งนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ขึ้นมาเพลสสูงครับนี่ยืนคุมโซนหน้ากรอบเขตโทษแน่นเลยครับเสื้อสีแดงเดี๋ยวดูฮะอังกฤษจะเร่งไหมจะเจาะช่องไหนฮะอังกฤษ
2: วีนัทนะคุณเอกผมดูแล้วน่าจะวีนัทวิลเลียม
1: นู่นน่ะโนนี่ว่างๆอ่ะวางไหมแนวลึกทางขวาไปเอเลียสสวย
2: วางไปโนนี่แล้วทำบอลเสียอีกนะเออ
1: เอ้คุณอคติกับโนนี่วะเน
2: ี่
1: ย
2: ป่าวผม
1: เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์
2: ผมไม่ได้อคติผมแค่จับผิดหนาวนะเอาละครับอังกฤษกับนอร์เวย์ใครที่ตื่นมาดูอาจจะหลับไปแล้วนะฮะครึ่งหนึ่งเออคุณเล่นกันมันสิครับ
1: ไม่มัน
2: ถ้าคุณไม่มันเนี่ยงานมันจะมาหนักกับผู้บรรยายนะฮะเออEveryone knows it. ก็ช่วงบอลยังไม่มีอะไรฮะคุณเอก
1: ครับผม
2: ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับฟังทางออนไลน
1: ์ครับ
2: 1รับฟังได้ทาง FM99 activeradio.mcot.net
1: ครับผม
2: ถ้าทางเว็บไซต์นะแต่ถ้าทางแอปพลิเคชันต้องแอปพลิเคชัน mcot connect เท่านั้นนะครับ
1: ครับผม
2: mcot connect เท่านั้น
1: แอปเก่าลบทิ้งเลยนะครับ
2: แอปเก่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้วมาวันเมื่อเช้าผมฟังรายการรีรันของนายบอสก็ยังมีคนอุตส่าห์มาถามอีกว่าเว็บไซต์99ฟังไม่ได้นายบอสเขาก็อธิบายไปนะฮะว่ามันไม่ได้พัฒนาแล้วเอาละครับแอนโทนี่กอร์ดอนหนีรีสั้นมาได้แล้วจังหวะจะเปิดเข้าไปตรงกลางไปติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุม
1: คุณประหยัดบอกฟังจากแม่ห้องสอนขอบคุณมากมากโคราชมีไหมทักทายกันหน่อยเตะมุมของอังกฤษครับ
2: นี่ผมมีไม่แค่มาดูครับวันนี้มีพี่สาวแฟนผมเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นอร์เวย์เลยจะฝากหาซื้อเสื้อเออร์ลิงฮาแลนด์บอกโอ้ไม่ต้องมาหาที่นี่ฮะที่นอร์เวย์ไม่ต้องมาหาครับไม่เหลือให้หาและราคาก็แพงโหดมากไปมุมของอังกฤษเปิดเสาแรกมาเรียดๆแต่โดนเคลียร์ที่ออกมาบอลเลยไปเสา2ไปตามโคเวอร์ไว้ได้ครับทางเอเลียสเอซ่าแต่ว่าเอาบอลทุ่มดีกว่าไม่
1: ม
2: ีแบบเป็นไนกี้ถูกลิขสิทธิ์ไม่มีครับไม่ต้องหาแต่ที่เป็นแบบเป็นนอร์เวย์แล้วทำขึ้นมาตรงๆคือไม่มีโลโก้อ่ะ
1: มีเกรด A มั
2: ้ยไม่มีโลโก้คุณเ
1: อกอ๋อก็ไม่ผิด
2: ไม่ผิด
1: ไม่ผิดอะไร
2: เขาไม่มีโลโก้อย่างนั้นพอมี
1: แต่

0: ต่ว่าถ้าเป็นแบบมีเป็นของถูกลิขสิทธิ์แท้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับโอ้เมืองไทย
1: เสื้อเขาก็สวยอยู่นะ
0: เสื้อสวยอยู
1: ่เตะมุมเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วเตะก็ไม่ดีด้วยครับทีมชาติอังกฤษ
0: โคราชคุณทักทายมาแล้วคุณเอก
1: สวัสดีฮะ
0: ครับ
1: เป็นแฟนโคราชมทสครับสวัสดีเด็กโคราชด้วยกันฮะ
0: นี่ผ่านมา16 17นาทีบอลยังแทบไม่ถึงเออร์ลิ่งฮาลันเลยนะครับของนอร์เวย์ตอนนี้เก็บแรงอยู่เดินจ๊อกๆอยู่อย่าพลาดมานะมึงฮะฮาลันบอกอย่าพลาดมานะมึงกด
1: ฮาลันบอกขอบคุณมากที่เล่นแบบนี้เพราะนอร์เวย์เองก็กินรับมือสบายนะครับ
0: เอาละครับแอนโทนีกอร์ดอนเก็บบอลได้ริมเส้นเปิดเข้ามาเสาแรกไปติดที่วูฟครับเดคันไรส์อังกฤษครองเกมบุกได้มากกว่าเขาจริงครับแต่เป็นนอร์เวย์ที่เปิดโอกาสคุณบุกเข้ามาเลยฮะผมรอสวนนะนี่เอาละครับอังกฤษเอเลียนเดนซันริมเส้นด้านซ้ายเข้าไม่ได้ครับติดลีเจนให้มาเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมเปิดออกไปริมเส้นด้านขวาบ้างโนนี่ทำบอลเสียไอ้ทิศว่าแต่ยังเป็นบอลทุ่มของกรี
1: ฑาบอลโค้งของจูดนี่เปิดเข้าไปแม่นมากครับ
0: โอ้มีจากตรังก็มีจากจันทบุรีก็มีนะฮะคุณมีฟังในสวนยางจากชะอวด
1: นครศรี
0: นครศรี
1: เล่นแบบนี้นี่เจตนาจะแบบนี้ผมว่าโนเวเองก็โอเคกับรูปแบบนี้นะพออังกฤษไม่ได้เร่งไม่ได้โหมโนเวก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
0: แอนโทนีกอร์ดอนคือเข้าไม่ได้เลยนะครับรีเซนตามติดตลอดโอไรรี่สโตนให้มาทางซ้ายเอลิสแอนเดอร์สันอ่าแล้วครับกอร์ดอนแลบไปรับบอลกอร์ดอนเจอเดกาดขวางอยู่ยังให้ไม่ได้ย้อนมาเอลิสแอนเดอร์สันเปิดมากโอ้โหจูดเบลลิงแฮมเองพยายามจะสะบัดหัวโมงแต่ว่าบอลมันโดนไม่เต็มคุณเอก
1: โดนชนด้วยนะครับก็พยายามจะเช็ดไปเสาไกลครับดูครับบอลจากเอลิสเปิดมาเนี่ยจูดหลบตัวประกบมาได้โอ้โหเหมือนจะโมงไม่โดนนะครับแล้วน่าจะเป็นเฮกเกมที่เข้ามาเบียดนะครับ
0: โอ้โหสุรินมุกดาหารนะครับนาสวะคุงก็ทักทายเข้ามาปะทุมสุราษฎร์ธานีเก็บยางอยู่โอ้โหนี่บอกไปยังสปอนเซอร์นะฮะที่เกี่ยวกับสวนยางต่างๆนะครับหรือว่า การยางแห่งประเทศไทยลูกค้าผมเนี่ยนะขออสมทลูกค้าเราเอ๊ะมาไทยอินเรื่องเกี่ยวกับการยางน่าช่วงนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเกษตรกรฟังเยอะ
1: หลังบอลโลกมาสนับสนุนด้วยก็ได
0: ้ครับผม
1: 20นาทีเอาตรงๆนะฮะไม่เป็นชิ้นไม่ได้ทั้งคู่เลยครับโอ้โหเล่นเหนื่อยเหลือเกินคงไม่อยากจะพลาดก่อนนะเออแบบนี้อังกฤษต้องขึ้นไปเพรสหน่อยเอาล่ะครับเดคันไรส์ตัดได้เคนหน้ากรอบเขตโทษตู้จะตวาดต่อให้จูดไปติดแนวรับก่อนครับออยเยอร์ครับดักไว
0: ้โอ้โหแฮร์รี่เคนเนี่ยจับบอลแล้วจริงๆเนี่ยหักยิงได้เองเลยนะครับแต่ว่าจะหลอกจ่ายต่อให้กับเบลลิงแฮมหรือไปติดบล็อกก่อนนะครับ
1: 20นาทีผ่านไปโอกาสยิงของทั้งคู่น่าจะยังไม่มีครับอังกฤษครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายนะครับโอกาสของเคนี่ยังไม่ได้ง้างเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จากโรตัสอ่อนนุชก็มีฮะใกล้ราศีสลายศรีสะเกษ มีวันนี้เนี่ยเขามีจัดดูบอลเอาท์ดอร์คุณเอก
1: ที
0: ่สวนรถไฟสวนรถไฟนะครับ
1: สองคู่เลยนะ
0: ก็เอาคู่นี้ด้วยเหรอ
1: ใช่คู่นี้ด้วยคือตอนแรกคู่เดียวก็เห็นมาประกาศทีหลังว่าคู่อังกฤษด้วยของโมโนแม็กใช่ไหม
0: ใช่ผมเห็นแค่คู่ช่วงเช้
1: าคู่นี้ด้วย
0: คู่นี้ด้วย
1: เห็นบอกเป็นแฟนเรียกร้องเยอะ
0: ครับโอ้ยมีเพื่อนผมด้วยฮะคุณสิงคุณสุรสิงห์เป็นคุณครูอยู่ที่ทวีทาพิเศษแล้วเป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมด้วยนี่อดีตนักอดีตดอกบอลแชมป
1: ์ไอ้นี่เด็ก
0: ครับเด็กสวนนะฮะเอาละครับวางบอลมาริมเส้นด้านซ้ายครับนิโกไรรี่โอไรรี่ให้มาตรงกลางแล้วโอไรรี่ก็ขยับเข้าไปเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กตรงกลางด้วยนะครับ
1: อินเวิร์ตนี่ของถนัดอยู่แล้วนะครับแนวรับต้องขึ้นมาช่วยฮะ

0: ไม่รู้ว่านอร์เวย์ล่อซื้อเปล่านะ
1: เอ๊ะ
0: ต้องระวัง
1: ใช้คำว่าล่อซื้อนี่มันแปลกๆนะคุณเอกนะ
0: มันออกแนวไม่ดี
1: เ
0: ฮ้ยโนนี่ว่างเว้ยขวานั่นน่ะ
1: โอ้โหซ้ายครับแอนเดอร์กอร์ดอนเจอรีเซนยืนบล็อกอยู่เลยรีเซนให้ไม่ได้ครับให้มันตรงกลางโอไรลี่เปิดไปเสาไกลโอ้โหโนนี่มาโดยเก้เข้าผิดจังหวะไปนิดนึงครับเคลียร์บอลขึ้นมาครับมอลวูฟครับ
0: ปากอกลงมานี่เห็นฮาลันปรีเข้ามาที่ต้องรีบคืนเลยครับจอห์นสโตนคือคลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าการคลองบอลของอังกฤษยังไม่อันตรายครับต้องเร่งสปีดหน่อยครับอังกฤษ
1: มีฟังจากระยองครับจากมุกดาหารจากวังน้ำเขียวนครสวรรค์ก็มีครับโอ้โหทักทายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับอังกฤษขยับขึ้นมาบีบขึ้นมาเรื่อยๆครับมาร์กเกฮีไอเอลิสแอนเดอร์สันซ้ายมีนิโก้ไรลี่โอไรลี่ขยับเข้าในแล้วทำชิ่งถึงเส้นหลังโอไรลี่หยอดเสาไกลนี่ทางโนนี่มาดูเก้เอาบอลลงได้เปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหจับบอลห่างเท้าไปนิดนึงครับโอไรลี่คุณเอก
0: จังหวะมาดูเก้กระชากสุดเส้นหลังเปิดมาให้เพื่อนโอไรลี่เหมือนจะไม่พร้อมนะครับน่าจะจับบอลแล้วมันแรงเกินไปครับ
1: อ่ะเป็นพักดื่มน้ำไม่ดีฮะไฮเดรชันเบรกพักปุ๊บผมก็มาทักทายแฟนๆทาง YouTube ก่อนละกัน
0: ครับ
1: นะฟังอยู่หัวหินครับอุบลราชธานีครับคุณเวนิสนะฮะคุณหัตถสิทธิ์บอกราคาดีครับยางตอนนี้ต้องรีบเก็บฮะกลัวฝนมาสวัสดีครับ99ฟัง99ไปด้วยเข้าเวรไปด้วยชายแดนอลันครับจากทหารแนวหน้าโอ้โห
0: โอ้สวัสดีด้วยนะฮะขอบคุณที่มี99เป็นเพื่อนนะ
1: ครับผมฟังจากป่าช้าครับอันนี้เป็นสับปะเลอ อ้าวทุกอย่างนะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ดีครับ
1: ฟังที่บางนาตาครีนครสวรรค์บางใหญ่นนทบุรีครับโอ้ท่านนี้บอกฟังจากแพนดอร่าโอ้โหคุณฟังจากนู่นเลยเหรอ
0: ยุโรปอ่ะ
1: นู่นอวตารนะแพนดอร่าเนี
0: ่ยอ่านึกว่าประเทศแอนดอร่า
1: ครับผมแพนดอร่าจากแพนดอร่าโอเคนะครับแม่ห้องสอนก็มีคุณเอกของคุณเอกทาง SMS มีจากที่ไหนบ้าง
0: ดับเบิ้ลเอกนะครับแซวเล่นๆนะครับบอกว่าต่างคนต่างกลัวผ้าจากท่านที่ลงท้ายได้1999
1: คร
0: ับคนที่ส่งข้อความมาทาง SMS เนี่ยส่งชื่อมาบอกเราก็ดีนะเราจะได้จะได้อ่านชื่อเหมือนอาร์เซนอลทีม1เจออาร์เซนอลทีม2เลยครับฟังท้ายรถขยะดูจากท้ายดูใน iPad ครับไม่มันกลับไปดูทีวี50นิ้วดีกว่าจากพี่เด็กรถเขียว
1: พี่เด็กรถเขียวก็แฟนประจำแล้วนะจากบางแพราชบุรีครับคุณวิรัตนะครับเชียร์ทีมอังกฤษนะครับอังพี่เอกฮะนาสวะคูมบอกนักเตะอังกฤษกลัวจอมันบูหรอก็กลัวทางเออร์ลิงฮาแลนด์แหละก็ต้องเกรงไว้หน่อยเพราะว่าบราซิลเองก็ทำให้เห็นแล้วนะว่าอุ้ยคุณเอกเบียรูจิคอลิน่า
0: จอห์นเทอร์รี่ด้วย
1: มาดูครับแอชลีย์โคจอห์นเทอร์รี่ครับมาดูด้วยนะครับวันนี้ฮะเบียรูจิคอลิน่าก็เป่าฟุตบอลโลกนะชิงชนะเลิศปี2002
0: นะครับไปที่บราซิลได้แชมป์มา
1: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะคุณเอกนะ
0: ก็ก่อนแข่งมีข่าวว่าที่ไมอามี่นี่อากาศร้อนมากเลยครับช่วงเบรกก็โอ้โหติวหนักเลยครับทูมาทูเคิลคือได้เปรียบแค่การครองบอลนะครับด
1: ู
0: เหมือนจะสั่งลูกทีมให้เร่งนะครับ
1: ครับผมเปิดเข้าไปดูแล้วคุณเอกเป็นเปียร์ลูจิคอลิน่าที่เป่านะชิงชนะเลิศที่เยอรมันแพ้บราซิล0-2ด
0: ี
1: ตัวมากวันนี้ก็ผ่านไปจากวันนั้น24ปีนะครับคอลิน่าเข้ามาชมนอร์เวย์อังกฤษ
0: หน้าตายังดุเหมือนเดิมนะ
1: ดุ
0: น่าจะเป็นผู้สินที่ดุที่สุดแล้วล่ะ
1: โอ้โหไฮเดรชันเบรกยังไม่จบอีกคุณเอก
0: ก่อนแข่งเห็นเบคแฮมนี่ไปถ่ายรูปไปเยี่ยมแฮร์รี่เคนด้วยนะครับอดีตกัปตันทีมครับเจอกับกัปตันทีมปัจจุบันกลับมาลุยต่อนะครับกล้องก็จับมาที่ทั้งฮาลันแล้วก็โอริกาดนะครับ
1: มีฟังจากสปป.ลาวครับจากนครปฐมนะคุณสุประชัยนะครับ จากกาฬสินธุ์ครับสมเด็จนี่คืออำเภอเหรอคุณเอกใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คุณแสวงนะคุณแสวงคุณเบียร์กันเนอร์นะครับฟังจากซายุริเชียงใหม่ แม่สอดจังหวัดตากโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวเกมมาแล้วขออนุญาตเข้าเกมก่อน
0: ก็เดี๋ยวดูฮะก่อนเตอร์ที่2นี่จะมีสกอร์หรือเปล่าช่วง20กว่านาทีแรกนี่เงียบกริบเลยนะครับเหมือนจะคึกคักขึ้นนะครับทั้ง2ทีมอังกฤษได้ทุ่มครับคืนหลังพลาดโหโดนชนผู้สินให้ฟรีคิกเอานะครับอังกฤษได้ฟรีคิกได้ขอไปโทษนะคุณเอกฮะ
1: โอ้โหอังกฤษครับมาได้ฟรีคิกในระยะอันตรายนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปทำฟาวล์ไปบล็อกทางจูดเบลลิงแฮมไว้
0: เข่าชนเข่านี่เสียวเลยโอ้โหจูดนี่ร้องยี้เลยครับโอ้โหหน้ากรอบเขตโทษยังเย็กมาทางขวาเหลี่ยมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับแต่ขวาก็ยิงได้นะครับมันก็ไม่ได้ไปเย็กไปไกลเท่าไหร่มีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนเด็กแคนไลท์อยู่เคนก็ครบเครื่องนะครับหรือจะเป็นหนักๆก็เด็กแคนไลท์ก็เคยยิงใส่มาดริดมาแล้วนะครับในเกมแชมเปี้ยนลีกเคนจะขอเองหรือเปล่าระยะนี้นี่โอ้โหต้องยิงแล้วครับเลยกรอบเขตโทษมาประมาณ 2-3-9
1: โนนี่อย่าไปกวนใจเขาลูกโนนี่อย่าไปยืนตรงนั้นนะ
0: เป็นโนนี่ยิงเข้านี่
1: ถ้าโนนี่ยิงเข้าผมต้องขอโทษโนนี่ด้วยผมต้องขอโทษ
0: เฮ้ยคุณเจ็บประมาทนะมันถอยแบบเนี้ยเหมือนจะยิงนะ
1: ครับยืนอยู่ที่บอลทั้งโนนี่มาโดยเก้และแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยิงข้ามกำแพงและข้ามคานออกไปเลยครับ
0: หนักจริงครับขวาของแฮร์รี่เคนตามหาประตูที่7อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยิงผ่านกำแพงไปได้แต่ว่าจังหวะยิงหลังเท้าบอลมันเชิดโด่งข้ามคานนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่เป็นลูกฟรีคิกนะครับ
1: ตอนนี้ใครที่รับชมทาง Facebook Live หรือ YouTube Live เนี่ยจะเห็นนะผู้สนับสนุนรายการของทาง FM 99ด้านล่างเนี่ยฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้อันนี้เนี่ยเป็นจากทางเคาน์เตอร์สวิตที่ 7-Eleven คุณเห็นข้อความฝากถอนง่ายคุณอย่าคิดเป็นอย่างอื่น
0: ใช่
1: ไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่ 7-Eleven ที่เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย
0: ฝากเงิน 7
1: น่ะ 7-Eleven นะครับ
0: มารับฝากเงิน
1: เคาน์เตอร์สวิต
0: ใช่
1: นะฮะต้องขอบคุณนะที่มาสนับสนุนการรายงานสดช่วงลาตินาไลฟ์บอลโลกของเราก
0: ระผมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับถ้าเป็นมวยนี่ผมว่าแฟนมวยโหอะแกะเพชรมาได้นอร์เวย
1: ์ตอนนี้พายเรือแล้วกองเชียร์นอร์เวย์ฮะนะมีเสียงได้ยินเสียงพายเรือแล้วฮะโอเดการ์ดครับบอลริมเส้นด้านขวาเลื้อยผ่านมาหนึ่งสล็อตวิ่งประคองขึ้นมาสล็อตย้อนกลับมาตรงกลางเบอร์เกอร์ยังพายเรือกันไม่เลิกครับนอร์เวย์โอเดการ์ดจ่ายแล้วทะลุเข้ามาในเขตโทษแต่เป็นพิกฟอร์ดนี่ครับที่ยังออกมาคว้าไม่ได้โอ้โหดู
0: เชียร์มันเลยนะ
1: ว้าพายกันใหญ่ฮะตอนนี้
0: คือคักมากครับกองเชียร์นอร์เวย
1: ์มีกองเชียร์นอร์เวย์บางคนกูเนี่ยเห็นได้ข่าวไหมที่ไม่ยอมพายกับเข
0: า
1: แล้วเซ็งมากแล้วก็บอกผมเบื่อมากเลยไอ้พายเรือเนี่ยเพราะว่าในประวัติศาสตร์นอร์เวย์เองเนี่ยก็ออกไปท่องทะเลด้วยเรือใบฮะไม่ได้พายซะหน่อยมันจะพายกันทำไมอะไรอย
0: ่
1: างง
0: ี้ให้กับก็ให้มันมีแอคชั่นหน่อยโอ้แล้วทุ่มเร็วอังกฤษเคนยังไม่มีช็อตได้เลยง่ายๆเรียกฟาวได้ครับริมเส้นทางซ้ายเอริกกอร์ดอน
1: ลีซันเองก็โมโหนะครับ
0: ผู้
1: ไม่เห็นด้วยกับผู้สินโอ้เนี่ยไม่ถึงบอลก็จริงครับแล้วเขาก็แต่มันมีจังหวะปะทะกันนะครับ
0: ติมเส้นทางซ้ายครับเด็กแคนไลอยู่ที่บอลต้องเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับเล่นของอังกฤษคูเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วครับสโตนเกฮีเนี่ยจูดจูดกับฮาลันเขาซีกันนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมุนละมีหยอกนิดนึง
1: เดคแอนไรท์โอ้โหเปิดไม่ดีเลยครับเดคแอนไรท์คือเปิดแล้วอังกฤษไม่ได้ลุ้นเลยครับเปิดไปเสาแรกแล้วก็ไปติดที่เรียสันอ้าวมาต่อไรส์เดคแอนไรท์ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เลยครับที่คอนซาเกฮีครับให้กับคอนซาMoving across into the right back position. I think he's done really well. I think he's adjusted well. Stone, yep. John Stone. Stone ย้อนกลับมาคือวันนี้เนี่ยควันซ่าที่เดิมเป็นแบ็คขวาครับก็ติดแบนครับไม่ได้ลงลิสเจมก็เจ็บไม่ได้ลงสโตนจอห์นสโตนนะครับก็เลยต้องรับบทแบ็คขวาจำเป็นนะวันนี้แต่ก็มีบางจังหวะนะครับที่จะสลับเล่นกับทางคอนซ่าอ้าวโดนแยกเรียบร้อยไหมโอ้โหจอห์นสโตนไปช้าครับนี่นะครับเกือบโดนฮาแลนด์แย่งเอาไปยิงได
0: ้โอ้โหฮาแลนด์คงคิดว่าบอลไม่มาถึงนะครับโอ้ยขยับมาเอาบอลไม่ทันครับพิกฟอร์ดถึงก่อนเกือบแล้วครับนะครับอังกฤษ
1: เอาละครับนี่ครับเป็นการเตือนแล้วครับว่าจะมาครองบอลหน้าเขตโทษเซตบอลเหรอฮาแลนด์บอกมึงเซตกันไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพลาดอ่ะเรียสันครับคุณเอกให้สลัดโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้สโตนเองก็ประมาทไปหน่อยนะคุณเอกนะ
0: ใช่ครับคือนอร์เวย์เขาก็เล่นอดทนนะครับก็ดูจากสภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองอังกฤษนะครับคือจังหวะขึ้นไปเพรสหนักๆนี่ไม่มีเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยโอ้แพทริกเบิร์กเซตกันอยู่ตรงกลางครับโดยการจอห์นสโตนเนี่ยเหมือนประกบติดทางด้านฮาลันเลยนะครับเนี่ยพอนั่งรีเดชันมายืนแบ็คขวานี่เกมรุกริมเส้นทางขวาของนอร์เวย์นี่ลื่นเลยนะครับ
1: อาเยอร์ครับให้กับเฮเกมมอลล์วูฟครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ทางขวาทางซ้ายของอังกฤษเองก็สลับกันมารับแขกนะทั้งคอนซ่าทั้งสโตนนี่ครับสโตนหุบมายืนเป็นคู่เซนเตอร์ตรงกลางลีเดอร์สันลีเดอร์สันโอ้โหนี่นะครับโอ้คุณเอก
0: เป่าปากเลยครับ
1: โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรก
0: เป็นฮาลัน
1: เฮอร์ลิงฮาลันนี่ครับ
0: แล้วตัดได้อีกโอริกาดให้ใครฮาลันอยู่ข้างหน้าซ้ายมีเซเดลูป
1: อ้าวอังกฤษจะไปหยุดเล่นไม่ได้นะครับผู้สินยังไม่เป่าเซเดลูปยิงเอ้าเข้าไปเลยครับ
0: แต่ได้หรือเปล่าโอ้โหแต่1-0ไปแล้วเดี๋ยวดูครับจะมีเช็คไหม
1: โอ้โห
0: อังกฤษไม่ยอมไล่บี้ต่อพอดคิดว่าผู้ตัดสินจะเป่าให้ฟาวครับ
1: เนี่ยแล้วแท็กมองตูแปงยังไงครับคือทางเชอร์รูปเนี่ยไม่สนแล้วครับเครื่องติดไปชะงักพอไปชะงักปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยตามกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ายิงเลยครับเชอร์รูปไม่สนใจครับ
0: แล้วซ้ายเข้ายังไงกันยิงคมมากครับเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะแฮร์รี่เคนโอ้ยโดนทางหน้าแพทริกเบิร์กสอยจากด้านหลังจะเช็คหรือเปล่าแต่ผู้สินไม่เป่าตอนแรกนะครับโอริกาดได้บอล
1: เนี่ย
0: ทางด้านเชลูปทางซ้าย
1: แล้วเดคแคนไลท์เดคแคนไลท์ก็ไม่เข้า
0: ฉลับไหมคุณเอกยกเลยอ่ะมาเสาไกลครับชนเสาเข้าครับเดี๋ยวดูว่ามีฉลับคอนซ่าหรือเปล่าไม่ครับยิงดีเลยครับลูกนี้เอ้าพิกฟอร์ดเช็คระยะเหมือนหุบมือลงหรือว่าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: เหมือนมีโดนปลายเท้านิดนึงหรือเปล่าคุณเอกแต่บอลมันไม่ได้สปินเดี๋ยวดูครับดูว่าผู้สินจะว่ายังไงคือเคนเองเนี่ยก็นอนอยู่แล้วผู้เล่นอังกฤษก็ไปหยุด
0: ใช่
1: เ นี่จริงๆระดับนี้เองเนี่ย

0: ไม่
1: ต
0: ้
1: องเล่นต่อ
0: ต้องเล่นต่ออยู่แล้ว
1: เพราะว่าครูแปงไม่ได้เป่าฟาวนะครับไปชะงักกันเองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คไหมหรือจะยืนยันเป็นประตูให้กับทีมชาติ
0: โอ้
1: เสียประตูเลยครับ
0: นี่แหละครับบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับไปหยุดเล่นนี่แน
1: ่รออะไรอังกฤษก็นี่แหละครับรอให้นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับเอาละครับสนุกแน่นอนฮะนอร์เวย์ซิเดลูฟครับ 1-0 กราฟิกขึ้นมานาที36ครับนอร์เวย์ขึ้นนำ
0: คุณอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดไอ้ดูเกมอาเจนอียิปต์มากไปเนี่ยดูมากไปเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่ผู้ตัดสินเป็นคนละคนกันครับ
1: เมื่อกี้หาลั่นกันโมงจะเข้าอยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับต้องระวังไอ้ชิเดลุปเนี่ยมันจอมเลื้อยจอมลุยครับ
0: มาแล้ว
1: โอ้โหโอเลดี้นอนเจ็บอยู่โดนอัดเมื่อสักครู่โซลอตครับ
0: คือจริงๆอ่ะแฮร์รี่เคนต่อให้โดนทําฟาวล์โดนเตะแล้วเขาตัวเคนเองล้มก็ล้มไปคร
1: ับ ใช
0: ่แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ควรหยุดแล้วจังหวะเดแคนไลฟ์เนี่ยไม่ยอมเข้าโอเดการ์ด
1: เพื่อนกัน
0: ประคองประคองเพื่อ
1: นึกว่าเล่นอาร์เซนอลด้วยกันหรือเปล่า
0: เนี่ยครับหงุดหงิดเลยหงุดหงิดเลยครับแฟนอังกฤษอะไรครับเนี่ย
1: แล้วเบียดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ถึงกับฟาวนะทีนี้เร่งแล้วครับอังกฤษวางข้ามฟากไปก็ไม่ได้
0: มีแฟนรายการบอกรูปแบบนี้อียิปต์โดนลิฟต์มาแล้วนั่นมันอียิปต์ครับผม
1: ใช่ใ
0: ช่นั่นมันอียิปต์เกมกับอาเจนคือมาตรฐานผู้สินในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมัน
1: ไม่เหมือนกันหรอก
0: มันคอมแพร์กันไม่ได้อ่ะ
1: ใช่
0: อ้าวแล้วครับแอนโทนีกอร์ดอน
1: ดึงอีกกอร์ดอนแตะบอลผ่านแล้วแต่ว่าไปดึงเสื้อลีเยอร์สันโอ้เนี่ยครับเจ็บกลับมาทันผู้ชนะคู่นี้เดี๋ยวจะไปเจอผู้ชนะระหว่างทางด้านอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับหนึ่งคู่ที่ได้ไปรอแล้วคือสเปนกับทางด้านฝรั่งเศส
0: ค่ะสมควรแล้วอังกฤษหยุดทำไมก่อนหยุดทำไมก่อนนั่นแหละแล้วถ้าโดนอีกดอกนึงนี่ตายเลยโอ้โหโซลัดได้ยิงในเขตข้ามคานนิดเดียวโอ้ย
1: ทำไมต้องรอให้เขาบุกครับอังกฤษจุดเด่นตัวเองก็มีครับโอ้โหซ้ายซัดลูกนี้บอลมันเชิดข้ามคานครับ
0: อยู่ไม่ไหวแล้ว
1: เล่นสามเหลี่ยมเลย
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวผู้บรรยายก็อยู่ไม่ไหวแล้วร้อน
1: ผมงงอังกฤษตั้งแต่แรกครับเด็กโอ้เซตกันมาเอ้านอร์เวย์ตัดได้อีกขึ้นมาขวาขึ้นมาทางขวาโซลอสคืนโอเดการ์ดเหลี่ยมซ้ายโอเดการ์ดยิงเสาแรกครับต้องเซฟกับพิกฟอร์ดรับต่อไม่ได้ครับ
0: โอ้โหพิกฟอร์ดเองเนี่ยตบไว้ก่อนครับจังหวะแรกจริงๆเนี่ยเหมือนจะยืนผิดตำแหน่งไปนิดหนึ่งด้วยนี่ถ้าโอเดการ์ดตัดสินใจปั่นไปเสาไกลนี
1: ่มีโอกาส
0: ได้ครับอังกฤษคือเริ่มเกมก็เหนื่อยเหนื่อยสุดท้ายโดนนำไปแล้วครับมีมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษแล้วเอาจริงๆเนี่ยการได้เจอกับนอร์เวย์ก็ถือว่าตามหน้าเสือแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าถ้าบราซิลผ่านเข้ามาด้วยซ
1: ้ำใช่ใช่ใช่แล้วนอร์เวย์เองก็ห่างหายจากบอลโลกรอบสุดท้ายมานานมากนะครับตั้งแต่98หรอ
0: ฟอง98ครับ
1: โอ้โหเนี่ยพอช้าอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เขาก็ขอบคุณแล้วครับโอ้โหพอตัดบอลได้แล้วจังหวะสวนต้องระวังเพราะแนวรับอังกฤษดันไลน์ขึ้นสูงเลยนะครับ
0: โนนี่มาดูเก้ครับ
1: ลุย
0: ให้เบลลิงแฮมให้เคนโดนทางมอลล์วูฟครับแล้วพยายามจะเปิดขึ้นมาข้างหน้าสโตนโอ้โหบอลฮาแลนด์เนี่ยสโตนทำบอลออกข้างอีกนี่เอาแม็กควายผมมาดีอยู่นี้บอกเลย
1: คงมีเสียวอ่ะนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะกับการเลือกแบ็กเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับต้องห้ามโดนเพิ่มนะครับในช่วงครึ่งแรกบทบาทของจู๊ดก็น้อยนะคุณเอกในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
0: คือดูแล้วแทบไม่มี รูปแบบการเล่นใหม่ๆ
1: ใช่

0: ที่จะเจาะแนวรับของนอร์เวย์ได้เลยนะครับอังกฤษเนี่ยออกข้างโยนออกข้างคืนหลังแล้วโยนอะไรอย่างนี้ครับ
1: ผมเห็นอังกฤษเล่นดีอยู่เกมเดียวเกมชนะครอเอเชียนอกนั้นเฉยๆนะแต่เอาตัวรอดชนะมาได
0: ้ก็คือเอาตัวรอดชนะมาได้ในเกมครอเอเชียก็เล่นได้อาจจะเป็นเกมแรกๆความกดดันมันยังไม่ได้เยอะไง
1: แต่ก็โดนไป2
0: โดนไปแนวรับก็โดนไป2เมตรเหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวดูฮะเอเดอร์สันคือต้องหาช่องต้องออกบอลให้เร็วแล้วก็ต้องแม่นครับคือได้ช้านะนอร์เวย์นี่เขาลงไปแพ็กกันได้แน่นเลยนะครับนะครับแนวรับต้องขยับขึ้นมาช่วยครับทั้งมาร์คเกฮีแล้วก็สโตน
0: เกฮีครับไอ้กอร์ดอนกอร์ดอนตัดเข้าในให้มาตรงกลางเอลิสเอเดอร์สันเจาะยังไงนะครับนอร์เวย์เต็มพื้นที่และชั้นได้ประตูนำแล้วด้วยคือถ้ายังไม่ปล่อยให้เขาได้ประตูนำยังเล่นได้อีกแบบนึงนี่กลายเป็นว่าอังกฤษเองก็ต้องดันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คลองบอลไปคลองบอลมาแล้วบอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับเกยีย้อนหลังขาดเกือบไป
1: เกือบโดนตัดนะครับเชตลูปเกือบฉกได้
0: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหมวนตัดเข้าในมาครับเบลลิงแฮมจ่ายไม่ดีครับแล้วโดนโต้แฮตติเบิร์กไฮโอเดกาดเอาละครับหลุด2ต่อ1สอลัดตรงกลางมีฮาแลนด์สอลัดมืออย่าช้าเลยยิงติดอีกโอ้โหดูดิครับไม่งั้นเป็น2-0ไปแล้วเน
1: กพิกฟอร์ดบอกบุญของบ่าวลูกนี้ไม่โดนลูก2กูสอลัดทำอะไรครับจะยิงเองก็ช้าจริงๆลูกเนี้ยน่าจะให้ฮาลันด์จังหวะแรกเลยนะครับโอ้โหถ้าบอลถึงฮาลันด์เนี่ยใส่สกอร์รอเลยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้ว
0: หลุดขึ้นมา 2-1 แล้วด้วยครับโอ้อังกฤษ
1: เนี่ยพออังกฤษโดนเปิดหน้าแรกทีนี้หลังรั่วแล้วครับขึ้นไปต้องจบให้ได้นะครับอังกฤษเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงครับ
0: ออกไปทางด้านขวาครับให้โนนี่มาดูเก้เปิดเข้ามาย ังโดนสกัดทิ้งออกไปได้นะครับทางเฮเกม
1: เปิดได้ขวามานะครับบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคน
0: โอ้มิกแจ็คเกอร์นะครับ
1: ผู้หญิง
0: มาชมอยู่ด้าน
1: ล่าง
0: ม
1: ิกแจ็คเกอร์หน้าตาสวยจังเลย
0: ผู้หญิงผมไม่ค่อยสนใจ
1: ผู้ชายผมไม่ค่อยได้มองดูฮะเตะมุมอังกฤษจะมีทีเด็ดไหมเคนเพิ่งมีโอกาสยิงครั้งเดียวจากลูกฟรีคิกเท่านั้นเองนะครับเดอร์คันไลท์จะเป็นคนเปิดครับครึ่งแรกจะครบแล้วนะครับ
0: เดอร์คันไลท์ครับแต่มุมทงด้านขวาโอ้โหบอลน่ะถึงเบลลิงแฮมแต่ยิงไม่ได้เอาบอลลงครับไรซ์ให้มาดูลับหน้าครับ
1: ธงขึ้นช้าผู้เล่นนอร์เวย์นี่ยกมือฟ้องแต่ว่าธงยังไม่ขึ้นดูจังหวะเปิดมาลูกนี้จูดพยายามจะตวัดยิงครับแต่ไปไม่แน่ใจไปโดนบล็อกผู้เล่นของนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ก็ยกธงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะที่แพทริกเบิร์กไปแย่งบอลจากแฮร์รี่เคนแล้วก็บอลไปถึงเชลูปยิงด้วยซ้ายลูกนี้ถ้าโดนก็บางเฉียบอะถ้าโดนไป
0: น่าจะไม่โดนเลยคุณเอกนะดูแล้วบอลนี
1: ่ยิงดีเลยนะครับ
0: นี่แหละแหมจริงๆครับอังกฤษวางยาวขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนโอ้กอร์ดอนจะแตะอ้อมมาเยอะครับแต่บอลออกหลังไปเลยครับ
1: พื้นที่มันมีน้อยครับแตะไปตัวเองก็ไปเอาบอลไม่ทันครึ่งแรกทดเจ็บ4นาทีนะครับนี่นะกล้องจับมาที่ทอมัสทูเคิลครับ
0: โอ้โห
1: มาลุยไมค์คีครับเรียบเก็บได้เอเลียสออกมาทางซ้ายกอร์ดอนล็อกเข้าในไหลต่อจูดแตะเข้าซ้ายจูดลูกนี้จริงเรียบร้อยครับ1-1ครับโอ้โหอังกฤษตีเสมอจนได้ครับ
0: โอ้โหอังกฤษกลับมาได้ครับคือต้องบอกว่าจากเกมที่ไม่มีอะไรเลยต้องชมจูดเบลลิงแฮมเลยครับแอนโทนีกอร์ดอนหักเข้ากลางแบบเรียดแล้วก็

0: จูดเบลลิงแฮมใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะ1จังหวะ2จังหวะแล้วประวัติยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปครับเอาอย่างนี้แล้วเองก็เซฟไม่ได้ครับ 1-1 แล้วครับ
1: ครับยิงดีเลยครับยิงซ้ายมันคือมันยิงซ้ายแล้วหนีมือนีแลนตีเสมอเสร็จภาพจับไปที่เบคแฮมเลยนะครับคือตัวเองก็มีจุดเด่นอยู่แล้วครับทีมชาติอังกฤษทั้งพวกมิดฟิลด์ทั้งเกมรุกนี่ครับจุดเริ่มต้น

0: ไม้เนี่ยเฮเกมเองพยายามจะบล็อกไม่ทันครับ
1: เป็นประตูที่5ของจู๊ดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เอาจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้คุณเอกว่าเกมไม่ได้ดีแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเอ็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแก้สถานการณ์ทีมได้นะตอนนี้นะครับ
1: ทีมมันต้องมีระดับโลกแบบนี
0: ้ต้องมีแบบนี้ครับ
1: วันไหนที่เคนเล่นไม่ออกก็ต้องเป็นจูดเนี่ยนะครับก็5ประตูเท่ากับอุสมันเดเมเล่เอาคึกแล้วครับเอาแล้วครับพื้นที่มีอังกฤษจะเอาอีกครับจูดลุยขึ้นมาโดนสกัดได้บอลยังเข้าทางเคนหน้ากองไปโทษเคนซัดเลยลูกเดียวหูหุ้ยระยะไกลครับตรงกรอบแต่ว่าก็ไปเข้ามือนีลันครับโมโหอะเคนโมโหครับ
0: ก
1: ็5ประตูใน6เกมครับจูดเบลลิงแฮม
0: เกมนี้เนี่ยแหมนอร์เวย์เองได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากเชเดรูฟนาทีที่36หลังจากนั้นอังกฤษเนี่ยมาตามตีเสมอได้ครับ
1: ตัวเจ็บเหลือประมาณครึ่งนาทีครับพอมีสกอร์แบบนี้มันสนุกจุดได้บอลอีกซ้ายมาแล้วเอาแล้วครับกอร์ดอนลุยมาข้างหน้ามีเคนขยับอยู่จะมุมทงหรือจะเอาต้องโยกแล้วครับกอร์ดอนไหลคืนมาเอเลียสข้างหน้ามีขอแล้วครับให้เดคแคนไลยัดมาจูดไหลต่อมาเคนยกลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหแต่ทงขึ้นครับไม่ได้ประตูขึ้นนำอังกฤษ
0: โอ้โหอังกฤษแม่ส่งบอลเข้าประตูขึ้นนำเป็นประตู 2-1 แต่ผู้สินอ๋อล้ำจริงครับล้ำเยอะเลยคือในระบบที่ใช้ VAR จับเนี่ยต้องบอกว่า
1: ตรงนี้ชัดเจนนะ
0: อย่างนี้นี่ชัดเจนครับ
1: ครับแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกัน 1-1 โอ้โหมามันในช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: โอ้โหต้องทำโทมัสซูเคิลเองต้องทำหนังสือขอบคุณชูตเบลลิงแฮมก่อน
1: ครับ
0: นะครับนาทีที่45+2นะครับที่ขึ้นมาอังกฤษไอ้เสมอเป็น 1-1 นะครับครึ่งหลังต้องมาตั้งหลักกันใหม
1: ่
0: ตอนนี้เนี่ยต้องดูครับว่าทั้ง2ฝั่งจะมีการแก้เกมอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้ครับพักเบรกต้องประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดที
1: ่ครับผม
0: คุณเอกจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมลุ้นไปกับศึกฟุตบอลระดับโลก
1: ครับผม
0: 2026นะครับเข้าไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับโดยโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่ได้แชมป์โลกนะครับ
1: ครับ
0: เข้าไปโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบและไม่ว่าท่านจะโหวตทีมใดก็ตามนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ที่เห็นจอด้านหลังของเราที่มีการวนขึ้นของรางวัลในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันเนี่ย รางวัลที่1ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwagon ฮะ
1: ครับผม
0: เป็นรถหรู7ที่นั่ง
1: น
0: ะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับ
1: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะ
0: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนี่รางวัลที่1
1: ตีไปซะกลมๆ1.6 ล้าน
0: นะรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 รางวัลละ100,000 กว่าบาท5รางวัล5รางวัลนะคุณ
1: เอกโอ้ยเป็นแสน
0: ห้าห้าคัน
1: นึง
0: อ่ะและรางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์ครับ24รางวัล
1: ครับผม
0: แล้วก็รางวัลที่4เป็นบัตรกำนันซื้อทองนะครับจากซุปเปอร์ริชครับมอบให้มูลค่า 10,000 บาทรวม5รางวัล
1: โอ้โห
0: อีก5รางวัลนะ
1: 50,000 เลยนะน่ะ
0: ก็เป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมสนุกเนี่ยถามว่าทำได้อย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
1: ครับผม
0: เข้าไปซื้อบัตร mcord superfan
1: ครับ
0: บัตร mcord superfan ก็เหมือนกับซื้อไปรษณียบัตรไปหมดนั่นแหละ
1: ใช่ใช่
0: ไปซื้อบัตร mcord superfan นะครับวันนี้ถึงวันที่14มีโปรพิเศษจะถูกกว่าราคาปกติเข้าไปดูได้ครับโปรสุดคุ้มนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโปรสุดคุ้มช่วงโค้งสุดท้ายนี่นะครับโปรพิเศษโปรสุดคุ้ม เดี๋ยวผมดูก่อนผมจำเงื่อนไขราคาไม่ได้เป็นโปรสุดคุ้ม Road to Final นะ

0: ครับโหวตเลยไม่ต้องรอครับ10ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: ครับผม
0: นะครับก็เชิญชวน
1: เข้าไปโหวตเลยนะฮะทายไม่ถูกเราก็ยังได้ลุ้น
0: ถูก
1: ทุกสิทธิ์ทุกโหวตไปเนี่ยมันได้ลุ้นรางวัลหมด
0: ถูกต้องครับผม
1: รถยนต์ไฟฟ้านะ
0: ก็จะจับรางวัลคุณเอกจับรางวัลในวันที่28สิงหาคม
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้จนถึง15นาทีก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงคุณเอก
1: ก็ก่อนแข่งบนนัดชิงอ่ะเรายังมีสิทธิ
0: ์คืนวันอาทิตย
1: ์
0: คืนวันอาทิตย์ที่19ต่อเช้าก็คือเช้าวันจันทร์ที่20นั่นแหละ
1: ก่อนที่1:45
0: ครับที่1:45
1: รอบชิงเตะตี2ตรง
0: ครับอ่ะขอบคุณไปด้วย
1: ครับผม
0: เบรกก่อนไหม
1: ขอเก็บคอมเมนต์ทางข้อความนิดนึงนะ
0: เชิญเชิญ
1: ก็ต่างคนต่างกลัวพลาดท่านนี้บอกว่าอุณหภูมิสนามกับความชื้นที่ไมอามี่มีผลนะครับดูวิ่งไม่ออกทั้งคู่เลยจากศรีราชาชัดเจนครับฟังจากที่นนท์สีชมพูกระติกน้ำสีเขียวที่พังงาเดี๋ยวคุณเดวิดเจียงฟังจากเมืองปรากครับหมายละไอ้ปรากเนี่ยอันนี้ปรากน้ำนะ
0: ปรากช่อง
1: ฟังจากฝรั่งเศสครับเวลาดีดื่มเบียร์ดูบอลนะฮะหลังเลิกงานหนุ่มตูลูสมี FM 99ฟังโอ้ยินดีด้วยฟังจากโอเรกอนนะตอนนี้ทายรถขยายผมเต็มแล้วครับประมาณนี้สวัสดีครับพี่สองเอกผมว่าถ้าใครพลาดอาจจะเป็นจุดจบได้เลยจากคุณบอยไข่เค็
0: ม
1: ฟังจากหูฟังครับสวัสดีพี่ทั้งสองครับจากกาฬสินธุ์นอนทุ่งนาปากเป็ดเลาะห้วยอยู่ครับพ่อค้าสัญจรติดตามพี่ทั้งสองตลอดนะครับขอบคุณมากๆกำลังปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อผู้ที่ฝ่าฝืนก็ห้ามจอดครับบกจรครับ
0: ดีดีเลยฮะถ้าเจอรถเราสองคนเนี่ยก็
1: เฮ้ยของเราไม่ผิดกฎ
0: มองเลยๆไปนิดนึง
1: ดีสองเอกครับแต่พี่จอนคลอง6ระดับนี้ไม่น่าพลาดง่าย
0: ๆ
1: ทีมอังกฤษสงสัยจะนอนน้อยประมาณนี้นะครับเชนเวย์ครับครึ่งหลังบ๊อบลงมายิงโซลอตยืนคู่หน้าฮาลันผมว่าน่าจะเวิร์ก 4-4-2 จากคุณจูน GCP พัทยาประมาณนี้นะครับ
0: ครับผมมีถามว่าเสียงผู้บรรยายเหมือนเสียง77ดาวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ
1: ไม่เหมือน
0: นะครับคุณคงศักดิ์บอกปีนี้บอลโลกต้องนอร์เวย์เป็นแชมป์โลกอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับรักฮาแลนด์แต่ก็รักจูดด้วยทำใจไม่ได้นะครับจากคุณนัทที่นี
1: ครับผม
0: บอลโลกทีไรจูดท็อปฟอร์มตลอดก็จริงนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆจูดมักจะเล่นดีนะ
1: ครับ
0: ฟังมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 FM 99ชอตมานะฮะโอเคขอบคุณนะครับส่วนข้อความทาง Facebook จากบางปูนะครับคุณประเสริฐนะฮะคุณชานนท์คนหลังขาวทักทายเข้ามานะครับคุณธีรชัยคุณควอนตัมมี่ควอนตัมนะครับคุณถาวรคุณประเสริฐคุณธีรชัยใช่ครับอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์อ๋อครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟังจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็บอกว่าฟังชมทาง Facebook Live อยู่ที่สวนสยามนะครับแล้วก็คุณประชิตบอกว่าอยากไปสวนรถไฟจังก็ลองไป
1: ร่วมกิจกรรม
0: นะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับคุณเอกขอเบรกไปพักนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับไลฟ์เรายังอยู่นะยังไม่ได้ลงไลฟ์นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับขอเบรกคู่เดียวครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2569ค่ะอยู่กับปูนะจ๊ะใครอยากจะส่องดวงแบบไม่คุยกันก็ที่ SMS 4689400แต่ถ้าอยากจะเมากันก็022481366จ้าอ่ะแหมเราอยู่กันมา22ปีแล้วเนาะมาดูข่าวแรกกันคือพอดีเนี่ยนะคะเห็นข่าวเพื่อนบ้านเขมรเราเขาเตรียมพร้อมใหญ่เลยมันก็เลยมีดราม่าเรื่องของการเตรียมพร้อมทหารบ้านเราโดยเฉพาะเสื้อเกราะบอกว่าโอ้ยเสื้อเกราะหมดอายุหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์เจษดาเขาก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจ้าเสื้อเกราะกันกระสุนโดยเฉลี่ยทั่วๆไปไม่ว่าจะทำจากวัสดุอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ระหว่าง 5-10 ปีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและประสิทธิภาพของเกราะนั้นด้วยเพราะถ้าเผื่อว่ามันเป็นแบบแผ่นเหล็กนะคะหรือเซรามิกเนี่ยมันก็ป้องกันกระสุนความเร็วสูงได้แต่แผ่นเหล็กมันหนักไงถ้าเป็นเซรามิกมันเบาแต่มันก็เสี่ยงที่จะแตกง่ายแล้วคุณพี่ทหารเขาก็จะต้องแบกเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยหรือถ้ามันทำจากไฟ

ครสล่ามันก็แข็งแรงทนทานแต่มันไวต่อแสงแดดความร้อนและความชื้นแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อายุจะมีการใช้งานใกล้เคียงที่10ปีถ้าเราบำรุงรักษาและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันเสื้อเกาะและสามารถนะคะลดความเสื่อมของวัสดุได้แค่ดูว่าถ้าเราใส่เป็นประจำมันเกิดขาดมันเกิดแตกอันนี้มันก็ทำให้เสื้อเกาะอ่อนแอได้ค่ะแล้วก็อย่าไปเก็บตรงที่มันร้อนๆหรือไปสัมผัสกับพวกสารเคมีอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าแม้แต่เหงื่อนะเชื่อไหมมันก็ทำให้ไฟเบอร์เนี่ยหมดอายุได้เหมือนกันก็ต้องดูแลกันนะคะทำความสะอาดกันและที่สำคัญก็คือเรานี่แหละจะต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารของเราามาดูซิว่าใครส่องดวงกันมาที่4689400บ้างวันอาทิตย์ที่5มิถุนา15ถามโชคลาภและการงานการเงิน15ปีนี้ถ้ากับอายุ53 54แล้ว53 54ชีวิตจะคล้ายๆกันโดยเฉพาะตอนนี้ถือว่ามีความสุขนะคะกับชีวิตอยู่เพราะปีที่ผ่านมานี่แย่กว่านี้อีกเราก็ยังผ่านมาได้แต่ปีนี้รู้สึกว่าชีวิตมันชิลขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเงินนะจ๊ะนี่อะไรชื่อสัมพันธ์มั้งก็วันศุกร์ที่3มกราคม07อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงินครับคุณพี่เนี่ยนะคะถ้าไม่เมาจะดีเลยคือเป็นคนที่นิ่งๆไงเงียบๆชอบเก็บแต่ถ้าสมมุติเกิดเมานะสมมุติเกิดเมาก็จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแต่ถ้าไม่เมาก็จะเป็นคนเงียบๆทีนี้ถ้าเมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพภายในแล้วจากคุณพี่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนเมาแต่เป็นคนที่ต้องทำงานก็ต้องระวังสุขภาพภายในแล้วก็เป็นเรื่องของการปวดหัวคุณพี่ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกระหม่อมบางซะด้วยซ้ำนะคะส่วนด้านการเงินปีนี้อายุ62นะการเงินยังไม่ดีโดยเฉพาะถ้าไปเป็นหนี้เพิ่มอันนี้บอกเลยว่าไม่ดีมากๆเกิดวันพฤหัสที่21มกราคม14ถามเรื่องเงินอย่างเดียวล้วนๆดีนะเนาะ14ปีนี้เท่ากับอายุ55แล้ววันพฤหัสยังพอมีเงินนะคะเรียกว่ามีหมุนมีกำลังและปัญญาในการหมุนเงินใช้ได้หรือมีพอประมาณยังไม่สามารถเหลือเผื่อแผ่ใครได้มีแค่เอาตัวรอดเท่านั้นค่ะเกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์24อยากรู้เรื่องสุขภาพงานและเงินอันนี้นี่ก็ต้องระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนปั่นป่วนเดี๋ยวท้องอืดท้องเฟ้อเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียต้องระวังเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือกินของเก่าๆบางทีซื้อมาใหม่เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาของเก่ามากินมันก็เลยเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะทำให้สุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องเราไม่ค่อยดีนะจ๊ะส่วนสุขภาพด้านการเงินปีนี้อายุ45ปีที่แล้วพอหมุนได้ปีนี้ก็ยังประคองตัวเองได้อยู่นะคะ

0: ใครเคยกินไอ้เจ้าขนมแผ่นๆที่เป็นสีน้ำตาลแดงๆบ้างที่เราเรียกกันว่าแผ่นบวยแผ่นบวยอ่ะเออเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่บวยปูเองก็เข้าใจว่ามันทำมาจากบวยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนประกอบที่เป็นบวยเลยแม้แต่นิดเดียวเออใครรู้บ้างว่าทำจากอะไรเขาบอกว่าขนมที่เราเห็นว่ามันเป็นแผ่นๆแดงๆน่ะจริงๆมันไม่ใช่บวยแต่ขนมเนี้ยเขาเรียกกันว่าซานจาไม่ได้ทำมาจากบวยหรือพุทราจีนด้วยค่ะแต่ทำมาจากซานจาไอ้เจ้าขนมซานจาเนี่ยมันเป็นแผ่นๆมันมาจากผลที่ชื่อว่าซานจาจริงๆเป็นผลไม้ขนาดเล็กประเภทคล้ายๆพวกเบอร์รี่ชนิดหนึ่งของวงกุหลาบคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักในฐานะเป็นผลไม้และขนมหวานกินเล่นไอ้เจ้าผลซานจาเนี่ยมันจะสีแดงๆรสจะเปรี้ยวจัดไอ้เจ้าขนมที่เขาทำมาเป็นแผ่นบางๆสีโทนน้ำตาลแดงเนี่ยมันก็เลยมีรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานค่ะเขาจะทำเป็นแท่งแล้วเขาจะตัดเป็นแผ่นหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรนี่แหละค่ะปกติแล้วเนี่ยชาวจีนเนี่ยเขากินเป็นของว่างเพราะมันมีรสหวานอมเปรี้ยวเขากินพร้อมชาหรือเป็นของว่างสำหรับเด็กค่ะบางคนเนี่ยเขากินเพื่อเวลากินพวกสมุนไพรจีนขมๆใช่ไหมเขาก็จะกินไอ้เจ้าบวยนี่แหละมันจะได้แบบว่าไม่ค่อยขมสักเท่าไหร่จริงๆแล้วประเทศไทยเขาก็เรียกว่าซานจาแผ่นนะคะแต่เรามักจะเรียกกันว่าบวยแผ่นหรือบางแม่ค้าเขาก็จะบอกเลยว่านี่อ๋อบวยแผ่นซังจาเนี่ยมันเป็นขนมรสเปรี้ยวแบบบวยทั้งที่มันไม่ได้มีส่วนประกอบบวยเลยแล้วมันก็ต่างจากบวยแผ่นด้วยค่ะคือบวยแผ่นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นบวยแผ่นยาวๆบางๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซานจาและก็ไม่ใช่พุทราจีนอีกด้วยทีนี้รู้แล้วเนาะว่าไอ้เจ้าแผ่นกลมๆสีแดงๆน่ะมันคือคล้ายๆเบอร์รี่ชนิดหนึ่งจ้ะเอา022481366โทรกันเข้ามาเลยนะเจ
1: ้วันจันทร์ที่14ค่ะธันวาคม2533ปีมะเมียค่ะช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะ

0: ไม่ได้เครื่องสำอางหนูนี่ก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อจังซื้อแล้วก็ไม่เฉยไปใช้เสียดายตังค
1: ์ใช่ค่ะ
0: โอ้ยเสาหลักของครอบครัวเลยนี่มีถ้าเป็นเรื่องการเงินนี่แล้วก็พี่บอกเลยว่าหนูจะต้องดูแลตัวเอง2ปี
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ปีนี้ปีเดียว2ปีเลยค่ะน้องค่ะหนูจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะเราคือเสาหลักของทุกที่ที่ไปอยู่เป็นที่ทำงานทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้ที่บ้านทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องทำงานหาเงินใช้เงินเยอะมากถ้าปัญหาผู้ชายคือ
1: ใช้ผ่านจะถามเรื่องผู้ชายเนี่ยแหละค่ะเรื่องความรัก
0: ถ้าปัญหาผู้ชายคือปัญหาผู้ชายเนี่ยมันก็มาจากเรื่องปัญหาการเงินหรือเรื่องงานนี่แหละมันทำให้เกิด
1: บ้างค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ดีว่าเพิ่งเลิกกับสามีอะค่ะดวงอาภัพคู่ไหมคะพี่ปู
0: ่ชีวิตหนูไม่ได้ราบรื่นเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะ
0: อีกหน่อยอะหนูจะเป็นคนที่ทุกคนต้องการ
1: ดวงจะมีคนเข้ามาไหมคะ
0: ตอนเนี้ยเข้ามาก็ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนหนีเสือปัดจระเข
1: ้ใช่ค่ะ
0: เข้ามานอกจากทำให้เราปวดหัวแล้วมันยังมาเปลี่ยนๆแล้วอีก
1: ค
0: ่
1: ะจะมีคู่แท้ไหมคะพี่ปู่
0: ไม่มีคำว่าคู่แท้บนโลกใบนี้มีแต่คำว่าทนความของกันและกันค่ะเพราะทุกคนความเลวอ่ะทนกันได้บางคนตีกันอุ้ยชิบหายไปป่วงแต่เขาก็มีลูกตกแต่ความมันไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: มันไม่มีใครทนแล้วปัจจุบันนี้พวกหนูยุคหนูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราเก่งเราไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายไม่มีคำว่าแท้มีแต่การว่าเขยิบเข้าถอยออกแล้วแต่เข้าใจกันก็อยู่ได้ไม่เข้าใจกูไปตัวใครตัวมัน
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่อย่างเงาๆได้ก็อยู่ไปก่อน
1: โอเคค่ะ
0: จ้า
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
0: เ
2: ข้าใจไหมจ๊ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่เงาๆโสดๆน่าจะทุกข์น้อยกว่าการมีคู่นะจ๊ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เคยไหมเวลาที่เราซื้อช็อกโกแลตมาแล้วเราก็เก็บเอาไว้หลายวันพอเอาออกมาปั๊บเฮ้ยเป็นลาหรือเปล่ามันมีคราบขาวๆบนช็อกโกแลตอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ากินแล้วมันอันตรายหรือเปล่าเราก็ไม่กล้ากินเนาะแต่ปรากฏว่าในข่าวหนึ่งเขาบอกว่ามีเชฟออกมายืนยันค่ะว่าไอ้คราบขาวๆน่ะมันไม่ใช่รานะไม่ได้แปลว่าช็อกโกแลตเสียเพียงแต่เป็นเพราะว่าบางทีเรานั่นแหละจัดเก็บไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เลยทำให้เกิดคราบสีขาวเอ้าแล้วคราบสีขาวมันคืออะไรมันคือคราบไขมันจ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อช็อกโกแลตได้รับความร้อนก็เลยทำให้ไขมันโกโก้ละลายแล้วก็ลอยขึ้นมาแข็งบนผิวหรืออาจจะเกิดคราบ

ำตาลก็ได้บางทีมันหวานมากๆนะนะคะเกิดจากช็อกโกแลตมันไปสัมผัสกับความชื้นก็เลยทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นผลึกสีขาวเมื่อมันแห้งหลายคนก็เลยบอกว่าตกลงมันกินได้ใช่ไหมยังปลอดภัยหรือเปล่าเชฟบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันปลอดภัย 100% เลยแต่แค่หน้าตามันดูไม่น่ากินนะคะแล้วรสชาติหรือคุณภาพเนี่ยมันก็ยังคงเดิมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเนื้อสัมผัสไปบ้างเช่นบางทีเรากินช็อกโกแลตมันจะรู้สึกว่าเนียนๆอร่อยเนอะแต่ถ้ามันขึ้นคราบขาวมันจะร่วนความเนียนก็จะน้อยลงถ้าเราไม่อยากกินแบบสดๆเรารู้สึกว่ามันอันตรายไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะเอามันไปละลายแล้วทำขนมก็ได้นะคะแต่ถ้าต้องการให้เจ้าช็อกโกแลตมันกลับมาเนียนสวยเหมือนเดิมก็ให้เอาไปละลายแล้วรอเซตตัวใหม่ที่ต้องระวังก็คือถ้าคราบขาวเนี่ยมันเกิดจากความชื้นเวลาเราเอาไปละลายเนี่ยค่ะช็อกโกแลตมันอาจจะไม่เนียนเหมือนเดิมมันอาจจะสักๆหรือเป็นเม็ดทรายได้แล้วไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช็อกโกแลตไม่ต้องเก็บในตู้เย็นไอเรานะได้มาปั๊บเราก็เก็บตู้เย็นอยู่แล้วแหละนะคะเพราะเขาบอกถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเกิดความชื้นและทำให้เกิดคราบน้ำตาลผิวหน้ามันก็จะเสียจริงๆเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะสูงเกิน20องศาเก็บไว้ในที่แห้งๆมืดๆห่างจากสิ่งของที่มีกลิ่นแรงๆค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าช็อกโกแลตที่ไม่ได้แกะเลยเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง2ปีส่วนช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตนมอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเก็บแค่ปีเดียวก็พอแล้วแล้วหากช็อกโกแลตมีกลิ่นแปลกๆแล้วกลิ่นไม่เหมือนกับช็อกโกแลตก็ให้ทิ้งไปอันนี้อันตรายกว่าคราบขาวๆที่เราเห็นซะอีกมา2ดวงกันต่อดีกว่าที่4689400จ้ะเกิดวันที่2กุมภา16อ้าววันอะไรล่ะเนี่ยถามเรื่องสุขภาพอ่ะไม่เป็นไรถามเรื่องสุขภาพเราก็ตอบเรื่องสุขภาพเนาะต้องระวังภูมิแพ้ค่ะยิ่งอายุมากก็อาจจะมีภูมิแพ้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เพราะเกิดความเคยชินเช่นกินอาหารเผ็ดๆน้ำมูกไหลตื่นมาคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะบางทีเนี่ยโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็เกิดอาการคันนะเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่างนี้มากกว่าเกิดวันอังคารที่29มกราคม45เวลา7โมงถามสุขภาพและหน้าที่การงานปีนี้เท่ากับหนูอายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะรู้สึกไม่โอเคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็ต้องเป็นเสาหลักเสาหลักให้ทั้งครอบครัวเสาหลักให้ในที่ทำงานใครๆก็ต้องมาพึ่งพาหนูนะคะแล้วชีวิตหนูเนี่ยก็แปลกนะมีบ้านก็เหมือนไม่มีจะต้องละเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆหรือเดินทางไปเรื่อยๆหรือไม่ได้ทำงานอยู่กับที่ค่ะอันเนี้ยถึงจะถูกจริตกับเราไม่งั้นแล้วก็อยู่ไม่ทนไงปีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะสู้ๆจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม16ถามเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักปีนี้เข้ากับอายุ52เต็ม52เนี่ยเป็นเรื่องของความรักมากกว่าโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนะคะเรื่องเงินทองทองนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรล่ะค่ะส่วนเรื่องงานก็หนักอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่จะหนักตรงที่เสียความรู้สึกยังไงล่ะจ๊ะ

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย